0: รับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไว้พิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: จะหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการอะไรก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดข ของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญว่าจริงแล้วการเจ็กเป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำแสจี้ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้คร
0: ับ กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ไม่อันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจําที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายประชาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดําเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสําคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกลุ่มผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569 ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิสอบเพิ่ม
8: ส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้จะโดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าตรงนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เรามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทางนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
14: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกัน การจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
13: นางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลัสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดตัวในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาหลังตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียเดราฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูบังกิตซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงยังศึกจักรยานนู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรัตน์ศิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อมารับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
16: 1นาทีกับกป
14: ท.ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า20มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุธามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
20: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
21: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
21: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆ ตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
20: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบนโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
21: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
20: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญาณรั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
21: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางสมมติอยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนละค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองเขาอะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งเขาเรียกพรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาคุ้มมวยอยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงคือเว็บไซต์เพราะนี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
20: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
21: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่า ในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง20มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
20: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
21: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GCC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ8ต่อ87

0: ีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปที่คุณเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
5: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
4: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหาโนมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย

0: ึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
2: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างนี้กฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสู่กลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
5: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
4: ด้านนายวัฒนพงศ์กุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
6: นิวซัพพลายไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำไม่เกิน4บาทเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
4: แผน PTP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสนับประมารายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแหละเพราะว่าก็ให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุบะบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
7: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันแม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกผลทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าให้ฟังนิดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมมาเที่ยวที่นี่นะครับพอดีนัดกับช่างแสงว่าจะมาเอากีตาร์ที่นี่แล้วทางร้านนี่ก็บอกว่าอยากจะให้ผมวงแบดแอสนะครับผมว่างตั้งวงกับคุณบอมแล้วก็น้องดำนี่แหละครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันสาเหตุที่เล่นกันแค่นี้ก็ดำเขาเล่นกับคาราบาวอยู่แล้วแต่ว่าบอมกับผมในบ้านอยู่ใกล้กันแล้วเวลาเหงาๆเราก็ไปตั้งแจมกีตาร์กันในที่สุดมันก็เกิดวงเกิดจ็อบพิเศษนี่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกแต่ก็งานก็เยอะแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเล่นที่เป็นที่หลวงพระบางมานะครับก็ลองดูเดี๋ยวผมจะลองตั้งเครื่องไปด้วยแล้วจะร้องเพลงนี้นะครับเรื่องจากน้ำท่วมหนักภาคใต้เลยนะครับก็เป็นห่วงซึ่งวันที่28นี้ผมกลับไปก็เราก็จะไปช่วยน้ำท่วมนะฮะไปจัดคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามินทานะครับในนามของมิเรเคิลออฟไลฟ์ช่วยแล้วที่11เดือนหน้าก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับ28นี้แล้วก็11เดือนหน้า2ครั้งเลยนะครับ11เดือนหน้านะผมจะจัดเองนะครับส่วนวันเลือนี้จะเป็นของมิราเคิลออฟไลน์ผมขอร้องเพลงน้ำให้ฟังก็จะตั้งเครื่องนะครับเพราะผมไม่มั่นใจว่าซามจองไหม

กีตาร์โป่งกับเมาส์แกนนี่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมฝึกหัดเล่นดนตรีนะครับพอดีที่บ้านพ่อก็มีกีตาร์แล้วก็มีเมาส์แกนผมพ่อก็สอนให้ผมเป่าก็แล้วผมก็ได้เพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเป็นเพลงสากลของเนียวยังนะครับก็คือ Hand of Gold เป็นเพลงฝึกหัดของผมครับถ้าไม่มีเพลงนี้ก็ไม่มีคาราบาวหรอกเป็นนี่บุญคุณเขามีฝรั่งด้วยวันนี้

0: ครับ
1: ลุงฟางเนาะ
0: จะร้องเพลงลุงฟางให้ฟังนะครับลุงฟางนี่มีเป็นคนชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อมิสเตอร์บัคมาซานุโอฟูกุโอกะมาซานาโบะฟูกุโอกะนะครับท่านตอนนี้ก็พาสเวย์ไปแล้วเสียไปแล้วนะครับถ้าอยู่ก็คงเกินร้อยปีแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วท่านมาเมืองไทยมาประกาศทักษาแล้วผมขับรถจากกรุงเทพมาถึงขอนแก่นมาฟังท่านพูดก็ไปขอลายเซ็นท่านเอาหนังสือที่ท่านเขียนนะฮะท่านก็เลยบอกผมว่าแต่งเพลงให้ฉันมั่งดิก็เลยแต่งเพลงนี้ให้ลุงฟางครับเป็นการปฏิวัติการปลูกข้าวด้วยฟางเส้นเดียว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทที่เป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาการเกษรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพบกันวันนี้วันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้มาคนเดียวนะครับให้2ท่านสลับกันพักผ่อนนะฮะแล้วก็มาคนเดียวก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาหลากหลายเล่าสู่กันฟังนะครับค้นหามาเล่าครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebook เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าครับท่านผู้ฟังครับช่วงแรกผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่22ก็คือวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็หาทางออกในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกคือการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอย่างสะดวกประเด็นที่2คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับประเด็นที่3การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการประเด็นที่4ก็คือการเร่งปรับปรุงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่ก็กำลังมีการร่างแล้วก็ปรับปรุงกันตอนนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนเดียวและกองทุนสำคัญที่คนพิการสามารถนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาได้นะครับพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาดูทีละประเด็นนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวก เรื่องนี้นะครับทำไมจึงต้องแก้ปัญหานี้อันนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเรียนโดยสรุปกับท่านรัฐมนตรีไปว่าประเด็นสำคัญคือการผลิตและการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสายด่วน1414 plus แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ TAB to read ของมูลนิธิคนตาบอดไทยนั้นก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นแต่เราไม่เคยได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะครับซึ่งคือทุกวันเนี่ยการให้บริการนี้ยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่เราหยุดให้บริการเพราะขาดงบประมาณคนตาบอดเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับของโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่แล้วก็ระบบการคมนาคมอันนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการหรือว่าการบริการแบบสากลนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรับความร่วมมือแล้วก็มันเป็นไปด้วยดีแหละแต่ว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้เร่งรัดแล้วก็ช่วยนะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ประสานไปยังทางกระทรวง DE นะครับให้ดูแลเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าการยืนยันตัวตนนะฮะการสแกนหน้ากับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้คนพิการได้ลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ท่านน่ารักมากเลยบอกว่าหลายประเด็นหลายเรื่องสามารถทำได้ทันทีอันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับคนพิการมากเลยนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว
มีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมารับเรื่องด้วยมาพูดคุยมาร่วมกันหาทางออกด้วยนะครับนำโดยท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นต่อมาก็คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับทำไมถึงเราต้องเสนอเรื่องนี้ไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนพิการนั้นได้800บาทแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันอังคารที่28เมษายน2563นะครับมติที่บอกว่าให้มีการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนให้เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้าตอนนี้คนพิการมี3กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มที่ปรับไปแล้วมี2กลุ่มก็คือเด็กอายุ18ตั้งแต่0ถึง18ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าพบความพิการแล้วไปขึ้นทะเบียนได้เบี้ยความพิการก็จะได้ 1,000 บาทอีกกลุ่มนึงคือคนพิการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจาก800ที่โอนเข้าบัญชีอีก200ก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันเนี้ยก็ท่านรัฐมนตรีเองท่านบอกว่ากำลังเสนอกำลังคุยกันนะครับแล้วก็มีการประชุมทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไปแล้วด้วยเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการนะครับการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็เคยได้มีมติหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐนะครับจ้างคนพิการให้ครบนะฮะตามอัตราส่วนของกฎหมายที่กำหนดโดยปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่3กระทรวงเท่านั้นที่มีการจ้างงานคนพิการได้ครบนะครับก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้แน่นอนเขาดูแลคนพิการโดยตรงก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เขาก็คุยเรื่องการจ้างงานอยู่แล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามีปรากฏนะครับว่ายังมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้จ้างงานคนพิการนะครับอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการก็หมายความว่าถ้าที่ไหนมีคนที่ไม่พิการนะฮะทำงานอยู่100คนคุณจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วย1คนนะครับหน่วยงานเอกชนเขามีการจ้างงานไปแล้วนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในวันนี้นะครับมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบไปด้วยการกระทู้ถามเป็นหนังสือครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมด4กระทู้ถามด้วยกันประกอบไปด้วยเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องการค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของรัฐบาลนั่นเองซึ่งเรื่องนี้มีนายชินโชติแสงสังเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภาครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นเองครับเรื่องที่2ครับกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีนายเปรมศักดิ์เพียรยุระเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเรื่องที่3ครับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติยุคใหม่และข้อจำกัดเชิงระบบของภาครัฐนะครับเรื่องนี้มีนายวีรยุทธสร้อยทองเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องสุดท้ายของการกระทู้ถามเป็นหนังสือนั่นก็คือเรื่องของปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเรื่องนี้นางณัฐธินีพรจันทรโนไทยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับและก็เรื่องที่สำคัญในวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นเรื่องด่วนนะครับที่บรรจุในวาระการประชุมในครั้งนี้มีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1 นั่นก็คือเรื่องการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชนะครับตามข้อบังคับข้อที่138เรื่องที่2ครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วยังเหลือเวลาพิจารณาอีก2วันด้วยกันครับส่วนเรื่องที่3ครับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.นะครับซึ่งคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเรื่องที่4ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พ.ศ.นะครับเช่นเดียวกันครับซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญก็พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันเรื่องที่5ครับร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องด่วนในการประชุมในวันนี้ก็คือร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้กล่าวมาวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1แล้วเหลือเวลาพิจารณาอีก2วันด้วยกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับแล้วก็วันนี้ครับในที่ประชุมมีการบรรจุเรื่องที่เสนอใหม่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยรายงานประจำปีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพุทธศักราช2562ครับเรื่องที่2รายงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และพุทธศักราช2568ซึ่งศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองได้นำเสนอตามมาตรา93ประกอบมาตรา90แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ครับ เรื่องที่3ครับรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินปีพุทธศักราช2560นั่นเองและเรื่องสุดท้ายที่นำเสนอเข้าที่ประชุมใหม่ในวันนี้นะครับก็คือรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2568ตามมาตรา24วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2560ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้เนี่ยนะครับมีความพร้อมในการประชุมแล้วนะครับผมไม่ให้เสียเวลาครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาที่ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาณบัดนี้เลยครับ
2: เกียรติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเศรษฐกิจในปี2570มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 ค่ากลางร้อยละ 2.2 ตามการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและการค้าโลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าและบริการประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนตลอดจนแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญความไม่แน่นอนสูงทั้งจากความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 ถึง 1.5 ค่ากลางร้อยละ1แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากวิกฤตพลังงานและดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศฐานะการคลังหนี้สาธารณะคงค้างณเดือนเมษายน2569มีจำนวน 12,789,256.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยหนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 12,238,998.9 ล้านบาทปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนทั้งสิ้น 341,018.2 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดฐานะและนโยบายการเงินอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการรองรับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยด้านอุปทานที่ยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูงโดยต้องติดตามผลกระทบจากความขัดแย้งและปัจจัยอื่นๆต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน2569ทั้งนี้การดำเนินนโยบายการเงินจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อพร้อมทั้งติดตามพัฒนาการแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินสำหรับฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่31ธันวาคม2568มีจำนวน 281,742.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 2.8 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าวปีงบประมาณพ.ศ. 2570รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและมีคุณภาพควบคู่กับการผลักดันการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมโดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรสุทธิการขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,145,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อนและหากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 145,200 ล้านบาทคงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาลจำนวน3ล้านล้านบาทและกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 788,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายท่านประธานที่เคารพร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญ2ประการประการแรกการผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะวิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาส่งผลต่อราคาพลังงานและแนวโน้มการจัดหาเชื้อเพลิงในอนาคตประกอบกับวันนี้ที่รัฐบาลยังมีวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการวางรากฐานของประเทศในอนาคตท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินการด้านต่างๆประการที่2สถานการณ์ทางการคลังของรัฐในส่วนรายจ่ายประจำที่เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจัดสรรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณคงเหลือสำหรับรายจ่ายลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลดลงประกอบกับความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มสูงขึ้นและเข้าใกล้กรอบเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ70ความเปราะบางทางการคลังเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของประเทศและความกังวลต่อความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวดังนั้นในการดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพการคลังของประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโดยให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังในทุกมิติภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและเป็นรูปธรรมในทุกมิติของการบริหารจัดการด้านการคลังโดยมีแนวทางที่จะปรับลดขนาดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการคลังของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพการคลังของประเทศให้กลับสู่สภาวะที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก5ทีในการจัดทำงบประมาณได้แก่ทาร์เก็ตใช้งบประมาณให้ตรงเป้าตรงกลุ่มตรงปัญหาและลดรายการที่ยังไม่จำเป็น Transparent จัดทำงบประมาณให้สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจริงโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดข้อมูลให้วิเคราะห์ต่อได้ Transitionช่วยประเทศข้ามผ่านวิกฤตโดยเฉพาะด้านพลังงานค่าครองชีพและภัยพิบัติพร้อมลดความเปราะบางในระยะยาว transformation เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและภาครัฐผ่านการลงทุนในคนดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ทักษะและกฎหมายที่เอื้อต่อการแข่งขัน together ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งงบประมาณรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ทรัพยากรที่มีจำกัดสร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดในการนี้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570จึงได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าหมายตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศยึดหลักการจัดทำงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการและลดผลกระทบของประชาชนบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจริงความจำเป็นเร่งด่วนลำดับความสำคัญความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีที่ผ่านมาการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณเช่นเงินรายได้เงินสะสมคงเหลือมาดำเนินโครงการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นเงินกู้การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนการระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศในการนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนควบคู่กับการสร้างโอกาสและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและได้จัดทำงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญของรัฐบาล5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจอาทิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้มากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อมีโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นผ่านนโยบายคนตัวเล็ก plus การสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดิมควบคู่การสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญใหม่อาทิดิจิตอล AR

ชุมชนพลัสด้านต่างประเทศและความมั่นคงอาทิการเร่งเสริมสร้างสถานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพัฒนาระบบและศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตด้านสังคมอาทิการให้ความสำคัญกับการลงทุนในทุนมนุษย์ผ่านนโยบายการศึกษาเท่าเทียมพลัสเรียนฟรีมีงานทำเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปรับหลักสูตรการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการจ้างงานในอนาคตการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทยให้สามารถรักษาทุกที่ได้ทันทีการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมถึงยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิผ่านนโยบายสูงวัยพลัสด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมอาทิการสร้างการเติบโตคุณภาพควบคู่กับการเติบโตเชิงปริมาณเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและสมดุลเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านนโยบายสีเขียวพลัสและการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายอาทิราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐผ่านนโยบาย AI Plus และนโยบาย Thailand Plus รวมทั้งผลักดันการพัฒนาการทบทวนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตลอดจนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 2,786,367.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.6 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 71,038.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.9 รายจ่ายลงทุนจำนวน 789,171.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.8 และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4โดยรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ที่เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 196.7 ล้านบาททั้งนี้สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายขอจำแนกการนำเสนอตามกลุ่มงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำแนกตามกลุ่มงบประมาณประกอบด้วย 1.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.3 ของวงเงินงบประมาณ 1.2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 1,342,836.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.4 ของวงเงินงบประมาณ 1.3งบประมาณรายจ่ายบูรณาการจำนวน 72,47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของวงเงินงบประมาณจำนวน3เรื่องได้แก่ 1. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3. รัฐบาลดิจิทัล 1.4 งบประมาณรายจ่ายบุคลากรจำนวน 852,671.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.5 ของวงเงินงบประมาณ 1.5 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนจำนวน 290,000

0: 94,857.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของวงเงินงบประมาณ 1.6 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐจำนวน 462,470.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของวงเงินงบประมาณ 1.7 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 71,038.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของวงเงินงบประมาณ 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกำหนดไว้จำนวน6ยุทธศาสตร์1รายการมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 417,165.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างมีความสุขและสันติเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติทำลงไว้ซึ่งสารบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งใช้เทคโนโลยีและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาความรุนแรงในสังคมปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ภาครัฐพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีความพร้อมสูงขึ้นที่เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความรุนแรงส่งเสริมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดอย่างจริงจังสร้างความเข้มแข็งทั้งระดับบุคคลสถาบันครอบครัวและชุมชนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดยึดหลักทางสาธารณสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดพัฒนาปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการให้ครอบคลุมรองรับภัยทุกประเภทเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติพัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนใต้เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศโดยการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างพลังบวกของไทยให้ความรู้ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนและนานาชาติดำเนินการเพื่อสันติภาพตามกรอบสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 348,427.4 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของวงเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนผ่านการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการตลาดอย่างเป็นระบบส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 105,070 ตันพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศภาคอุตสาหกรรมรวมถึงสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมรวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศพร้อมทั้งการพัฒนาเมืองและพื้นที่น่าอยู่อัจฉริยะโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งด้านคมนาคมขนส่งระบบสื่อสารและพลังงานด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัลพัฒนาระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกเช่นทางถนนก่อสร้างและบำรุงทาง 133,395 กิโลเมตรและปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย 1,079 แห่งทางรางปรับปรุงทางรถไฟเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางอาทิการขนส่งการปรับปรุงทางรถไฟโครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ68แห่งทางน้ำพัฒนาท่าเรือ36แห่งและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง20แห่งและทางอากาศพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน26แห่งเพื่อรองรับผู้โดยสาร55ล้านคนและเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เพียงพอมีเสถียรภาพรวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น 150,000 ล้านบาทควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลได้จัดสรรงบมารายจ่ายจำนวน 611,194.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.1 ของวงเงินงบประมาณเพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตโดยเสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยของสถาบันครอบครัวส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้ยืดหยุ่นและทันสมัยสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ผ่านระบบดิจิทัลและระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23,586 ทุนยกระดับคุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนโครงการคืนครูให้นักเรียน 69,490 คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนสร้างทักษะแห่งอนาคตทักษะความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นการยกระดับทักษะความรู้ใหม่พัฒนาทักษะเดิมและทักษะทางสังคมให้กับประชาชน 1,206,460 คนเพื่อเพิ่มโอกาสและรองรับแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพในทันทีสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตลอดจนยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยการแพทย์แม่นยำและการใช้ปัญญาประดิษฐ์บนฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศรวมถึงการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการและสวัสดิศักยภาพของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและชื่อเสียงให้แก่ประเทศยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมรัฐบาลได้จัดสรรงบมารายจ่ายจำนวน 969,916.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ25.4 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติโดยสนับสนุนความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งบริการทางสังคมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพด้วยเครือข่ายปฐมภูมิผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะไม่น้อยกว่า 47,170,000 คนสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง6ปีไม่น้อยกว่า 2,534,500 คนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 9,073,400 คนและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเหมาะสมต่อทุกช่วงวัยส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคเอกชนภาควิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาทิสนับสนุนอาหารเสริมนม 4,790,040 คนอาหารกลางวัน 5,334,155 คน สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12,494,573 คนและเบี้ยยังชีพคนพิการ3,443,335 คนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพโดยสนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งส่งเสริมคนรุ่นใหม่มาเป็นกำลังในการพัฒนาและทำประโยชน์ส่วนรวมในสังคมส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและความเสมอภาคทางเพศรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพสงเคราะห์สวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบางอาทิสร้างที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง 2,400 ครัวเรือนบ้านพอเพียง 14,760 ครัวเรือนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร150ครัวเรือนและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองยกระดับคุณค่าของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญพัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการจัดสรรการถือครองที่ดินให้กับประชาชนและเกษตรกรอย่างเป็นระบบสนับสนุนการผลิตและการตลาดภายในชุมชนส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนและทรัพยากรที่จำเป็นให้ประชาชนเพื่อต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนตลอดจนการสร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบไม่น้อยกว่า23,063,000คนรวมทั้งยกระดับการจัดทำระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทียุทธศาสตร์ที่5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 137,507.8 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของวงเงินงบประมาณมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจป้องกันอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแลและพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน 5,133 ไร่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 23,070 ไร่พื้นที่ป่าอนุรักษ์และได้รับการป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่น้อยกว่า 27.4 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ80และผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593ควบคู่กับการใช้พลังงานสะอาดป้องกันและลดการเผาในภาคเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 พัฒนาระบบตลาดคาร์บอนรวมถึงการสร้างรายได้จากการกักเก็บคาร์บอนตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และ AI ในการวิเคราะห์พยากรณ์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและการพยากรณ์อากาศทั้งระบบให้มีความแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงด้านน้ำอย่างเป็นระบบโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา 2,203,563 ครัวเรือนสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งภาคการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้อย่างสมดุลมีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ 288,822 ไร่ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 83.35 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย28แห่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูป่าต้นไม้ 33,414 ไร่ปลูกป่าฟื้นฟู 23,500 ไร่และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันและผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 138,417 ไร่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวยุทธศาสตร์ที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 676,320.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.9 ของวงเงินงบประมาณเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงเปลี่ยนผ่านไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วพัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลสารสนเทศและรังวัดที่ดินให้แก่ประชาชน13ล้านรายส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้มีระบบตรวจสอบประเมินผลที่โปร่งใสชัดเจนปราศจากการทุจริตและมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังตลอดจนการจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมีขนาดเหมาะสมเพิ่มสมรรถนะของระบบบริหารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงานรายการค่าดำเนินการภาครัฐรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้จำนวน646,468.4 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐและเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างรวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตด้านพลังงานและการบริหารจัดการหนี้การชำระหนี้ภาครัฐอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจเพื่อชดเชยเงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้วตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561มาตรา10และมาตรา11ดังนี้1ทำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 2รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีล่วงมาแล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่1เล่มคาดส้ม3คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่2เล่มคาดเขียว4คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งซึ่งรวมถึงการแสดงผลสำเร็จประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มคาดแดงและฉบับที่4เล่มคาดเหลือง5รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วง6รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่7เล่มคาดชมพู7คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่5เล่มคาดม่วง8ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่6เล่มคาดน้ำเงิน9ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570สรุปร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศรัฐบาลจึงดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึง และยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกผมจะเรียกท่านสมาชิกฝ่ายละ2ท่านนะครับท่านแรกเชิญท่านศรีกัญญาตันตกุลเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะศรีกัญญาตันตกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะสำหรับงบประมาณปีนี้นะคะเป็นไปอย่างที่ท่านรองนายกได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะ 7,400 ล้านบาทนะคะในส่วนของรายได้3ล้านล้านเพิ่มขึ้นราว 79,000 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เพิ่มนะคะสไลด์ขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าทั้งที่งบเพิ่มไม่มากค่ะแต่ปรากฏว่าเราก็ยังจะต้องกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงอยู่มากท่านอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าเรามีวิกฤตพลังงานกำลังซ่อนอยู่ไปหน้าที่3เลยค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็เพิ่งได้เซ็นเช็คเปล่าให้กับตัวเองได้กู้เงินไปแล้วถึง400ล้านดังนั้นเอาวิกฤตมาอ้างในเรื่องของการขาดดุลสูงขนาดนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะมันกลายเป็นว่าการขาดดุลงบประมาณนะคะเกิน 3% ต่อ GDP นั้นหน้าต่อไปค่ะกลายเป็นความปกติใหม่นะคะแล้วก็สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในปัญหาที่เรื้อรังนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้ของรัฐบาลนั้นขยับตามไม่ทันค่ะมันเลยมาสะท้อนผ่านการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ค่ะว่ารายจ่ายลงทุนนั้นโดนหั่นลงไป70,000 ล้านบาทแต่รายจ่ายประจำกับเพิ่มขึ้นสวนทางนะคะราวหลายแสนล้านบาทนะคะโดยรายจ่ายประจำนะคะที่เป็นที่มันตัดไม่ได้ที่มันปรับอะไรไม่ได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจนไม่สามารถที่จะใช้กลเม็ดทางงบประมาณเพื่อปกปิดอำพรางมันได้อีกต่อไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลที่ผ่านๆมาก็จะใช้วิธีหลอกตาสภาว่ารายจ่ายประจำมันยังน้อยอยู่นะคะโดยใส่ตัวเลขให้มันน้อยเข้าไว้แล้วก็ใช้วิธีหมุนเงินเอานะคะพอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเบิกจ่ายก็ไปหมุนเงินเอาเงินสำรองไปโปะบ้างไปควักเงินคงคลังมาจ่ายบ้างแต่นานวันนะคะก็ยิ่งปกปิดอำพรางนะคะเรื่องนี้ออกไปไม่ไหวแล้วนะก็จำเป็นที่จะต้องใส่เพิ่มเข้ามาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพคะงบประมาณปีนี้เพิ่มนะถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นข้อการข่าวว่าทำไมหน่วยงานต่างๆกลับได้รับงบประมาณลดลงกันทั่วหน้าเกินครึ่งหนึ่งของกระทรวงค่ะได้รับงบประมาณลดลงถ้ามาดูในระดับกรมแล้วก็จะพบว่า 70% ของหน่วยรับงบประมาณนะคะได้รับงบลดลงจากปี69ทั้งรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายลงทุนยิ่งหน่วยไหนถืองบลงทุนมากก็จะยิ่งถูกตัดมากตามไปด้วยเพราะว่าหน่วยที่ได้เพิ่มเยอะนะคะหน่วยรับงบประมาณที่ได้เพิ่มเยอะจริงๆเนี่ยมีไม่มากค่ะเพราะว่าส่วนที่เพิ่มมากที่สุดมันคืองบกลางนะคะโดยเฉพาะรายการประเภทที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ว่าจะเป็นงบบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะหรือว่าเงินสมทบกบข.กระทรวงการคลังกระทรวงเดียวค่ะได้เพิ่มไปแล้ว40,000 ล้านบาทซึ่งไม่ใช่เป็นโครงการอะไรใหม่เพื่อจะไปพัฒนาอะไรใหม่ๆนะคะเป็นรายจ่ายดอกเบี้ยค่ะท่านประธานแล้วก็เราก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยอะไรเพิ่มเติมมากขนาดนั้นเพียงแต่ใส่ตัวเลขให้สะท้อนกับความเป็นจริงเท่านั้นเองค่ะท่านประธานมันสะท้อนค่ะว่าวันนี้แผลเรื้อรังของงบประมาณไทยเนี่ยมันเอาอะไรมาปกปิดไว้ก็ไม่อยู่แล้วค่ะฝีที่มันถูกบ่มมาหลายปีเนี่ยมันแตกแล้วในปีงบประมาณ2570ค่ะแม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของนายกรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจังซึ่งถ้าเรายังคงทำกันแบบเดิมๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่แค่หนองที่มันจะไหลออกมาค่ะท่านประธานแต่ว่าเลือดมันก็จะไหลออกไม่หยุดเช่นเดียวกันเพราะปัญหาที่ซ่อนอยู่ก็คือเราจัดเก็บรายได้ไม่พอกับที่จ่าย เราไม่กู้เท่าที่เราจะจ่ายไหวเราไม่จัดการกับรายการรายจ่ายประจำที่มันลดยากลดเย็นในอนาคตเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นวนเป็นลูปนะเป็นลูปนรกเลยค่ะงบประมาณของประเทศก็จะขาดดุลในระดับสูงกันไปแบบนี้แบบให้กดไม่ลงกดยังไงก็ไม่ลงแต่การพัฒนาประเทศหรือว่าการทำโครงการอะไรใหม่ๆเพื่อพาประเทศไปข้างหน้ามันก็จะไม่เกิดเพราะไม่เหลืองบประมาณอะไรอีกต่อไปความหวังที่จะลดหนี้สาธารณะลงลดการขาดดุลลงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะมารอดูกันค่ะว่าสรุปแล้วเราจะยังรักษาวินัยการเคลื่อนการคลังไว้ได้นานแค่ไหนแล้วบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งจะคงอันดับเราไว้นานแค่ไหนเรามาดูในรายละเอียดของงบปี70ที่จัดออกมาเพื่อรับกับสถานการณ์ฝีแตกอันนี้กันว่าเป็นยังไงคะท่านประธานเริ่มจากด้านรายจ่ายนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำนักงบประมาณนะคะสำหรับการที่จัดไฟล์ Excel นะคะเป็นไฟล์ Excel ในรูปแบบที่เป็น machine readable นะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์คำนวณอะไรได้ง่ายดายมากนะคะจากเดิมที่เราจำเป็นที่จะต้องอ่านเอกสารตอนนี้ที่ฉันคิดว่าน่าจะขึ้น 30,000 หน้าแล้วนะคะก็มาใช้ในไฟล์ Excel แบบนี้นะคะที่จะมีหน้าตาที่มีโรเป็นจำนวนหลายๆหมื่นโรแบบนี้นะในรูปแบบที่เราสามารถที่จะไปคำนวณต่อยอดได้ซึ่งเป็นภารกิจที่เราเรียกร้องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2563นะคะผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ2577ปีงบประมาณแล้วในวันนี้เราก็สำเร็จแล้วนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการทำเป็นไฟล์ Excel แบบนี้ทำให้เราได้เห็นว่ารายการใดเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีทางที่จะคำนวณได้เลยเพราะว่ามันก็จะอยู่ในเอกสารที่เป็น PDF นะคะหรือว่าเป็นกระดาษนะคะบอกแค่ว่าโครงการนี้กระทรวงนี้มีรายจ่ายประจำเท่าไหร่รายจ่ายลงทุนเท่าไหร่พอมี Excel ง่ายเลยค่ะท่านประธานก็เลยทำให้เราได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เราเรียกว่ารายจ่ายลงทุนนี่ตกลงมันมีอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็วิเคราะห์ได้ง่ายกว่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรายากกว่าเดิมนั่นก็คือนิยามที่มันยังคลุมเครืออยู่ว่าอะไรมันถึงจะเป็นรายจ่ายลงทุนเดี๋ยวคงมีเพื่อนสมาชิกที่ไปวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของรายจ่ายลงทุนของภาครัฐมาได้อธิบายแล้วก็เล่าให้ทุกท่านฟังนะว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่กับนิยามที่มันสุดคลุมเครือดิฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะนับเป็นรายจ่ายลงทุนมันดันนับเป็นรายจ่ายลงทุนยกตัวอย่างเช่นในงบกลางเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นที่ปีนี้มีการอนุมัติ 100,000 ล้านบาทอนุมัติเพราะมันเป็นเงินสำรองจ่ายใช่ไหมคะโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเงินสำรองจ่ายจะถูกเอาไปใช้ทำอะไรจาก 100,000 ล้าน 60,000 ล้านถูกนับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนท่านอาจจะบอกว่าเพราะว่าในอดีตมันเป็นแบบนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้นะก็คืองบรายจ่ายประเภทรายจ่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ปีนี้ตั้งมา 12,000 ล้านบาทก็บอกว่างบรายจ่ายส่วนนี้เป็นรายจ่ายลงทุนถึง 80% ซึ่งปกติที่ดิฉันเห็นก็คือเป็นการแจกเงินนะคะซึ่งไม่มีทางที่มันจะถูกนับเป็นรายจ่ายลงทุนได้แต่มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะจ่ายยังไงแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นรายจ่ายลงทุนแต่ก็ยังมีข่าวดีค่ะท่านประธานว่าอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะต้องเป็นรายจ่ายลงทุนปีนี้มันเป็นรายจ่ายลงทุนแล้วนั่นก็คืองบประมาณที่ใช้กับการวิจัยและพัฒนาค่ะท่านประธานก็คือ 100% เป็นงบเป็นรายจ่ายลงทุนนะคะแต่ข่าวร้ายก็คือค่ะว่างบวิจัยสำหรับปีนี้ถูกตัดลดลงไปถึง 6,000 ล้านบาทจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 19,000 ล้านเหลือเพียง 13,000 ล้านบาทนะคะในข่าวดีมีข่าวร้ายอยู่เสมอในสไลด์ที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็คือปีที่แล้วในปี2000ในปีงบ69ดิฉันได้ก่อนหน้าสไลด์ก่อนหน้าค่ะเราอภิปรายกันเยอะค่ะเรื่องงบก่อสร้างนะคะว่ามันมีเยอะเกินไปมันมีงบก่อสร้างที่ใหญ่โตหรูหราอาคารที่สร้างไม่รู้เสร็จหรือว่าเสร็จแล้วก็ถูกทิ้งร้างนะคะปีนี้ต้องขอขอบคุณค่ะที่มีการตัดลดงบประมาณการสร้างตึกลงไปครึ่งหนึ่งนะคะโหดมากนะคะตัดไปครึ่งหนึ่งในส่วนที่ยังเป็นรายจ่ายสูงสุดสำหรับรายจ่ายลงทุนก็ยังเป็นการลงทุนในถนนกันต่อไปนะคะซึ่งดิฉันก็เดี๋ยวจะเป็นผู้อภิปรายท่านต่อไปที่จะมาลงรายละเอียดว่าเมื่อตัดงบลงทุนการสร้างถนนไปแล้วนะคะผู้รับเหมาจะยังมีกินมีใช้เหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่างบภาษีที่เราหั่นไปนั้นจะไปลงที่ผู้รับเหมาชั้นใดนะคะแม้ว่าปีนี้เนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะแต่ก็ยังคงไม่ได้เพียงพอกับการที่จะ cover นะหรือว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริงในปีนี้นะคะเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะที่ฉันพูดทุกปีจริงๆนะคะปีที่แล้วได้มาแค่ 360,000 ล้านปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 389,000 ล้านนะคะก็ถือว่าเป็นในอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่ต้องใช้จริงนั้นสูงถึง 429,000 ล้านบาทก็ยังขาดไปอีก 40,000 ล้านเหมือนเดิมนะคะค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลค่ะปีนี้ได้เท่าเดิม 94,200 ล้านบาทนะคะแต่ที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยมัน 106,400 ล้านบาทนะคะก็ยังขาดอยู่ประมาณ 10,000 ล้านเหมือนเดิมงบชำระดอกเบี้ยค่ะปีนี้นะคะก็ต้องถือว่าดีมากนะคะที่เราตั้งงบชำระดอกเบี้ยได้ตรงตามที่ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะคะหรือสปน.ได้ขอมาอยู่ที่ 294,000 ล้านนะคะมีอันนึงที่น่ากังวลเช่นเดียวกันก็คือเงินที่ต้องสมทบกบข.ให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะว่าจะต้องตั้งไว้ถึง3เท่าของเงินทุนสำรองที่กบข.มีอยู่มันเลยกลายเป็นงบประมาณที่ต้องตั้งค้างเอาไว้แบบนี้ทุกๆปีค่ะปีนี้เราเพิ่มบำนาญ นะคะแบบเราเพิ่มบำนาญไปเราก็เลยต้องเพิ่มเงินสมทบของกบข.ตามไปด้วยนะคะแต่ในความจริงท่านประธานที่ฉันคิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขกฎหมายของกบข.นี้ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้กบข.จะมีสถานะทางการเงินที่อาจจะยังไม่มั่นคงนะคะทำให้รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินสำรองเอาไว้ให้มันดูเหมือนกับว่าจะไม่มีปัญหาการเงินใดในอนาคตแต่วันนี้สถานะการเงินของกบข.แข็งแกร่งค่ะเงินทุนสำรองเงินทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านล้านเข้าไปแล้วนะคะในส่วนของเงินสำรองที่มีอยู่เกือบ1ล้านล้านเข้าไปแล้วดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นแล้วค่ะที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องสมทบเข้าไปเพิ่มให้ได้เท่ากับ3เท่าของรายจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญนี้ค่ะนี่แหละค่ะท่านประธานพอเราต้องจัดงบให้มันใกล้เคียงกับที่จ่ายจริงเนี่ยมันมีรายจ่ายประจำที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะคะเกือบแสนล้านบาทและแน่นอนว่างบประมาณก็มันก็ติดลิมิตหมดแล้วติดข้อจำกัดทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยายไปเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อีกแล้วเราก็ได้แต่ภาวนาว่าในปี2570นี้รัฐบาลจะสามารถหมุนเงินได้ทันแล้วก็เพียงพอมาจ่ายในส่วนที่ยังตั้งไว้ขาดอยู่เพราะว่าอะไรคะท่านประธานเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยหมุนเงินไม่เคยทันค่ะตั้งแต่ปี65 66 6768เป็นต้นมานะคะจำเป็นเพื่อปอหมุนเงินไม่ทันเอาเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นโปะก็แล้วก็ยังไม่มีเงินมากพอเนี่ยก็ต้องไปควักเงินคงคลังออกมาใช้นะคะเหมือนเป็นกระเป๋าสำรองเป็นเก๊ะสมบัติเจ้าคุณปู่นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ควักออกมาใช้เนี่ยปีถัดๆไปก็ต้องมาจ่ายคืนนะคะยกตัวอย่างเช่นของปี68เนี่ยนะคะมีการใช้เงินคงคลังไป 71,000 ล้านบาทเศษนะคะก็จะมีการมาตั้งเงินชดใช้เงินคงคลังในปี2570นะคะของปี69ค่ะยังไม่ครบปีงบประมาณเลยนะคะก็ปรากฏว่าเราก็เจอกับสภาวะหมุนเงินไม่ทันอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปใช้เงินคงคลังอีกแล้วนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแล้วนะคะอยู่ที่ 115,000 ล้านบาทท่านประธานดูว่าเราไปใช้เงินคงคลังกับรายจ่ายอะไรบ้างก็รายจ่ายตามที่ดิฉันได้เคยบอกไปนั่นแหละค่ะว่ามันไม่เคยถูกตั้งเอาไว้อย่างเพียงพอเลยสักปีนะคะแบบนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยเราประเทศนี้มันใช้เงินใช้งบประมาณในแต่ละปีเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเท่าที่ขอสภาไปมันไม่ถึงแต่ว่าพอจ่ายจริงพอจ่ายไม่พอก็ไปใช้เงินคงคลังแล้วก็วนลูปกันแบบนี้ต้องมาตั้งงบใช้คืนเงินคงคลังในปีถัดไปกินงบประมาณที่เราจะสามารถใช้ได้ไปในอนาคตวนลูปไปแบบนี้เท่ากับว่าจะต้องขาดดุลเท่าไหร่ก็ยังไม่พอค่ะท่านประธานพองบมันมีติดข้อจำกัดแบบนี้ค่ะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในเอกสารงบประมาณของปี2570นะคะเท่าที่หาดูนะคะอาจจะมีโครงการที่มันเปลี่ยนชื่อนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่แต่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อแต่ว่ายังเป็นโครงการเดิมรวมอยู่นะคะเท่าที่ตรวจพบนะคะจะมีอยู่แค่เพียงประมาณแค่300โครงการงบประมาณเพียงแค่หมื่นกว่าล้านเท่านั้นแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าเมื่อสักครู่ท่านรองนายกเนี่ยอ่านชื่อโครงการต่างๆออกมามากมายนะคะที่มีชื่อต่อท้ายว่า plus plus plus ชุมชน plus เทรด plus ชนตัวน้อย plus แต่ว่าพอไปดูในเอกสารงบประมาณเนี่ยไม่มีโครงการที่มีชื่อต่อท้ายว่า plus plus ใดๆเลยนะคะอาจจะมีแค่ตู้น้ำดื่ม RO plus กับระบบน้ำประปาโซล่า plus ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านรองนายกได้พูดไว้ซึ่งมันก็จะมีเปลี่ยนชื่อกันได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันค้นพบก็คือว่ากระดาษยุทธศาสตร์ที่ท่านอ่านอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีร ลักษณะที่คล้ายของเก่าปีที่แล้วมากค่ะมีการปรับแก้น้อยมากส่วนอันไหนที่เขียนใหม่เยอะหน่อยนะคะก็ไม่ได้สะท้อนถึงว่าโครงการไส้ในที่มันจะสอดคล้องอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆมากนักซึ่งจะโทษท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่างบประมาณมันติดลิมิตอย่างที่เราเห็นกันอยู่แต่พอมาดูนโยบายหาเสียงค่ะที่ถูกระบุเอาไว้ในคำแถลงนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาสาพยาบาลนะคะก็ปรากฏว่าจากที่โฆษณาเอาไว้ว่าจะเพิ่ม10,000อัตราก็เหลือได้แค่หลักพันนะคะ1อำเภอ10บำบัดยาเสพติดค่ะตอนนี้ไม่สร้างแล้วนะคะศูนย์บำบัดแต่ว่าจะไปคิดโปรแกรมบำบัดใหม่ขึ้นมาแทนเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพียงแค่9วันนะคะใช้งบประมาณเกือบ300ล้านบาทนะคะพลทหารอาสาค่ะโฆษณาเอาไว้ว่าจะรับ 100,000 นายนะคะแต่ว่าปรากฏในเล่มงบประมาณว่าทำจริงเพียงแค่ 25,000 นายค่ะท่านประธานก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่หาเสียงอยู่ในแถลงนโยบายแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้แล้วท่านไปเพิ่มงบประมาณอะไรเข้ามาที่เราเห็นก็คือว่าคำว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570ค่ะท่านประธานถ้ามีโครงการที่ชื่อว่า AI หรือว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษปีที่แล้วยังมีไม่ถึง1,000 ล้านอยู่เลยค่ะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ปีนี้เพิ่มขึ้นมา2เท่านะคะประมาณ 2,000 กว่าล้าน176โครงการแต่ว่าเราก็ยังหายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ AI ในตัวโครงการปีนี้ไม่เจอค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่คิดจะทำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ท่านรองนายกได้เคยกล่าวไว้นะคะมีแค่โครงการเดียวค่ะที่เป็นระดับโครงสร้างพื้นฐานก็คือเป็น Thai LLM ของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะมีข้อดีอีกหนึ่งประการนะคะที่เราพบเห็นนะคะสำหรับปี2570ค่ะว่างบกระจายอำนาจนั้นเพิ่มไม่เยอะนะคะแต่ว่างบที่มันกระจุกอำนาจอย่างงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดนตัดเหี้ยนเลยค่ะท่านประธานจากเดิมเนี่ยจะมีการให้งบสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะปีละประมาณ 20,000 กว่าล้านนะคะปีที่แล้ว 26,000 ล้านปีนี้ลดเหลือเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะทุกข้อสังเกตในเล่มรายงานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเนี่ยเราก็จะระบุเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันมีความซับซ้อนช้ำซ้อนนะคะกับงบฟังก์ชันอะไรต่างๆนะคะรายการพิปรายหลายครั้งเราก็พูดถึงนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะว่าได้มีการตัดลดที่มันกระจุกอำนาจเอาไว้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนที่จะไปที่ท้องถิ่นนะคะแต่ว่าพอมาดูงบที่เป็นให้กับท้องถิ่นจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่ามีความรู้สึกปะปนกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทศบาลตำบลนะคะที่ปีนี้หลายๆแห่งก็มีการยกระดับขึ้นมาจากอบต.นะคะก็มีการปรับเพิ่มงบประมาณขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดิฉันไปไล่ดูนะคะที่เคยเป็นปัญหาสำหรับตัวเทศบาลตำบลหรือว่าอบต.เป็นอย่างมากก็คืองบลงทุนเขาน้อยนะคะปีนี้นะคะทุกแห่งมีงบลงทุนอย่างต่ำนะคะประมาณ3ล้านบาททุกเทศบาลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่น่าชื่นชมมีเพียงแค่เทศบาลตำบลเดียวที่รายจ่ายลงทุนต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะแต่ว่าที่น่าผิดหวังค่ะก็คืออย่างเทศบาลนครหรือว่าเทศบาลเมืองเนี่ยได้รับงบประมาณลดลงแล้วก็ลดลงอย่างมากในพวกรายจ่ายลงทุนค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านตัดของเทศบาลนครเทศบาลเมืองมาใส่ให้กับเทศบาลตำบลหรือไม่เพราะตัวงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับการกระจายอำนาจเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆเพียงแค่ 7,600 ล้านบาทนะถ้าใครบอกว่าตัดงบจังหวัดไปใส่ท้องถิ่นนี่ก็ไม่เป็นความจริงนะคะท่านประธานและที่สำคัญที่สุดตัวสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่อย่างใดนะยังคงอยู่ที่ 24.35% เท่าเดิมมีข่าวดีเล็กๆอีกข่าวนึงค่ะว่าสำหรับปี2570ค่ะงบประกันสังคมเพิ่มแล้วก็เป็นการใช้หนี้ประกันสังคมด้วยแต่ว่าข่าวร้ายก็คือใช้หนี้แค่ 1,400 ล้านบาทนะคะจากที่เพิ่มมา 4,200 ล้านบาทนะคะหนี้เนี่ยติดเขาอยู่ประมาณ 48,000 ล้านนะคะแล้วก็พอปีนี้มีการใช้หนี้จริงเนี่ย 1,400 ล้านนะคะแต่ว่าเป็นเงินสมทบเพิ่มที่เหมือนกับที่ประชาชนผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่ามีการปรับอัตราสมทบไปใช่มั้ยคะรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเช่นเดียวกันอีก 2,800 ล้านบาทเราก็อยากได้ยินชัดๆค่ะว่าตกลงแล้วแผนการใช้หนี้ที่ค้างค่าเงินสมทบเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับรัฐบาลนี้นะคะผู้ประกันตนค้าง นายจ้างค้างนี่เขาจ่ายค่าปรับเงินเพิ่มกันนะคะท่านประธานแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยค้างเงินสมทบไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มแต่อย่างใดไม่มีค่าปรับด้วยค่ะมีข่าวดีข่าวหนึ่งค่ะก็คือในปีนี้นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าในเอกสารงบประมาณโดยสังเกตค่ะมีการโชว์ยอดหนี้ตามมาตรา28นะคะถ้าเรายังจำกันได้นะคะเราพูดกันหลายครั้งในสภาแห่งนี้นะคะว่ามันมีหนี้ที่รัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐออกเงินไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปตามใช้คืนทีหลังนะคะแล้วหน่วยงานที่ต้องรับเคราะห์เรื่องนี้ตลอดนั่นก็คือธนาคารทกส.นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีโชว์ในเอกสารงบประมาณเล่มโดยสังเกตเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยปีนี้เราจัดคืนหนี้เป็นเท่าไหร่นะคะแต่ข่าวร้ายค่ะท่านประธานข่าวร้ายก็คือว่าเราจ่ายหนี้ทกส.ลดลงปีนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะคะจะมี2ก้อนก้อนหนึ่งจะเป็นในส่วนที่กระทรวงการคลังกู้และให้ทกส.กู้ต่ออันนั้นก็คืนไปตามปกตินะคะแต่ในส่วนที่เป็นโครงการของรัฐนะคะประเภทประกันรายได้จำนำสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยนะคะลดหนี้เขาลงลดการจ่ายหนี้เขาลงไปครึ่งหนึ่งค่ะท่านประธานถ้าจะบอกว่าก็ต่อจากนี้ไปก็จะมีการกู้มีการใช้เงินล่วงหน้าไปจากทกส.น้อยลงแล้วเพราะว่ามันมีมติครม.ที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่ว่าแผนเนี่ยใช้หนี้ให้หมดนะที่ตอนนี้ติดทกส.อยู่เนี่ยราวๆเกือบ1ล้านล้านบาทเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่นี่แหละค่ะท่านประธานสำหรับฝั่งของรายจ่ายเราเห็นปัญหาเต็มไปหมดนะคะเราเห็นงบประมาณรายจ่ายประจำที่มันพุ่งนะคะที่มันสะท้อนถึงแผนเรื้อรังของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวทางที่จะแก้ไขสุดท้ายงบประมาณที่มันจะเหลือเอาไปพัฒนาประเทศเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวรายจ่ายที่มันตัดไม่ได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงที่เป็นวงๆเป็นเส้นประนั่นคือตัวพื้นที่ทางงบประมาณที่เราเหลืออยู่ท่านประธานของปี2570นะคะถ้าตัวเลขตามเอกสารของแผนการคลังระยะปานกลางที่ดิฉันเอามาเนี่ยยังเป็นจริงตามนั้นนะคะตัวพื้นที่ทางการคลังที่รัฐบาลนี้สามารถนำไปจัดสรรได้ใหม่เนี่ยเหลืออยู่แค่ 680,000 ล้านบาทมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะท่านประธานมันก็จะไม่เห็นอะไรใหม่ๆยุทธศาสตร์อะไรใหม่ๆก็จะไม่เห็นนโยบายหาเสียงอะไรที่เคยพูดเอาไว้เคยแถลงเอาไว้ก็จะไม่เกิดค่ะแล้วปัญหานี้มันก็จะเป็นเรื้อรังไปต่อเนื่องค่ะปี71ก็ยังเหลืออยู่แค่ 680,000 ล้านปี72 73ก็ยังเหลืออยู่แค่ที่ราวๆไม่ถึง 700,000 ล้านค่ะดังนั้นมันต้องมาคุยกันจริงจังค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของทางฝั่งรายได้กันแบบใดนะคะปีนี้ค่ะรัฐบาลประมาณการไว้ว่าจะจัดเก็บรายได้3ล้านล้านบาทนะคะตัวเลขกลมๆสวยๆเลยนะคะว่าแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มอีกราวๆ 70,000 ล้านนะคะกรมสรรพสามิตค่ะปีนี้เป็นผู้ที่ต้องรับเป้านะคะต้องเพิ่มการจัดเก็บภาษีให้ได้ 33,000 ล้านบาทค่ะโดยจะต้องเป็นการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มถึง 54,000 ล้านบาทเราก็ต้องสอบถามค่ะว่าในส่วนที่มันจะเพิ่ม 54,000 ล้านบาทนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มเติมในช่วงที่ราคาน้ำมันมันยังไม่ลงมาเป็นราคาปกติอีกหรือไม่และจะเป็นเมื่อไหร่นะคะและที่สำคัญค่ะหน้าถัดไปค่ะมีภาษีอีกหลายตัวในปีนี้ที่จะต้องเก็บเพิ่มนะคะเพื่อให้เข้าเป้าที่ได้วางเอาไว้นะคะตอนนี้ดิฉันเอาเอกสารมาจากตัวรายงานความเสี่ยงทางการคลังนะคะว่านอกจากตัวภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะยังต้องมีการเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะ 1,000 บาทต่อคนนะคะเพื่อให้ได้เงินมาประมาณ 12,000 ล้านบาทซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เขียนมาทุกปีนะคะปีที่แล้วก็มีบอกว่าจะเก็บ 28,000 ล้านบาทนะคะจากภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะคล้ายๆเหยียบแผ่นดินแต่เป็นเหยียบแผ่นดินตอนออกนะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไซโยนาราแท็กซ์เนี่ยบอกว่าจะเก็บ 28,000 นะจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บนะคะปีนี้ปีงบ70ก็บอกว่าจะเก็บอีกนะคะ 1,000 บาทต่อคนถ้าไม่ได้เก็บอีกเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าแล้วจะกระทบกับการจัดเก็บรายได้หรือไม่นะคะที่สำคัญก็คงต้องถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยเพราะทางนั้นก็บอกว่าจะเก็บเหมือนกันนะคะเป็นค่าเหยียบแผ่นดินออกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้ากองทุนการท่องเที่ยวด้วยไม่ได้เอามาใส่ไว้ที่ตัวงบประมาณหรือว่ารายได้รวมของรัฐบาลค่ะมีจัดบอกว่าจะจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มค่ะซึ่งพ.ร.ก.ออกไปตั้งแต่เมื่อปี67นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะได้เก็บไหมแล้วจะเก็บได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไปบังคับ ให้บริษัทข้ามชาติมาจ่ายภาษีที่เราไม่ได้อะค่ะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าจะมีใครมานะคะตอนนี้ประมาณเอาไว้ถึง 8,400 ล้านบาทดิฉันคิดว่าก็น่ากังวลเหมือนกันในส่วนที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็ต้องขอคำยืนยันจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการปรับค่าลดหย่อนประเภทใดบ้างเพื่อให้ได้เงินมาอีก 50,000 ล้านบาทนะคะหรือว่าการปรับปรุงตัวอัตราภาษีบาปต่างๆทั้งสุราเบียร์ยาสูบโดยเฉพาะยาสูบที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีมากนะที่ทำให้การจัดเก็บรายได้ได้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงภาษีคาร์บอนค่ะที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเก็บได้ถึงเกือบประมาณ 30,000 ล้านบาทนะคะก็ต้องขอคำยืนยันค่ะเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้านะคะว่าท่านจะมียังภาษีตัวใดยังจะได้ไปต่อหรือภาษีตัวใดที่จะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะมีแนวทางอย่างใดเพื่อทำให้การจัดเก็บรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยจัดเก็บรายได้ลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือว่าเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจนะคะเราก็จัดได้ลดลงเรื่อยๆมาทุกๆปีมาต่อกันที่อันต่อไปค่ะเมื่อจัดเก็บภาษีไม่ค่อยได้นะคะหรือว่ามีเป้าหมายที่อยากจะไปไม่ถึงเยอะนะคะขาดดุลมันก็จะต้องมากตามแล้วเพื่อขาดดุลมากภาระหนี้ก็จะตามมานะคะฉันไม่ค่อยอยากที่จะพูดถึงหนี้สาธารณะต่อ GDP เท่าไหร่แต่ว่าก็คงจะต้องแตะนิดนึงนะคะว่าปีนี้มันโชคดีจริงๆค่ะท่านประธานว่ารัฐบาลเนี่ยได้เงินเฟ้อมาช่วยชีวิตเอาไว้นะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไปทำให้ขนาดของ GDP เนี่ยมันใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจจริงนะคะพอ GDP ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันลดลงก็เลยทำเอาเป็นว่าสำหรับปี69เนี่ยเราคงไม่เจอสถานการณ์ที่หนี้สาธารณะจะทะลุ 70% ของ GDP ต่อไปนะคะแต่ของปี70เนี่ยดิฉันเริ่มคิดว่ามันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะโดยที่มีสมมติฐานสำคัญ2เรื่องนะคะก็คือว่าเศรษฐกิจจะต้องโตเกิน 2.5% และเงินเฟ้อจะต้องสูง 2.2% ค่ะท่านประธานอันนี้มันเป็นการเดิมพันที่สูงมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวการคาดการเงินเฟ้อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคิดถึงในเรื่องว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อแล้วราคาพลังงานยังอยู่ในระดับที่สูงก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการที่เงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงปี2570แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนี่ยปี70นี่แหละค่ะหนี้สาธารณะก็จะทะลุ 70% ทันทีนะคะแต่ที่เรากังวลไปมากกว่านั้นนะคะก็คือตัวดอกเบี้ยต่อรายได้นะคะปีนี้นะคะอย่างที่บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้รับงบประมาณในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ล้านนะคะก็เลยทำให้ตัวรายดอกเบี้ยต่อรายได้เนี่ยพุ่งทะลุ 10% เป็นครั้งแรกนะคะในรอบหลายปีหลังจากที่วางแผนมานานนะคะแต่ว่าพอตั้งงบจริงเนี่ยไม่เคยถึงนะคะอันนี้ก็ปีนี้ก็จะถึง 10% เป็นปีแรกนะคะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปกระทบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะสำหรับบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งเพราะว่าในหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการตัดเกรดค่ะว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่รักษาวินัยการเงินการคลังหรือไม่มีพื้นที่การคลังเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะมีงบประมาณเหลือจ่ายนะคะไปใช้กับเรื่องอื่นหลังจากที่ชำระหนี้ไปเสร็จแล้วหรือไม่ค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะนี่ก็คือภาพรวมของงบประมาณปี2570ค่ะซึ่งดิฉันก็คิดว่ามันสะท้อนปัญหาหลายอย่างนะคะตั้งแต่ในเรื่องของรายจ่ายประจำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไปเพิ่มงบประมาณในส่วนนั้นเพียงแค่เราตั้งให้มันใกล้กับความเป็นจริงเราก็จะเจอปัญหาว่ารายจ่ายประจำของจริงของเราเนี่ยมันสูงขนาดไหนรายจ่ายลงทุนถูกตัดไปนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าทำให้เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนะคะยังคงต้องลงรายละเอียดกันต่อไปในชั้นกรรมาธิการแต่ดิฉันก็อยากเรียกร้องค่ะว่าเพื่อทำให้ปัญหาที่มันเรื้อรังนี้มันหมดไปเราต้องการผู้นำนะต้องการนายกรัฐมนตรีรองนายกด้านเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มุ่งมั่นจริงจังอยากที่จะแก้ปัญหานี้จริงๆนะคะพูดถึงปัญหานี้อย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ได้พูดเพียงแค่ว่าเราจะรักษาวินัยทางการคลังแต่ว่านำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์นะคะที่เป็นรูปธรรมที่จะนำเราออกจากวิกฤตแผลเรื้อรังที่เป็นฝีแตกอยู่ในทุกวันนี้ค่ะท่านประธาน แต่ในปี2570นะคะที่งบประมาณที่เรากำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยเห็นค่ะว่ามันจะนำพาประเทศนี้ออกไปจากจุดนั้นได้อย่างไรยังไม่เห็นเลยค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยยุทธศาสตร์ต่างๆที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะหรือว่าแม้แต่ในที่การมีการแถลงนโยบายเอาไว้มันจะไปปรากฏอยู่ในตัวงบประมาณที่เราจะใช้จ่ายกันในปี2570อย่างไรนะคะเรายังไม่เห็นเลยค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะประเทศเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะอย่างสามารถที่จะใช้งบประมาณได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้อารมณ์ได้เลยค่ะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างใดนะคะฉันก็ยังคงจะต้องนะคะพิจารณาในตัวงบปี70ไปอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อทำให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะได้ถูกลงไปช่วยเหลือนะคะประชาชนได้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่ให้มีส่วนรั่วไหลที่จะเกิดจากการสุ่มเสี่ยงจากการที่มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะคะหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสินบนอามิสสินจ้างแต่อย่างใดค่ะท่านประธานเพื่อให้แม้ว่าภาษีที่เราเก็บได้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เรายังต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านภาคภูมิบุญประมุขครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมภาคภูมิบุญมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนในการตั้งคำถามและวิเคราะห์ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในปีนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทั้งหมด 7,400 ล้านจากภาพตัวเลขก็เหมือนว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้นนะครับ 7,000 กว่าล้านแต่ไปดูเนื้อในแล้วนะครับหลายๆกระทรวงเกินครึ่งหนึ่งนะครับที่มีการปรับลดลงอย่างน่าใจหายผมสังเกตตั้งข้อสังเกตนี้นะว่าการตั้งงบประมาณ 2,570 ครั้งเนี้ยมีความพยายามที่จะใช้กลไกนะครับที่เราเรียกว่า zero based budgeting คือการปรับลดงานบางส่วนในโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปจัดลำดับความสำคัญใหม่นะครับเป็นครั้งนี้นะครับมันจะตอบโจทย์ตรงกับพี่น้องประชาชนหรือไม่เดี๋ยวว่ากันครับผมขออธิบายตั้งข้อสังเกตดังนี้นะครับจากวิเคราะห์ภาพใหญ่นะครับสามทิศทางหลักของการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้มีอยู่3เรื่อง1กระทรวงที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับเพิ่มขึ้น 33.6% นะครับเรื่องที่2กระทรวงการคลังนะครับก็ยังครองงบประมาณอันดับ1ปีนี้ตั้งไว้ 4.4 ละแสนล้านบาทเพิ่มจากเดิม 11.6% และเรื่องที่3ที่ผมบอกครับคือการจัดงบประมาณที่ให้มีการเติบโตทางสายสังคมซึ่งสวนทางตัดลบงดในสายเศรษฐกิจออกนะครับเรามาดูต่อนะครับว่ากระทรวงที่ได้งบประมาณทั้งหมด5อันดับแรกมีที่ไหนบ้างนะครับ1กระทรวงการคลังนะครับ4,400,000ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับภาระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของหนี้สาธารณะ2กระทรวงศึกษาธิการนะครับ 359,000 ล้านบาทเศษกระทรวงมหาดไทยนะครับมาที่3 288,000 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 200,000 ล้านบาทเศษนะครับกระทรวงสาธารณสุข 1,814,000 ล้านบาทเศษซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับทำให้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังแบกรับภาระหนี้สินในระดับที่สูงมากนะครับจนทำให้กระทรวงที่ดูแลเม็ดเงินและชำระหนี้อย่างการคลังเนี่ยแซงนะครับแซงการใช้งบประมาณแผ่นดินไปกระทรวงที่ดูแลปากท้องการศึกษาของเด็กเยาวชนรวมถึงการปรับปรุงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนะครับผมขอเข้าไปอยู่สู่ของกระทรวงดีอีนะครับที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะครับกระทรวงดีอีนะครับปีที่แล้วนะครับตั้งไว้ที่ 10,000 ล้านบาทเศษปีนี้เพิ่มไป 13,600 ล้าน600กว่าล้านบาทเศษเพิ่มขึ้น 33.6% นะครับในนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ผมเคยทราบมานะครับกำหนดว่าการก้าวกระโดดของงบกระทรวงต่างๆเนี่ยปีต่อปีเนี่ยจาก69ไป70เนี่ยให้ไม่เกิน 20% ของงบเดิมอันนี้ 33.5% นะครับแหกทุกกฎเกณฑ์นะครับสมเป็นกระทรวงลูกเทพจริงๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อ รัฐบาลได้ชี้แจงนะครับว่างบประมาณนี้เพิ่มขึ้นไปใช้ระบบคลาวด์กลางระบบดิจิตอลระบบความปลอดภัยไซเบอร์ผมเห็นด้วยนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเทคโนโลยีให้คุ้ม

ล้านนะครับเป็น 13,000 ล้านเนี่ยท่านตั้งเพราะว่ามีความสำคัญมากหรือว่ามีคนสำคัญอยู่คุมกระทรวงนั้นนะครับมาดูที่ภาระหนี้สาธารณะนะครับของกระทรวงการคลังนะครับปีนี้ตั้งได้ 440,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 11% ปีที่แล้วประมาณ 400,000 บาท 400,000 ล้านบาทที่สำคัญเรานำไปใช้รองรับภาระดอกเบี้ยเงินต้นของหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นเหมือนเรายืมเงินมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างหนี้ไปเรื่อยๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินเยอะแยะแล้วครับเราก็ต้องตั้งงบมาแก้ปัญหาด้วยนะครับฉะนั้นทำให้มีผลนะครับในการปรับลดงบประมาณของกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆที่เพื่อจะนำมาปรับปรุงหนี้ของเรานะครับในปีนี้นะครับตามที่ผมได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในการจัดทำงบประมาณมีการปรับโครงงานตามหลัก zero based budgeting นะครับก็คือปีนี้กระทรวงสายสังคมมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเยอะมากครับกระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้น 5.4% กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 2.6% กระทรวงศึกษาธิการ 1.3% ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับการสร้างคนสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับแต่การสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับปีนี้อุตสาหกรรมโดนหั่นไป 17.3% คมนาคมนะครับโดนไป 11.7% กระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเรื่องของเกษตรกรอาชีพหลักของประเทศไทยโดนหั่นไป 7.1% นะครับโดยรัฐบาลก็คงจะอ้างว่าเป็นการถ่ายน้ำหนักไปสูงรัฐสวัสดิการสังคมแต่ในโลกความจริงนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วยการคมนาคมขนส่งนะครับการช่วยเหลือเกษตรกรถ้าโดนตัดงบประมาณลงขนาดนี้กำลังผลิตเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นอย่างไรนะครับรัฐบาลต้องให้คำตอบตรงนี้เรามามองว่ารอบนี้นะครับชัดเจนมากนะครับกระทรวง DE เพิ่มขึ้น33ครั้งเพิ่มขึ้นแรงงานเพิ่มขึ้นแต่คนที่บีบจะโดนบีบแล้วคือกระทรวงเศรษฐกิจนะครับพลังงานอุตสาหกรรมคมนาคมผมไม่แน่ใจว่าเรารัฐบาลได้เลือกหรือยังครับว่าจะตัดงบประมาณของช่างพื้นฐานเพื่อไปเพิ่มในระบบคลาวและเอามาจ่ายดอกเบี้ยนะครับท่านจะมองเห็นเพื่อความโปร่งใสนะครับท่านจะได้เห็นว่างบประมาณนะครับ20อันดับแรกนะครับของกระทรวงรายกระทรวงนี่แค่20อันดับนะครับมีกระทรวงไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก20กระทรวงท่านจะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นแค่5กระทรวงอีก15กระทรวงเกินครึ่งนะครับโดนปรับลดทุกกระทรวงนะครับฉะนั้นเงินที่ท่านตั้งไว้ปีนี้ครับ3ล้าน7แสนล้านบาทนะครับเพิ่ม 7,400 เนี่ยกลายเป็นว่ากระทรวงทุกกระทรวงโดนลดเกือบหมดนะครับไปเพิ่มหนักๆ ก็คืองบกลางนะครับขอเข้ามาสู่ช่วงที่2เลยนะครับในเรื่องงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผมยกกระทรวงนี้เนื่องจากกระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตากผมภาคเหนือผมมีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่บนเขาบนเขาก็คือเป็นพื้นที่ป่านะครับและเจ้าของพื้นที่ป่าเป็นเจ้าของระบบก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคนเหล่านี้นะครับต้องอาศัยกระทรวงทรัพย์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตพื้นที่การขอเอกสิทธิ์สารสิทธิ์ที่ทำกินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเขาอยู่ในป่าบางครั้งก็ต้องโดนเป็นแพะรับบาปในเรื่องปัญหาไฟป่าปัญหาอุทกภัยปัญหาตัดไม้ทำลายป่าฉะนั้นกระทรวงทรัพย์ก็เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนฐานรากโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือและจังหวัดอื่นๆที่มีป่าไม้เยอะนะครับปีนี้นะครับกระทรวงทรัพย์นะครับได้งบประมาณรวมทั้งหมด 36,000 ล้านบาทจากเดิมที่เคยได้ 38,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วปีนี้ลดลงไป 5.34 ประมาณ 2,000 ล้านและที่น่าสำคัญนะครับแนวโน้มระยะกลางในการวางแผนงบประมาณล่วงหน้าเท่าที่ผมทราบงบประมาณของกระทรวงทรัพย์จะลดอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2573จะเหลือเพียงแค่ 19,000 ล้านบาทหายไปเป็นหมื่นนะครับวันนี้โลกกำลังจะเผชิญหน้ากับวิกฤตโลกเดือดฝุ่น PM 2.5 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงรัฐบาลกลับเลือกที่จะปรับลดประมาณลงเรื่อยๆซึ่งมันดูย้อนแย้งอยู่นะครับงบประมาณของกระทรวงทรัพย์นะครับเป็นกระทรวงที่มีความพิเศษอยู่กระทรวงหนึ่งนะครับคือมีงบประมาณลงทุนสูงกว่างบประจำนะครับรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 46%

0: ะครับรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณ 53% นะครับเนื่องจากว่ามีการพัฒนาโครงสร้างในเรื่องแหล่งน้ำนะครับการฟื้นฟูระบบนิเวศแต่ที่ผมตั้งคำถามว่างบลงทุนเนี่ยไปถึงชาวบ้านจริงไหมไปถึงประชาชนจริงไหมและที่สำคัญหลักๆนะครับ 60% ของกระทรวงอยู่ที่3กรมเท่านั้นนะครับคือ1กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีทั้งหมด 1,100 ล้านบาทนะครับงบป่าไม้นะครับมี 5,000 ล้านนะครับแล้วก็มีของงบของกระทรวงทรัพย์สินทรัพยากรน้ำอีก1กระทรวง1กรมนะครับผมขอเปรียบเทียบระหว่างกระทรวงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับ2กรมนะครับคือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ซึ่ง2กรมเนี้ยมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าทั้งหมดคุณจะแบ่งยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับกรมอุทยานนะครับมีฟิกคอร์สอยู่ที่5,100ก็คือ 49% แต่จุดเด่นคือมีเงินนอกประมาณครับหรือรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวอุทยานนะครับ 1,600 ล้านบาทต่อปีก็ทำให้พึ่งพาตัวเองได้พอสมควรแต่กรมป่าไม้นะครับมีงบรวมทั้งหมด 5,000 กว่าล้านแต่เป็นงบบุคลากรฟิกคอร์สเลยครับอยู่ที่ 2,500 กว่าล้านคิดเป็น 50% เกินครึ่งนะครับแล้วไม่มีงบประมาณนอกเลยมาช่วยนะครับต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวไม่มีรายได้งบประมาณมาช่วยเลยที่ผมนำเรียนนี่ครับของเรื่องกรมป่าไม้นี่เป็นหลักการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่านะครับการออกเอกสารสิทธิ์การทำคทช.อะไรต่างๆเกิดขึ้นกับกรมป่าไม้ทั้งหมดนะครับงบประมาณบุคลากร 50% แต่พอไปดำเนินการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องต่างๆที่เดินเรื่องในกรมป่าไม้เนี่ยช้ามากโดยเฉพาะตอนที่ผมไปทำเรื่องขอได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเนี่ยกรมป่าไม้อ้างอย่างเดียวเลยครับว่าคนไม่มีคนไม่พอพวกผมทางท้องถิ่นก็อยากจะให้มันเดินเรื่องเดินเดียวเราพยายามจะใช้คนของเราไปช่วยโดยการจ้างใช้เงินนอกประมาณส่วนตัวของพวกเราไปช่วยนะครับทางกรมป่าไม้หลายๆที่ก็ปฏิเสธนะครับบางที่ก็ทำได้แป๊บเดียวก็หมดฉะนั้นนะครับในเมื่อท่านมีงบขนาดนี้นะครับท่านต้องรีบปรับเปลี่ยนวิธีการการบริหารบุคคลของท่านให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับโดยเฉพาะการออกคทช.เนี่ยซึ่งผมจะพูดในเรื่องต่อไปนะครับอีกเรื่องนะครับของกระทรวงทรัพย์คือเรื่องการจัดการเรื่องหมอกควันไฟป่าผมไม่แน่ใจว่าภาพที่ออกมาของกระทรวงทรัพย์ที่ทำมันเหมือนเป็นว่าปากว่าตาใครหยิบหรือหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่านะครับรัฐบาลบอกว่าไฟป่าปุ่นPM 2.5 นะครับเป็นวิกฤตเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติแต่การใช้งบประมาณจริงไปคนละทิศละทางนะครับแน่นอนครับงบประมาณที่การใช้บกพร่องไปป่านะครับกระจายไปหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงอุดมศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์กรปกครองถิ่นแต่ผมขอโฟกัสไปที่กระทรวงทรัพย์เป็นหลักเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักและเข้าปัญหาเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรงแต่ได้รับงบประมาณน้อยมากโดยเฉพาะหน่วยนะครับสำนักปลัดนักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันตั้งเป้าไว้7ปี125ล้านปี70ได้รับทั้งหมด16ล้าน16ล้านไปทำอะไรแล้วครับ5ล้านเอาไปปรับปรุงเรื่องการบินค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆที่จะทำเพื่อใช้กิจกรรมในระดับไฟป่าอีก11ล้านนะครับเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและในความจริง11ล้านเนี่ยครับไม่ได้ลงในบุคลากรเลยเอาไปหารครับไปหารทั้งหมดเท่าที่ผมทราบมีทั้งหมด22จังหวัดงบ11ล้านหารโดยตัวเลขกลมๆก็คือจังหวัดละ 500,000 ผมว่า 500,000 ทำอะไรได้ครับเงิน 500,000 บาทวันนี้กระทรวงทรัพย์ให้สำนักทรัพยากรธรรมชาติน้อมนำ 500,000 บาทเนี่ยไปเรื่องอบรมให้ความรู้นะครับจัดประชุมไม่มีเงินเลยไม่ลงในพื้นที่เลยนะครับกับการเวลาเกิดปัญหาไฟป่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่าก็ต้องวิ่งไปหาเงินกรมอื่นๆนะครับ ทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแน่นอนต้องเป็นตัวหลักเพราะอยู่ในกระทรวงทรัพย์จังหวัดท้องถิ่นหรือขอไปจากภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอุปกรณ์ต่างๆในการดับไฟป่านะครับจะเห็นว่าการวางงบประมาณนี้มันเป็นงบประมาณที่ทำให้การจัดการสรรในการดับไฟป่าการแก้ปัญหา PM2.5 ทำได้ช้ามากผมอยากจะให้รัฐบาลนะครับทบทวนโครงการงบประมาณจัดงบประมาณโดยมุ่งไปพื้นที่เสี่ยงและไม่ควรจัดสรรไปตามโครงสร้างหน่วยงานนะครับในภาคเหนือก็ควรแก้ปัญหาไฟป่าในเมืองก็เน้นเรื่องฝุ่นที่เกิดจากคมนาคมเอ่ยการก่อสร้างเอ่ยนะครับการคมนาคมก็ควบคุมการปล่อยมลพิษในอากาศนะครับพื้นที่เกษตรก็ต้องลดการเผาลงนะครับมอบทรัพยากรที่แท้จริงมอบอาวุธในการสู้กับไฟป่าให้พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าให้ได้อย่างแท้จริงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคชช.นะครับขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโครงการนี้มีงบผูกพันตั้งแต่ปี2566จนถึง2573นะครับ8ปีใช้เงินวงเงินสูงถึง 1,200 ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับปีนี้ได้รับจัดสรรประมาณอยู่ประมาณ150กว่าล้านนะครับของคทช.นะครับได้แบ่งเป็นใช้อยู่ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1การจัดที่ดินให้ชุมชนหรือทำเอกสารสิทธิ์คทช.อยู่ที่44ล้านนะครับงานขับเคลื่อนที่ดินของรัฐหรือการทำวันแมปอีก44ล้านนะครับงบ IT นะครับอยู่ที่31ล้านและงบบริหารจัดการนโยบายอีกที่30ล้านนะครับแน่นอนครับผมขอตั้งประเด็นไปที่อันดับ2คืองบวันแมปนะครับในท่านเห็นแล้วว่าทุกปีท่านจะใช้งบวันแมปทุกปีนะครับปีนี้ทั้งหมด44ล้านแต่ที่ผ่านมาผมถามว่าทำไมวันแมปถึงล่าช้ามากนะครับเดินแบบต้นเตี้ยมต้นเตี้ยมผมทราบว่าโครงการวันแมปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็ล่วงเลยมาผมว่าหลายปีแล้วนะครับยังไม่เกิดขึ้นเลยวันแมปสำหรับผมถือว่าเป็นความหวังสูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทในเรื่องที่ดินระหว่างรัฐกับรัฐกับพี่น้องประชาชนตราบใดถ้าวันแมปยังไม่ออกที่ดินเอกสารสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ต่างๆจะไม่สามารถทำได้เลยนะครับเพราะจะนั่งเถียงกันไปเถียงกันมาว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอนะครับอยากจะให้ท่านเลิกเถียงได้แล้วครับวันนี้ท่านก็เห็นแล้วท่านมีงบแล้วนะครับท่านถอยกันคนละก้าวนะครับเจรจากันให้เรียบร้อยผมก็คงหวังว่าปีหน้าวันแมปน่าจะแล้วเสร็จนะครับงบประมาณปี71คงไม่มีตั้งอีกแล้วในวันแมปนะครับฝากรัฐบาลด้วยและเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับการจัดตั้งงบประมาณในเชิงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเมื่อกี้ท่านเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียงบพัฒนาจังหวัดนะครับทั้งหมดปีที่แล้วนะครับขยับมาถึง26ล้านใกล้จะถึงกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28,000 ล้านนะครับแต่พอรัฐบาล70ตัดเหี้ยนเลยครับวูบเหลือทั้งหมด 44,284 ล้านบาทตัดลงไป 80% มันเป็นการตั้งคำถามว่าแล้วประชาชนในพื้นที่ผิดอะไรครับแน่นอนครับท่านก็จะมองว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการซ้ำซ้อนนะครับผู้ว่าเอาไปลงงบฟังก์ชันของจากหน่วยงานอื่นๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับงบประมาณเหล่านี้อย่าลืมว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีมือไม้ในจังหวัดเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอหน่วยงานกระทรวงอื่นที่อยู่ด้วยกันนะครับอำเภอในอำเภอก็มีลูกน้องเป็นกำลังที่อยู่บ้านคนเหล่านี้ใกล้ชิดประชาชนครับเขารู้ปัญหานะครับองค์กรปกครองก็เช่นกันก็อยู่ในความดูแลของผู้ว่าในเมื่อถ้างบไม่มีบางครั้งก็ต้องไปขอผู้ว่างบจังหวัดหลายๆจังหวัดผมเชื่อว่าเป็นงบที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ถ้าเราตัดเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจะเป็นงบที่มือไม้ผู้ว่าแน่นอนครับถ้าผู้ว่ามีฝีมือดีจังหวัดนั้นก็มีความเจริญนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลมองหลายๆมุมปีนี้นะครับภาคเหนือนะครับเชียงใหม่หายไป263ล้านเชียงราย240ล้านนะครับตากนะครับจากที่เคยได้บ้านผมเองนะครับ264ล้านปีนี้เหลือแค่61ล้านหายไป200ล้านนะครับขอนแก่นก็หาย3จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานีนราธิวาสหายกันทั่วหน้าครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจครับโดนทุกจังหวัดนะครับผมก็เลยถามว่ารัฐบาลใช้เกณฑ์อะไรในการจัดสรรงบประมาณนี้ก็ถามว่า 22,000 ล้านที่หายไปไหนเป็นการดึงงบจากปลายน้ำต้นน้ำนะครับปลายน้ำที่ลงพื้นที่จังหวัดครับไปยังต้นน้ำของกระทรวงส่วนกลางผมมือเหมือนว่ารัฐบาลกำลังจะเดินถอยหลังข้ออีนิดนะครับบวกในเวลาของพรรคกล้าทำนะครับรัฐบาลกำลังเดินถอยหลังไปนะครับเดี๋ยวเอาเงินไปอยู่ที่ศูนย์อำนาจเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าหากท่านมองว่านะครับการทำงานในพื้นที่มีความซ้ำซ้อนคือหมายความว่าจังหวัดปีนี้จังหวัดอยู่ได้เดินหน้าได้ด้วยงบประมาณที่โดนตัดไป 80% นะโอเคถือว่าท่านตัดสินใจถูกเป็นงบที่ทำซ้ำซ้อนแต่ถ้าหากประชาชนยังมีความเดือดร้อนในการต้องการท่านต้องพิจารณาใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ทราบว่างบกลางแบบนี้ตัดออกไปเนี้ยเท่าที่เห็นเนี้ยงบกลางเพิ่มขึ้นมากเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับจังหวัดไหนที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับในเมื่องบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อำนาจรู้ว่าทำไม่ได้แล้วถึงเวลาก็ต้องไปง้องบกลางงบกลางก็เป็นหน้าที่ของใครครับท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าท่านจะจัดสรรงบมาลงจังหวัดให้มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ว่าตัดกันเขาไปแล้วไม่ให้เลยอันนี้ไม่ใช่จังหวัดชั้นอันนี้สีนี้อันนี้สีนี้ขออย่าได้ทำนะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วผมก็เกรงว่าถึงเวลามีงบกลางออกจังหวัดนี้ไม่ได้งบก็จะอาจจะมีการวิ่งเต้นของงบแล้วผมก็ไม่รู้ว่านายกวันนั้นจะมีอำนาจตัดสินใจหรือให้คนนอกรัฐบาลมาตัดสินใจหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับบทสรุปที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเพื่อจะส่งสัญญาณไปให้รัฐบาลว่าปีนี้ผมมองแล้วท่านตั้งงบรวมศูนย์กลางไว้มากการกระจายอำนาจที่ว่าลงท้องถิ่นอันนี้อาจจะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งท้องถิ่นหลายท้องถิ่นปีนี้ของงบตรงก็อาจจะได้เยอะกระจายได้แต่สำคัญงบมันเป็นกระจุกที่ส่วนกลางเยอะมากเอาไปใช้หนี้เยอะมากไปพัฒนาเรื่องดิจิตอลเยอะมากนะครับก็อยากจะหวังว่านะครับการทำโรงงานปีหน้าหรือภายในปี2571นะครับรัฐบาลควรกระจายอำนาจมากกว่านี้โยนเงินให้ตรงให้ถึงมือชาวบ้านเร็วที่สุดโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่นะครับท่านคิดว่าเขาจะโกงกินหรือเขาจะคอร์รัปชันท่านก็ส่งหน่วยงานไปดูดีครับมันไม่ยากหรอกนะครับฉะนั้นนะครับผมยังมองว่าการจัดงบประมาณ2570ของรัฐบาลชุดนี้ยังมีจุดบกพร่องเยอะมากโดยเฉพาะการรวมศูนย์อำนาจงบประมาณที่เดิมนะครับขอขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพีรพัฒน์มัชกิจประการเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายพีรพัฒน์รัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลท่านประธานครับผมลุกขึ้นยืนในวันนี้ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งรัฐบาลเพื่อเปิดภาพรวมเพื่ออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570งบประมาณฉบับนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังอยู่ในสองความเป็นจริงครับในความเป็นจริงแรกเศรษฐกิจไทยกำลังส่งสัญญาณที่ดีขึ้นหลายอุตสาหกรรมเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่และประเทศของเรากำลังจะกลับไปอยู่ในสายตาของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจและความพยายามของรัฐบาลนะครับที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนแต่ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับแรงกระแทกจากวิกฤตโลกที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องประชาชนยังคงต้องกังวลกับปัญหาค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันหรือหนี้สินที่สะสม าตลอดเวลาหลายปีและประเทศของเราจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้ครับหากฐานชีวิตของประชาชนยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นงบประมาณฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำสองหน้าที่ด้วยกันหน้าที่แรกคือการประคองวันนี้เพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นยืนได้ครับหน้าที่ที่สองคือการสร้างวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประเทศของเราเดินต่อได้นี่คือหัวใจสำคัญของงบประมาณฉบับนี้ Stabilize today build tomorrow พลิกวิกฤตสร้างอนาคตครับท่านประธานครับในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้แน่นอนครับว่าต้องมีทั้งคำถามและข้อกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของการกู้เงินและมาตรการต่างๆที่เราจะมาช่วยประชาชนรัฐบาลจำเป็นนะครับที่จะต้องรับฟังและอธิบายให้ได้ผมเองก็มีความเชื่อนะครับว่ารัฐบาลไม่ควรจะใช้เงินกู้ไม่ควรใช้มาตรการพิเศษเป็นทางออกแรกในทุกสถานการณ์ในเวลาปกติการใช้มาตรการที่ปกติอาจจะเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติการใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยได้ผลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปครับเพราะปีนี้เป็นปีที่ไม่มีอะไรปกติครับท่านประธานประเทศของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางวิกฤตความมั่นคงของไทยกัมพูชาวิกฤตสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในการเพิ่มภาษีแทริฟหรือภัยพิบัติทั่วประเทศไทยบางท่านอาจจะมองว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้มาตรการพิเศษแต่ผมเห็นต่างครับเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลจะทำการผิดพลาดเป็นครั้งใหญ่นะครับหากเราเลือกที่จะใช้มาตรการเดิมๆในวันที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตทั่วหน้าและในขณะเดียวกันครับการใช้เครื่องมือพิเศษก็ไม่ใช่เช็คเปล่าที่รัฐบาลจะสามารถไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทุกบาทที่ใช้ทุกภาระที่เกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนครับต้องตรงเป้าต้องตรวจสอบได้ต้องรักษาวินัยทางการคลังและที่สำคัญที่สุดครับต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าประชาชนจะได้รับอะไรจากเงินที่ประเทศใช้ไปพี่น้องประชาชนจะมีรายได้ที่มากขึ้นหรือไม่จะมีค่าของชีพที่ลดลงหรือไม่และพี่น้องจะพร้อมรับมือกับวิกฤตในอนาคตมากขึ้นหรือไม่นี่ต่างหากครับคือมาตรวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของงบประมาณฉบับนี้ท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีวงเงินประมาณ 3,788,000 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 0.2% น้อยมากครับในขณะเดียวกันคำของงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆมีมากถึง 5,970,000 ล้านล้านบาทนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่แสดงให้เห็นว่าความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการที่จะพัฒนาประเทศมีมหาศาลแต่เงินในกระเป๋าของรัฐบาลกลับมีจำนวนจำกัดและภายในงบประมาณก้อนนี้ยังมีรายจ่ายจำเป็นจำนวนมากที่รัฐบาลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นรายจ่ายที่เติบโตขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของประชาชนเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุรวมไปถึงภาระดอกเบี้ยและหนี้สินของประเทศรายจ่ายเหล่านี้นะครับเมื่อเราหักออกไปงบประมาณที่รัฐบาลจะมีเหลือไปใช้พัฒนาโครงการต่างๆหรือแก้ปัญหาต่างๆก็จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นงบประมาณของปีนี้จะไม่ใช่งบประมาณที่ใหญ่กว่าเดิมแต่จะต้องเป็นงบประมาณที่แม่นกว่าเดิมครับแม่นในกลุ่มเป้าหมายแม่นในปัญหาที่จะแก้และแม่นในผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อพลิกโฉมเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมประเทศครั้งใหญ่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดครับรัฐบาลจึงวางหลักคิดในการใช้งบประมาณไว้ภายใต้กรอบ 5Tทีแรกคือทาร์เก็ตตรงเป้าครับเงินที่มีจำกัดต้องไปถึงคนจริงปัญหาจริงและสร้างผลลัพธ์จริงเราต้องลดโคร ครงการที่กระจายเงินไปทุกแห่งโดยไม่มีเป้าหมายชัดเจนไม่สร้างภาระผูกพันใหม่โดยไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับประชาชนและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดครับที่2 transparent โปร่งใสงบประมาณต้องสะท้อนความจริงไม่ซ่อนภาระไม่ทำให้ตัวเลขดูดีในวันนี้แล้วทิ้งปัญหาให้คนรุ่นต่อไปแก้ในวันหน้าประชาชนต้องสามารถเห็นได้ว่าเงินไปที่ไหนใครได้รับผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับเงินภาษีหรือไม่ที่3ครับ transition การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลตระหนักดีว่าต้นทุนพลังงานคือสิ่งที่กัดกินเงินในกระเป๋าของประชาชนมากที่สุดครับงบปีนี้จึงโฟกัสไปกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานให้มีพลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อลดค่าไฟค่าน้ำมันค่าน้ำมันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนที่4 transformation เปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐครับเราไม่จัดงบเพื่อให้ระบบราชการทำงานแบบเดิมๆแต่เราใส่เงินเพื่อปฏิรูปรัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิทัลครับนำเทคโนโลยีและ AI มาลดขั้นตอนลดการเดินเอกสารลดใบอนุญาตประชาชนต้องไม่เสียเวลาเป็นวันๆอีกต่อไปและผู้ประกอบการต้องไม่ผ่านเป็น10หน่วยงานเพื่อขออนุมัติเพียงเรื่องเดียวครับทีสุดท้ายครับทีที่สำคัญที่สุดทีที่5ก็คือ together ร่วมมือกันครับงบลงทุนของรัฐบาลลดไปจริงลดไปมากกว่า 70,000 ล้านบาทแต่เมื่อมองให้ครบเราจะเห็นว่างบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เครื่องมือเดียวของการลงทุนแต่ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PPP Public Private Partnership นะครับที่จะดึงเงินลงทุนจากภาคเอกชนมาช่วยกองทุน Thailand Future Fund และกลไกทางการเงินอื่นๆเป้าหมายคือการระดมเงินผ่านการลงทุน Plus กว่า 1,568,000 ล้านล้านบาทเพื่อให้เศรษฐกิจใหม่และโครงการสำคัญของประเทศยังเดินหน้าต่อไปได้ในวันที่เรามีงบประมาณจำกัดครับท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลได้จัดกลุ่มนโยบายสำคัญออกเป็นภาพใหญ่ภายใต้5ร่มหลักครับที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบโดยออกแบบให้เป็น2มิติหลักมิติแรกคือ Stabilize Today การประคองให้ประชาชนยืนได้ในวันนี้ร่มแรกนะครับจะเป็นด้านของสังคมและความเป็นอยู่เราต้องดูแลประชาชนตั้งแต่กลุ่มเด็กกลุ่มนักศึกษากลุ่มแรงงานจนไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุต้องทำระบบสุขภาพที่ยังสามารถดูแลประชาชนผ่านระบบประกันสุขภาพสปสช.ทำให้การศึกษาสร้างโอกาสผ่านการศึกษา anywhere anytime และทำให้คนตัวเล็กไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่มที่สองคือร่มของด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมครับเราจะงบประมาณเชิงรุกเตรียมรับมือกับน้ำท่วมภัยแล้งวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่พรากออกซิเจนบ่อยสุดไปจากปอดของลูกหลานของเรารวมถึงการปูรากฐานมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero โดยไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้กับพ่อค้าแม่ขายรายย่อยรวมที่3คือด้านของความมั่นคงภายในและการปราบปรามภัยสังคมครับเราจะเร่งปราบปรามยาเสพติดที่กำลังกัดกินอนาคตของเยาวชนตามชุมชนต่างป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายอย่างเด็ดขาดและสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจและการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความมั่นคงของรั้วชายแดนแต่คือความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนครับมิติที่2คือการ build tomorrow สร้างวันพรุ่งนี้เพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานไทยครับในร่มแรกก็จะมีด้านของเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เราอัดฉีดนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำปลดล็อกแหล่งทุนให้ SME ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้า EV และเศรษฐกิจดิจิทัลครับและร่มสุดท้ายก็คือการปฏิรูปรัฐบาลดิจิทัลเดินหน้าเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐผ่านระบบคลาวด์กลาง GDCC เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศเพื่อให้ระบบราชการฉลาดขึ้นเร็วขึ้น และตัดวงจรการเรียกรับสินบนได้อย่างถาวรครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมเชื่อว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ต้องมีความเห็นที่ตรงกันและแตกต่างกันครับฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงและเพื่อนสมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณฉบับนี้อย่างเต็มที่ครับแต่เหนือบทบาทที่แตกต่างกันนั้นผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการวางประชาชนไว้เหนือการเมืองครับเพราะในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้านสิ่งที่พี่น้องไม่ต้องการจากสภาแห่งนี้ก็คือการเมืองที่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้บนซากปรักหักพังของประเทศครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการจะเห็นคือการตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต้องการเห็นรัฐบาลที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศเพื่อฝ่าวิกฤตในวันนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วงบประมาณฉบับนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลครับและไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่มันคือเงินภาษีจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับงบประมาณฉบับนี้เป็นของปู่ย่าตายายที่ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นของคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเรื่องค่าเทอมและอนาคตของลูกเป็นของคนหนุ่มคนสาวที่อยากได้รายได้ที่มั่นคงและเป็นของลูกหลานของเราครับที่ควรจะได้รับโอกาสเติบโตในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับในวันที่เรามีงบประมาณจำกัดเราอาจจะไม่สามารถแก้ทุกปัญหาได้ในทันทีแต่หน้าที่ของเราคือทำให้ประชาชนเห็นว่าประเทศนี้ยังมีโอกาสยังมีความหวังและยังมีวันพรุ่งนี้ที่เราสามารถสร้างร่วมกันได้ครับผมเชื่อจากใจจริงนะครับว่าประเทศของเราจะสามารถเดินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสามัคคีเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอเชิญชวนสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันตรวจสอบมาร่วมกันเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์กันให้เต็มที่ครับแต่เราต้องอย่าลืมครับอย่าลืมว่าเราต้องยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนครับมาร่วมกัน Stabilize Today Build Tomorrow พลิกวิกฤตสร้างอนาคตของประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชลัดรัตน์ปิประการครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชลัดรัชกิจประการสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับขออภิปรายสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570สืบเนื่องจากท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกของผมครับเราจะรู้ว่างบประมาณปี69เนี่ยพอมาถึงปี70เนี่ยเพิ่มแค่ 0.2% หรือ 7,400 ล้านแน่นอนครับเรารู้ว่างบปีนี้ของเราเนี่ยมีจำกัดเราไม่ได้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเยอะครับเรามาดูในไส้ในของงบประมาณปี70นะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะเห็นได้ว่างบรายจ่ายประจำของปีนี้มากขึ้นถึงเกือบ 80% แต่งบลงทุนดูแล้วอาจจะแค่ 20.8% หรือประมาณ 789,000 ล้านพอดูแล้วครับเราอาจจะมองว่างบตัวนี้เป็นงบที่หาเช้ากินค่ำเป็นงบที่อยู่ไปวันๆอาจจะไม่มีความเติบโตแต่เรามาดูไส้ในกันครับตัวแรกก็คือค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์หรืองบประมาณตามกฎหมายและมติครม.เช่นเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจำและเงินอุดหนุนสวัสดิการจะเห็นครับว่าตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง 142,000 ล้านอันนี้ครับคืองบที่สำคัญตัวหนึ่งของประเทศเรา ถ้าบุคลากรของเรามีเงินเดือนที่ไม่มากพอสุดท้ายทำงานไปครึ่งปีไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเขาจะหาแรงจูงใจจะมาพัฒนาจะมาช่วยประเทศเราได้ไงครับตัวที่สองครับค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันจะเห็นครับว่าตัวเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงถึง 9,551 ล้านโครงการผูกพันมีอะไรบ้างครับมีค่าก่อสร้างค่าสัญญาต่อเนื่องแต่ด้วยวินัยการเงินการคลังของเราในฉบับนี้เราเสนอตัดลดในโครงการที่ประเทศเราไม่พร้อมหรือในโครงการที่เบิกจ่ายไม่ทันเพื่อทบเป็นปีหน้าตัวสุดท้ายครับค่าใช้จ่ายพื้นฐานมีอะไรบ้างครับค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาระบบทั้งหมดตัวนี้เพิ่มขึ้นถึง 26,388 ล้านบาทแน่นอนครับปีนี้เป็นปีของการซ่อมประเทศนี้จะเดินไม่ได้เลยถ้ารากฐานของเราไม่แข็งแรงแน่นอนครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานที่มั่นคงประเทศเราจะเดินต่อไปไม่ได้เลยถ้าระบบของเราไม่ทำงานหรือตัวเซ็นเซอร์ตัวตรวจวัดต่างๆไม่สามารถปกป้องประชาชนของเราได้แน่นอนครับนี่แหละคือระบบงบประมาณที่โปร่งใสที่สุดที่ทำมาในสมัยของพรรคภูมิใจไทยคราวนี้ครับแน่นอนว่าเราผ่านมาจากวิกฤตการเงินการคลังที่เรามีงบขาดดุลทุกปีแล้วในปีนี้เราจะทำอะไรเรามาดูในตัวงบ 639,853 ล้านบาทครับซึ่งเป็นงบที่จะสร้างไอ้เครือข่ายรองรับของสังคมหรือ Social Safety Net ตัวนี้ครับจากงบปี69เพิ่มขึ้นถึง 43,277 ล้านบาทนี่ครับคือเป็นการทาร์เก็ต populism หรือประชานิยมแบบพุ่งเป้าในกลุ่มคนเหล่านี้มีใครบ้างเงินทั้งหมดครับจะเพิ่มขึ้นให้กับเด็กแรกเกิดและเยาวชนแผนเบี้ยเด็กแรกเกิดโครงการเรียนฟรี15ปีโครงการอาหารกลางวันกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการจะมีเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการเพื่อคืนศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเราในวัยเกษียณครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและด่านหน้าสาธารณสุขก็คือบัตรสวัสดิการคนจนที่ตอนนี้เรากำลังล่ารายชื่อใหม่และเพิ่มคนที่ตกหล่นไปจากระบบคราวที่แล้วรวมถึงอสม.อสส.ที่เป็นด่านหน้าในด้านสาธารณสุขของเราที่จะมาช่วยเราในเวลาที่หมอยังเข้าไม่ถึงครับคราวนี้ครับพอเรามาดูภาพรวมงบ3ก้อนนี้รวมไปถึงการประชานิยมพุ่งเป้าเนี่ยกินไปถึง3ล้านล้านบาททุกคนอาจจะสงสัยครับในงบลงทุนที่เหลือแค่ 788,000 ล้านบาทหรือประมาณ 20.8% เนี่ยเราจะทำอะไรได้และประเทศเราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงแน่นอนครับว่านอกจากกลไกงบประมาณรายจ่ายประจำเรายังมีอีกหลายกลไกที่เรายังใช้ได้ตามกฎหมายครับตอนนี้ในสถานการณ์โลกเราอยู่ในคำว่าวิกฤตพลังงานพลังงานเนี่ยครับคือต้นทุนที่สูงที่สุดของประชาชนชาวไทยทั้งหมดเพราะประเทศเรานำเข้าพลังงานถึง 90% ไม่ว่าจะเป็นค่ากินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าสัญจรก็ตามคราวนี้เรามี พรก400,000 ล้านที่จะมาช่วยเราในการเพิ่มเม็ดการลงทุนเพิ่มศักยภาพของประชาชนชาวไทยอย่างนี้ครับในตัว200,000แรกเราจะมีการเพิ่มศักยภาพการใช้จ่ายผ่านไทยช่วยไทยหรือ60/40ที่จะเพิ่มศักยภาพว่าในยุคที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนี่ยรัฐบาลไทยจะช่วยได้ยังไงอย่างที่สองครับเราจะเพิ่มในเรื่องของเราจะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของพลังงานโดยการผลักดันการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนการพลังงานของปวงชนชาวไทยอีก2กลไกครับท่านประธานก็คือ1คือ PPP หรือ Private Public Investment Fund นี่นะครับคือรัฐและเอกชนร่วมทุนมีหลายกลไกครับแต่สุดท้ายจะเป็นเงินที่มาจากเอกชนที่เราสามารถพัฒนาประเทศได้ครับเราจะไม่ต้องรอใครอีกเราไม่จะไม่ต้องรอว่าเงินงบประมาณมีพอหรือเปล่าพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพพื้นที่ไหนที่พร้อมพัฒนาเราสามารถเอาเงินลงทุนและเอานายทุนเอาบริษัททุนเข้าไปพัฒนาได้ครับอีกตัวนึงครับก็คือ Thailand Future Fund หรือว่าชื่อตรงๆไอ้ชื่อเต็มๆก็คือ Thailand Future Fund Infrastructure Fund เป็นกองทุนที่เราสามารถเอาโครงการที่เรามีรายได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรืออย่างเช่นทางด่วนที่รายได้มั่นคงสามารถไปเอามาอยู่ในกลุ่มลงทุนและเอาเงินก้อนเพื่อมาพัฒนาเพิ่มได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ครับจะเป็นเม็ดเงินลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่เราสามารถพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นไปได้ครับในตัวงบประมาณครั้งนี้จะเป็นพิมพ์เขียวใหม่ของรัฐบาลต่อไปว่าในการความโปร่งใสที่จะชี้แจงค่าใช้จ่ายแบบที่ตามกฎหมายที่10ที่บุคลากรต้องได้นี่นะครับคือการ stabilize today build tomorrowหรืองบประมาณที่พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้กับคนไทยครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและสมาชิกทุกท่านช่วยกันผ่านกฎหมายงบประมาณพ.ร.บ. 2560ฉบับนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์พวกเราประชาธิปัตย์ได้มีการศึกษาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และก็จะได้นำเสนอต่อท่านประธานว่าเรามองว่ากฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณที่เรามองไม่เห็นอนาคตที่กราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะครับเพราะโครงสร้างงบประมาณก็สะท้อนปัญหาที่มันสะสมมาเป็นเวลานานเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นความท้าทายและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่มันหมักหมมมาอย่างไรให้เราสามารถมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเดินไปข้างหน้าผมจะชี้ให้เห็นว่าที่เรามองไม่เห็นอนาคตนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวโครงสร้างงบประมาณครับเพราะว่าวันนี้ถ้าท่านประธานไปดูโครงสร้างงบประมาณเนี่ยท่านประธานจะพบว่าประเทศของเราได้เดินมาถึงจุดที่การจัดเก็บรายได้ทั้งหมดมีเพียงพอสำหรับงบประจำกับการใช้หนี้เท่านั้นครับโคร ครงสร้างงบประมาณปีนี้เกือบทุกบาทที่เป็นงบลงทุนต้องมาจากการขาดดุลหรือการกู้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและการหารายได้นั้นเนี่ยสามารถทำได้แค่เพียงประคับประคองสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ชดใช้หนี้ที่ได้สร้างไว้ในอดีตตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะว่ายิ่งเราไปดูการจัดเก็บภาษีอากรโดยเฉพาะก็จะเห็นว่าสัดส่วนของภาษีอากรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ก็ยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14.6 ซึ่งก็คือต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งนี้ยังดำรงอยู่ทั้งที่เรารู้ว่าความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังในเรื่องของระบบสวัสดิการนับวันมีแต่สูงขึ้นผมเสียดายครับว่าท่านนายกก็ดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ดีไม่ได้มาฟังสภาแห่งนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันอภิปรายย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะดูแลความต้องการของคนของเราได้อย่างที่เราต้องการฉะนั้นวันนี้ผมไม่แปลกใจครับยังไม่ต้องไปพูดถึงเป้าหมายที่เขาตั้งกันไว้นานแล้วว่าผู้สูงอายุเราควรจะได้เบี้ยยังชีพ 3,000 บาทปีนี้ในงบนี้ยังไม่สามารถเพิ่มได้ไปถึง 1,000 บาทไม่มีการเพิ่มให้กับคนพิการไม่มีการทำให้เงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นแบบทั่วหน้าได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายซึ่งกำหนดกันมาช้านานแล้วและก็จะไม่ใช่เฉพาะปีนี้หรอกครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเรามีการปฏิรูประบบภาษีกันครั้งใหญ่ผมก็อยากได้ยินจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐบาลว่าท่านมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างไรและผมหวังว่าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับเพียงเรื่องของการที่จะพยายามปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาพูดถึงปัญหาของการจัดเก็บภาษีและรายได้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่เมื่อเก็บภาษีได้เท่านี้เราก็จะเห็นทันทีครับว่างบประมาณที่มีการจัดสรรในปีนี้นั้นก็เลยกลายเป็นว่าจะมีเพียงงบบุคลากรนะครับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 งบเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ครับแต่งบที่จำเป็นจะต้องลดลงอย่างค่อนข้างเฉียบพลันก็คืองบลงทุนซึ่งก็คือลบ 13.1% นี่คือข้อเท็จจริงว่าขนาดทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนต้องไปกู้มาแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่ในการที่จะกู้เนี่ยลดลงไปด้วยการลงทุนจึงแทบไม่มีโครงการอะไรใหม่นะครับและเราจะเห็นว่าบางเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นความคาดหวังของพี่น้องที่หาดใหญ่ว่าจะต้องมีการลงทุนเพื่อป้องกันภัยพิบัติซึ่งก็เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ไม่ปรากฏอยู่ที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องที่นั่นได้ยังไม่ต้องพูดถึงการลงทุนเพื่อวางรากฐานในระยะยาวถ้าจะบอกว่าการลงทุนคงไม่ได้พึ่งในส่วนของงบประมาณเพียงอย่างเดียวผมก็คิดถึงว่ารัฐบาลไปกู้เงินเพิ่มมาอีก 400,000 ล้านที่จะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ไม่ใช่มาแจกจ่ายใน 200,000 ล้านแรกก็เป็น 200,000 ล้านหลังก็กลับกลายเป็นเพียงแค่การไปส่งเสริมให้มีการนำเข้าโซลาร์เซลล์กับยานยนต์ไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่การลงทุนอีกที่คิดเรื่องการร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP เราก็ไม่เห็นโครงการอะไรที่จะมีความคืบหน้าเลยนอกจากการพยายามผลักดันโครงการที่ไม่คุ้มค่าก็คือแลนด์บริดจ์1 ล้านล้านบาท นี่คือความเป็นจริงว่าประเทศของเราและงบประมาณของเราติดลมอยู่อย่างนี้และจะติดลมอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่สะสางปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนั่นก็คือมีงบประมาณที่บานปลายอยู่ตลอดเวลาหรือเพิ่มขึ้นเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและยังรอการสะสางอย่างจริงจังเมื่อสักครู่ผมได้พูดไปแล้วว่างบที่เพิ่มขึ้นจริงๆก็เป็นเรื่องของงบบุคลากรที่จริงรายการใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเนี่ยเราก็ยังไม่ยอมเผชิญความเป็นจริงตัวอย่างเช่นยอดเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญซึ่งตั้งไว้ 389,090 ล้านบาทไม่พอหรอกครับเพราะช่วงปีที่ผ่านมาก็จ่ายเกิน 390,000 ล้านไปแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบของภาครัฐที่ตั้งไว้เท่าเดิมนะครับ 94,200 ล้านบาทแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดที่ใช้จริงก็ทะลุแสนล้านไปแล้วและแน่นอนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าปีนี้ก็ต้องเพิ่มไปเป็น 214,000 กว่าล้านบาทซึ่งผมก็ยืนยันได้เช่นเดียวกันว่าไม่เพียงพอถามว่าปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรผมอยากฟังจากรัฐบาลครับว่าตกลงทิศทางในเรื่องของบุคลากรภาครัฐของท่านคืออะไรตกลงเราจะให้คนเกษียณอายุมากขึ้นหรือเรากำลังพยายามจะทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือเรามีนโยบายอย่างไรในเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วว่าจะสะสางเรื่องของการรับคนใหม่เข้าทำงานและข้อที่สำคัญก็คือสิทธิประโยชน์ที่เห็นได้ชัดว่าถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ถ้าเราไม่อยากจะไปแตะต้องสิทธิของคนที่เขาเข้าใจว่าควรจะได้ตามนี้ก็อย่างน้อยควรจะเริ่มต้นได้แล้วว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยระบบบำเหน็จบำนาญระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างไรที่ไม่ให้เงินทั้งหมดเนี่ยมาจบโยงอยู่แค่เพียงตรงนี้เพราะถึงที่สุดนะครับจากประเด็นรายจ่ายตรงนี้ที่แทบไม่มีช่องว่างให้มีการลงทุนอะไรใหม่แล้วจากการจัดเก็บรายได้ซึ่งยังต่ำขนาดนี้เนี่ยวันนี้หนี้สาธารณะของเราท่านอาจจะบอกว่ายังไม่ชนเพดานในเอกสารอยู่ที่ร้อยละ 66.4 แต่ถ้าศาลอนุญาตให้ท่านกู้ 400,000 ล้านเต็มจำนวนก็จะไปถึงประมาณร้อยละ 69ถ้าเอาภาระซึ่งความจริงขณะนี้เนี่ยท่านติดนี่สถาบันการเงินของรัฐนะครับคือรายการตามมาตรา28ของกฎหมายวินัยการเงินการคลังคือท่านไปใช้ธกส.ไปใช้หน่วยงานต่างๆออกเงินไปก่อนแล้วต้องใช้หนี้คืนซึ่งขณะนี้มีหนี้ค้างประมาณ1ล้านล้านบาทถ้ารวมตัวนี้วันนี้มันทะลุ170แล้วและถ้ามองไปอีก 3-4 ปีข้างหน้าโอกาสที่จะไม่ให้มันทะลุ70แม้ตามนิยามที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านต้องสามารถทำให้รายได้เพิ่มเกินปีละร้อยละ4ซึ่งเราไม่ได้เห็นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนั่นหมายความว่าในที่สุดหนี้สาธารณะไม่ใช่แค่ทะลุเพดานร้อยละ70นะครับแต่มีโอกาสวิ่งเข้าไปถึงร้อยละ80ร้อยละ90ภายใน5ปีภายใน10ปีข้างหน้าตรงนี้ไงครับที่พวกผมถึงได้บอกว่าเรามองไม่เห็นอนาคตถ้ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะผ่าตัดยอดเงินเหล่านี้ที่จะทำให้งบประมาณนั้นกลับมามีพื้นที่สำหรับการสร้างอนาคตให้กับประเทศได้ถ้าจะไปดูการจัดสรรงบประมาณซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่กระทรวงทบวงกรมส่วนใหญ่ต้องรับเงินลดลงถามว่ามีการลงทุนอะไรที่เพิ่มขึ้นที่ชัดเจนความจริงถ้าก่อนหน้านี้ท่านประธานลองไปให้ประชาชนเขาทายว่าปีนี้กระทรวงไหนจะได้งบเพิ่มมากที่สุดเนี่ย ผมว่าใครที่เป็นคนติดตามการเมืองทายถูกหมดครับกระทรวงดีอีที่โด่งดังอยู่ในปัจจุบันและยอดเงินที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวท่านชี้แจงผมว่าเป็นการลงทุนในระบบคลาวด์ผมก็ไม่เถียงหรอกครับเรื่องความจำเป็นของระบบคลาวด์แต่อยากจะบอกว่างบของกระทรวงดีอีที่เพิ่มขึ้นมาขณะนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้เรามองเห็นถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆได้อย่างแท้จริงอย่างไรเป็นงบเช่นเดียวกับอีกหลายกระทรวงที่ใส่ชื่อปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเนี่ยวิ่งตามกระแสและเป็นการใช้งานเทคโนโลยีโดยปราศจากความชัดเจนว่าจะลงทุนให้ประเทศไทยนั้นสามารถได้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าให้กับตัวเองจากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไรมีงบประมาณอีกหลายส่วนครับเวลาของผมมีจำกัดจะมีเพื่อนสมาชิกมาชี้ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่ซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคตได้อย่างไรจะบอกว่าทางรัฐบาลไม่ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าในคำแถลงวันนี้ก็ดีในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปก็ดีก็ดูเหมือนท่านรู้หลักการที่ว่าจำเป็นจะต้องทำต้องใช้ท่านรองนายกวันนี้ก็มาพูดถึง 5Tอีกครั้งหนึ่งตรงเป้าโปร่งใสผ่านวิกฤตสร้างการเปลี่ยนผ่านระดมความร่วมมือในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปท่านเขียนถึงการทำงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าหมายตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศทำงบประมาณแบบฐานศูนย์แต่เอาเข้าจริงๆครับท่านประธานครับพอไปดูเนื้อในของงบประมาณฉบับนี้ผมไม่ได้เห็นทั้ง 5Tผมไม่ได้เห็นทั้งการตั้งงบประมาณแบบมุ่งเป้าผมไม่ได้เห็นงบประมาณที่เป็นฐานศูนย์อย่างแท้จริงเลยผมถึงบอกว่าในส่วนประชาธิปัตย์เราไม่เห็นอนาคตแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายรัฐบาลที่อภิปรายเมื่อสักครู่ครับเป็นอีกคำหนึ่งที่ทำให้เห็นความชัดเจนของงบประมาณฉบับนี้ก็คือเป็นงบหาเช้ากินค่ำขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานครับผมพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยครับท่านประธานครับความจริงการแถลงงบประมาณในวันนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับซึ่งผมสังเกตดูนะตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทุกรัฐบาลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาเป็นผู้นำในการแถลงงบประมาณนะด้วยตนเองครับแต่ในวันนี้ท่านไม่มาท่านมอบให้ท่านรองเอกนิตินะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังมาแถลงกันครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดนะครับหรือเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมันยุ่งเหลือเกินนะฮะยุ่งนะจากมีข่าวการทุจริตนะการสอบในท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือนะครับกำลังถล่มคนบาดเจ็บล้มตายกันอีกอะไรต่างๆทำนองนั้นครับครับแต่ผมเชื่อว่าท่านประธานนะครับก็คงจะสามารถคุมเกมการแถลงนโยบายครั้งนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับครับแต่ก่อนที่ผมจะลงไปเนื้อหานะฮะผมก็ขอเรียนนะครับเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับพระราชงบประมาณวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561นะครับมาตรา23นะครับการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะมีวัตถุประสงค์อยู่7ประการนะฮะประการแรกก็คือประมาณการรับรายจ่ายประมาณการรายรับนะครับและฐานะทางการคลังของประเทศนะ2ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ5ความเป็นธรรมทางสังคมนะครับ6นโยบายรัฐบาลและก็7นะครับภารกิจของหน่วยรับงบประมาณทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผล

0: การเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ได้เน้นเลยนะฮะจึงเป็นร่างงบประมาณที่ผมคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณตามที่ผมกล่าวเรียนให้ท่านทราบเนี่ยนะครับครับการแถลงงบประมาณของผมในวันนี้นะฮะผมอาจจะไม่ลงลึกไปเนื้อหาของงบประมาณที่ทุกกระทรวงกระทรวงกรมทำหรือหน่วยรับงบประมาณทำขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกพรรคนะฮะที่จะแถลงอีก 2-3 วันนี้นะก็คงจะเน้นไปตรงนั้นนะฮะแต่ผมจะคิดว่าให้ดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะโอราห์รัฐบาลนะครับผมไม่เอาไปเอาดีกับยาวไกลหรอกครับเอาแต่ที่ผมมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี62นะครับตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวรัฐมนตรีอื่นๆอีกนะฮะแล้วปี66นะครับในรัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรัฐบาลนายกแพทองธารด้วยนะครับรวมมาถึงท่านเป็นรัฐบาลชั่วคราวโดยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเองรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปัจจุบันเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมดูพฤติกรรมในอดีตเนี่ยนะเพื่อจะมาประกอบการใช้งบทำงบประมาณในปีนี้ก็มันเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับว่าอดีตท่านทำมายังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาในอดีตนะมากราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบให้ท่านสมาชิกนะครับที่จะต้องเป็นการมาคณะกรรมการที่จะแปรยัตติเรื่องงบประมาณนี้ต่อไปนะครับนำกรณีไปพิจารณาด้วยนะครับซึ่งพอสรุปนะครับเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณนะครับที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใดนะครับก็เคยมีข่าวว่านะครับช่วยขึ้นด้วยครับครับนะเคยมีข่าวว่าอนุทินลำดับที่187เปิด220คือกกต.
1: ท่านประธานครับ
0: แจ้งทราบข้อกล่าวหา
1: ท่านประธานครับประท้วงครับ
2: เชิญครับ
1: ครับท่านประธานครับสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ69ไม่อยู่ในประเด็นครับไม่เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังหารือกันอยู่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ท่านพลตำรวจเสรีเตมีเวชครับท่านสมาชิกครับเมื่อกี้ผมเห็นคลิปแว็บหนึ่งคลิปนี้นี่ถ้าขึ้นเฉพาะรายชื่อท่านนายกซึ่งเป็นบุคคลในสภานี้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คลิปนี้ใช้ได้แต่ว่ามีบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณผมไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นคลิปก็เอาลงไปท่านพูดประเด็นที่ท่านจะพูดเชิญครับ
0: ท่านประธานครับผมกราบเรียนนะครับว่าการอภิปรายงบประมาณของผมในวันนี้นะเป็นเรื่องอดีตที่จะชี้เจตนาของการบริหารประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคนเราบริสุทธิ์นะซื่อตรงสุจริตนะฮะมันก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่เราสุจริตโคตรโกงประเทศจะบริหารประเทศชาติได้ยังไง
1: ท่านประธานครับผมนะครับประท้วงอีกทีครับสุประชัยใจสมุทรครับภูมิใจไทยผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ยก็แนวโน้มในช่วง10ใน9นาทีที่เหลือเนี่ยท่านก็อภิปรายตรงนี้วันนี้เราเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมันไม่เกี่ยวหรอกครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงตั้งแต่ปี62อะไรมานี่ก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดผมพยายามฟังแล้วก็ผมมั่นใจได้ว่าท่านกำลังจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีประวัติไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาอย่างโน้นตามที่ท่านคิดเนี่ยแล้วท่านก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะให้บริหารงบประมาณนี้ได้นี่ผมอภิปรายแทนท่านเลยแต่ผมคิดว่าเนี่ยผิดข้อบังคับข้อ69ครับไม่เกี่ยวกับประเด็นและแถมเพิ่มก็คือมีการใส่ร้ายบุคคลอื่นอีกคือนายกรัฐมนตรีครับขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับข้อ9ครับในการที่ควบคุมการประชุมด้วยครับขอบพระคุณครับ
3: ครับ

0: ท่านสมาชิกผู้ประท้วงครับ
1: ท่านประธานครับผมไม่ได้คิดอย่างที่ท่านสุภชัยพูดนะ
0: เดี๋ยวท่าน
1: มันเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏจริงนะครับ
0: ท่านเสรีครับผมขออนุญาตให้ผมวินิจฉัยก่อนครับเดี๋ยวท่านค่อยต่อท่านสมาชิกครับผมขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าผมก็ดูอยู่ประเด็นที่ท่านอภิปรายนะครับท่านอภิปรายว่าขัดข้อบังคับข้อที่69หรือไม่ก็คือพูดนอกประเด็นประเด็นที่2ในวรรค2ในข้อ69ก็คือการใช้กริยาวาจาที่ไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีผมก็ฟังอยู่แต่ว่าขณะนี้ให้ก็ยังไม่ถึงกับที่ผมมองอนุญาตให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้อภิปรายเฉพาะประเด็นว่าท่านนายกมีว่าไม่สุจริตในอดีตที่จะไปเหมาะสมกับการบริหารเหมือนท่านสมาชิกที่ประท้วงท่านพูดได้ประเด็นนี้ว่าไม่สุจริต
2: ผม
0: เดี๋ยวฟังผมก่อนครับผมถ้างั้นท่านผู้ประท้วงก็ไม่เข้าใจก็จะประท้วงท่านอีกท่านพูดได้แต่ท่านยกรายละเอียดมาจนถึงเป็นรายละเอียดที่นอกเหนือจากการอภิปรายในเรื่องงบประมาณผมก็เลยแนะนำท่านสมาชิกว่าถ้าท่านมีประเด็นที่เห็นว่าท่านนายกไม่สุจริตท่านก็มีช่องทางในการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการที่ท่านสามารถร้องในอาจารย์ทำอะไรต่างๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งฉะนั้นเพื่อให้การอภิปรายงบประมาณไปด้วยความเรียบร้อยนี่ผมก็ให้ท่านสมาชิกได้เคารพในข้อบังคับตามที่ท่านผู้ประท้วงได้ประท้วงนะครับผมมีหน้าที่ควบคุมตามข้อ9นะครับผมก็ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ดูพิจารณาว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมขณะนี้ก็มีนักศึกษาที่เข้ามาฟังการประชุมก็ขอความร่วมมือจากท่านเสรีพิสุทธิ์ถึงได้กรุณาได้อภิปรายต่อด้วยการเคารพข้อบังคับครับเชิญครับ
1: ครับท่านครับท่านที่เจตนาผมผิดไปแล้วนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหานายกรัฐมนตรีไม่สุจริตในเรื่องนี้เลยนะครับมันเพียงแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งกกต.ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าท่านนายกผิดตามนี้นะ
0: ผมท่านสมาชิกครับคือท่านพูดสวนกับข้อเท็จจริงท่านก็พูดเองว่ากกต.ยังไม่วินิจฉัยแต่ท่านก็หยิบยกว่ากรณีที่ท่านนายกไม่สุจริตท่านก็พูดของท่านเองฉะนั้นผมเอาว่าไม่สุจริตเนี่ยเป็นการสันนิษฐานของท่านซึ่งไม่มีองค์กรใดที่จะตัดสินว่าท่านนายกสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับผมจึงท่านจะบอกว่าผมตัดสินเองไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านเป็นประเด็นแบบนี้ผมเชิญท่านต่อครับเอาให้ที่เป็นประโยชน์นะครับท่านสมาชิกครับขอบคุณครับ
1: พี่น้องประชาชนคงทราบประเด็นนี้ดีนะครับต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับทั้งโยกย้ายผู้ว่าอยู่ปลัดจังหวัดในอำเภอที่ดีปกครองเอานายอำเภอมาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเนี่ยนะฮะผลที่สุดมีข่าว
3: ประธานครับ
1: ว่า
3: ประธานครับ
1: ผู้ว่าราชการอธิบดีกรมการปกครอง
3: ประธานครับ
1: ประหลัดจังหวัด
0: สมาชิกครับ
1: นะให้เลือกเขียว
0: ท่านเสรีครับ
1: ต้องเหมือนทั้งหมดเนี่ย
0: ผมขอประธาน
1: เนี่ยผมสั้นๆแค่นี้ผ่านไปเลยครับท่าน
0: เดี๋ยวครับให้ท่านผู้ประท้วงผมปฏิบัติตามข้อบังคับ
1: ครับ
0: ในเมื่อมีสมาชิกยืนขึ้นยกมือเหนือศีรษะก็ถือว่าเป็นการประท้วงประธานก็ต้องให้ท่านผู้ประท้วงได้ประท้วงตามข้อบังคับเชิญครับ
4: ท่านผู้ประท้วงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับเพื่อความเคารพและด้วยความเกรงใจท่านประธานยิ่งครับผมไม่อยากจะลุกขึ้นทุก2วินาทีถ้าว่าท่านผู้อภิปรายท่านจะอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายที่เรากําลังพิจารณากันแต่ท่านโดดไปตรงนั้นเนี่ยผิดเวทีครับผิดวาระเพราะถ้าท่านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจะไม่ลุกขึ้นเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านวินิจฉัยแล้วก็กำกับให้ท่านผู้อาวุโสได้อภิปรายด้วยความมีสติว่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันอย่าไปหลงประเด็นผิดประเด็นเลยครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
0: ผมก็ขอวินิจฉัยนะครับผมเรียนท่านสมาชิกที่ประท้วงและท่านเสรีนะครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบแต่ว่าการใช้เงินภาษีหรือการใช้งบประมาณฉะนั้นการพูดประเด็นที่ทุจริตเนี่ย สามารถที่จะกล่าวได้แต่ท่านจะไปตัดสินเองว่าใครทุจริตหรือไม่ทุจริตนี่ท่านใช้คำนี้ไม่ได้ในสภานี้เพราะเป็นคำเป็นความเห็นของท่านฉะนั้นผมก็ได้เรียนท่านเสรีว่าท่านเสรีวิสุทธิ์ว่าขอให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่เราท่านบอกว่าถ้าที่เรากำลังปรึกษาหารืออยู่เชิญท่านต่อครับ
2: ท่านประธานครับผมขออนุญาต
0: เชิญครับเชิญท่านผู้ประท้วงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายแพทย์มะลงเด็กกิจกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในการวินิจฉัยครับคำนิยามของท่านประธานขัดแย้งกับข้อที่9ที่ประธานต้องเป็นกลางและวิจัยให้ถูกต้องเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณท่านประธานทราบไหมครับว่าเอกสารงบประมาณร่วม30เล่มผมมาเปิดดูแล้วว่าเอกสารงบประมาณฉบับที่4งบรายจ่ายปี2570งบในเชิงบูรณาการมีการพูดถึงงบประมาณในการต่อต้านหรือปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นการที่ท่านเสรีพิสุทธิ์จะโยงไปถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุจริตหรือไม่ทุจริตท่านสามารถโยงได้แล้วผู้เกี่ยวข้องเนี่ยที่ถูกพาดพิงก็สามารถชี้แจงได้ดังนั้นท่านต้องเปิดโอกาสให้ท่านเสรีได้พูดฮะแล้วก็ให้ท่านผู้เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงได้ครับขอบคุณครับ
0: ครับท่านประธานครับเดี๋ยวท่านอัครเดชนี่เลยครับคือหน้าที่ของประธานผมได้วินิจฉัยอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนว่าผมไม่เป็นกลางอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าผมไม่เป็นกลางผมก็ใช้ข้อบังคับถ้าวินยูชนที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือคนที่ฟังอยู่ทางบ้านนี่จะตัดสินเองว่าผมเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางฉะนั้นผมก็เรียนจากท่านสมาชิกว่าผมได้อนุญาตในสิ่งที่ไม่ผิดข้อบังคับถ้าเลยเกิดจากข้อบังคับผมก็ไม่อนุญาตผมถึงอนุญาตให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านได้พูดท่านเมื่อกี้ท่านก็พูดไม่ถูกต้องเลยนะครับเชิญท่านผู้ประท้วงครับผมไม่ได้ใช้แบบนี้ครับว่าผมเป็นกลางนะครับผมไม่ได้ผิดข้อบังคับเชิญท่านผู้ประท้วงท่านอัครเดชครับ
3: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชภูมิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขอประท้วงนะครับผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากท่านประธานเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าการอภิปรายของท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกนอกประเด็นก็ขอให้ท่านประธานได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยด้วยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณครับ
0: ท่านเสรี
3: ขอบคุณครับ
0: อภิปรายต่อผมเรียนท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับว่าท่านก็คงทราบอยู่ว่าข้อบังคับเป็นอย่างไรผมจึงไม่ต้องพูดต่อฉะนั้นขอความกรุณาให้ท่านได้พูดในประเด็นที่เรากำลังปรึกษาหารืออยู่ก็คือเรื่องของงบประมาณตั้งแต่เช้ามาผมเห็นหลายท่านพูดได้ดีนะครับพูดได้ดีเป็นเรื่องงบประมาณล้วนๆนะครับส่วนเรื่องที่คนใช้งบประมาณก็คือรัฐบาลที่ท่านกล่าวหาผมก็อนุญาตให้พูดในบางในได้ไม่ใช่พูดไม่ได้แต่ข้ามเส้นไปมันก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงไม่ใช่ที่เรื่องที่เราจะปรึกษาหารืออยู่ฉะนั้นผมเชิญท่านต่อครับเชิญครับ
1: ผมเข้าใจท่านประธานดีครับและผู้ประท้วงนะครับก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็ต้องประท้วงผมหรือแม้กระทั่งท่านประธานเองนะครับก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลมาตลอดนะครับผมเชื่อว่าอาการตัดสินของท่านเนี่ยไม่เป็นกลางหรอกนะครับนะแล้วท่านเรียนกฎหมาย
0: ผมยอมไม่ได้ที่ท่านจะมากล่าวหาท่านประธานผมยอมไม่ได้ไม่ว่าสภายุคไหนก็มาจากพรรคการประธานสภายุคไหนก็มาจากพรรคการเมืองเมื่อมาทำหน้าที่ประธานก็มีข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติท่านจะมากล่าวหาผมลอยๆอย่างนั้นไม่ได้เป็นความรู้สึกของท่านถ้าคนที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าไม่ได้จับใจความฟังแค่ประเด็นนี้ก็จะทำให้คนเข้าใจว่าประธานไม่เป็นกลางฉะนั้นผมไม่อนุญาตแล้วท่านต้องถอนด้วยคำว่าผมไม่เป็นกลางแล้วผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านต้องถอนด้วย
1: ไม่เป็นกลางก็ท่านก็อยู่ริมๆก็แล้วกันนะครับ
0: ท่านต้องถอนคำว่าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วย
1: ครับท่านเป็นจริงไหมฮะ
0: ผมไม่เป็นครับผมเป็นประธานสภา
1: ท่านสาบานตรงนี้เลยท่านไม่ได้เป็น
0: ท่านพูดแบบนี้ไม่ท่านเลยเถิดไปแล้วครับ
1: นะครับ
0: ท่านพูดแบบนี้นี่ท่านเสรีท่าน ก้าวล่วงประธานท่านใช้คำพูดก้าวล่วงการทำหน้าที่ของประธานผมจะถ้าท่านพูดยังใช้กริยาที่ไม่สุภาพซึ่งผิดกับข้อบังคับชัดเจนถ้าท่านยังดำเนินการประชุมแบบนี้ต่อผมจะไม่อนุญาตให้ท่านประชุมให้ท่านพูดต่อและจะให้ท่านยุติการอภิปรายเชิญต่อครับ
5: งั้นผมก็ไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบ
0: ครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านวิรัติพิมพ์นิตครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิรัติพิมพ์นิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ท่านประธานที่เคารพกับกลุ่มงบประมาณที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลผมขอบคุณท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกที่ปีนี้จัดสรรงบประมาณปราบปรามยาเสพติดใน8กระทรวง29หน่วยงานเป็นเงินถึง 6,000 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับแผนบูรณาการของการปราบปรามยาเสพติดที่กระจายงบประมาณไปหน่วยงานต่างๆผมยังว่ามันยังไม่ค่อยพอวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ายาเสพติดเป็นพิษภัยที่รุนแรงที่สุดโดยเฉพาะวันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีการตรวจปัสสาวะของเด็กนักเรียนผมเห็นแล้วผมสะท้อนใจท่านประธานที่เคารพครับ100คนมีสารเสพติดถึง70คนวันนี้เราประเทศเราเนี่ยอยู่อย่างไรทำงานอย่างไรไปกันอย่างไรผมจึงกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่าวันนี้คนที่ควรกระจายงบประมาณลงไปให้มากที่สุดคือศูนย์จังหวัดหรือที่เราเรียกกันว่าสอปสจที่สามารถจะพิจารณาเขาจะได้ใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะได้ใช้อพปรใช้อสมและใช้บุคลากรภายในหมู่บ้านและอำเภอและจังหวัดของเขาท่านประธานที่เคารพครับไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวที่เขาอยู่ในพื้นที่หรอกครับท่านประธานเห็นข่าววันนี้แล้วผมว่าท่านประธานก็คงสะท้อนใจไม่ต่างกับผมผมเคารพท่านประธานและเห็นท่านประธานทำเรื่องยาเสพติดในจังหวัดของท่านเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลที่ผมอยากจะทำแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่จังหวัดแล้วครับงบประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยผมว่ามันกระจายไปทั่วอย่างไม่ควบคุมที่มากขึ้นมันเป็นเบี้ยหัวแตกครับ29หน่วยงานที่รับงบอย่างกีฬาต้านยาเสพติดผมว่าได้ผลแต่มันได้ผลไม่เท่าที่ควรท่านประธานที่เคารพครับผมอยากได้การบำบัดอย่างวันนี้ข่าวเนี่ยยาซึ่งผู้ที่ประทุษร้ายเนี่ยคือหลานถูกฟันหัวย่าแล้วติดคุกพอออกจากคุกมาเสร็จแล้วเนี่ยจับหัวย่าทุบลงกับพื้นจนเสียชีวิตผมถามว่าวันนี้คนบ้านนอกเนี่ยอยากจะอยู่ในสภาพนี้ไหมครับแต่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านประธานผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การจัดงบของรัฐบาลทำได้ดีแล้วครับผมเห็นความตั้งใจจริงของท่านนายกผมเห็นความตั้งใจจริงของท่านรัฐมนตรียุติธรรมอันอื่นงบลดแต่งบปราบปรามยาเสพติดที่เพิ่มให้หน่วยงานผมขอบคุณครับแต่วันนี้ทำยังไงถึงจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวบ้านไม่อยากอยู่ในสภาพนี้ครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้อยู่ในแบบกรุงเทพที่มียามมีอะไรทั้งบ้านมันติดกันไปหมดเพราะงั้นงบต่างๆที่ทำให้เขาอยู่ได้นี่คือให้หมู่บ้านดูแลกันเสื้อกันผู้ใหญ่บ้านกำนันอบสมชรบก็ดูแลพื้นที่ในพื้นที่ให้ได้ท่านประธานครับตำรวจอยู่ที่ปลายเหตุครับตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามก็จริง แต่หน้าที่ของตำรวจมากมายเหลือเกินไม่สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องการยาเสพติดได้งบประมาณในครั้งนี้ผมบอกกับท่านประธานว่าจัดเรื่องยาเสพติดได้ถูกใจผมอยู่แต่ต้องบอกว่าเราอยากให้มันลงไปลึกกว่านี้ไม่ใช่ฉาบฉวยวันนี้ปปส.เป็นหน่วยงานขึ้นสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานกรมเล็กๆขอสไลด์ขึ้นหน่อยครับแบบวันนี้เราจะปปส.นี่ฮะซีนเซฟซีนสต็อปเซฟนี่ฮะเราจะให้เขาทำได้ยังไงครับวันนี้ผมอยากให้เฉพาะซีนเนี่ยปปส.ก็ทำจะไปบอกทหารตามชายแดนไปบอกตชด.ตามชายแดนไปบอกทหารเรือนปข.ไปบอกสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับท่านประธานครับผมก็คงคิดเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคิดเหมือนท่านประธานคิดเหมือนท่านนายกที่ทำไงจะทำให้บ้านเมืองนี้หมดจากยาเสพติดผมอยากให้ท่านประธานขับเคลื่อนอยากให้ท่านนายกขับเคลื่อนอยากให้รัฐมนตรียุติธรรมที่พูดวันนี้ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเพียงแต่ว่าให้สงสารคนในชนบทให้สงสารคนที่อยู่หาเช้ากินค่ำที่อยู่ในสภาพที่ต้องวันนี้ผมเคยกราบเรียนว่ามีบางหมู่บ้านที่จะหาคนสมัครอบต.ยังไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ต้องติดยาเสพติดทั้งหมดผมเห็นที่ธวัชบุรีทำได้ทำไมรัฐบาลเราจะทำไม่ได้ครับรัฐบาลเราทำได้ครับแต่จะทำจริงหรือเปล่าเพราะงั้นวันนี้ผมให้กำลังใจนะฮะงบตั้ง 6,000 ล้านมีทุกหน่วยงานมีทุกกระทรวงบางกระทรวง1หน่วยงานบางกระทรวงนั่นแล้วมีองค์กรอิสระคือสอบต.กับกรมตำรวจที่เป็นหน่วยงานที่รับงบและก็เพื่อแก้ไขปัญหาท่านประธานที่เคารพครับผมเคยเห็นคนหนึ่งที่ทำให้ยาเสพติดหมดไปและคนคนนั้นก็ออกมาแล้วแล้วทางรัฐบาลตอนนั้นไม่มียาเสพติดเลยครับที่พรรคไทยรักไทยเคยทำผมอยากให้ปรึกษาหน่อยครับว่าท่านทำยังไงยาเสพติดถึงหมดไปมันเป็นเวลาหลายปีไปแล้วครับแต่วันนั้นคนมีความสุขครับเราจะไปคิดว่าวันนี้ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นอะไรคิดแต่ว่าวันนี้ทำยังไงยาเสพติดถึงจะหมดไปจากโลกยาเสพติดที่ยังหมดไปมันต้องปราบปรามด้วยความรุนแรงครับปราบปรามด้วยความเด็ดขาดเพราะงั้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าลองปรึกษาบุคคลท่านนี้ดูท่านออกมาแล้วครับและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาผมไม่เอ่ยชื่อท่านประธานคงรู้พี่น้องคงรู้ทุกคนก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพขอกราบขอบคุณหน่วยงานทุกท่านที่เฝ้าอยู่ขอบคุณครับ
7: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1คณะรัฐธรรมประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจำนวน130คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านพลากรพิมพนิษฐ์ครับเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ฉบับนี้ครับท่านประธานครับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนกว่า 3.7 ล้านล้านบาทนี้เปรียบเสมือนน้ำมันถังใหญ่ครับที่จะนำพารถที่ชื่อว่าประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางที่กับผมลุกขึ้นมาในวันนี้ครับเพื่อมองหาจุดตรวจสภาพและอุดรอยรั่วเพื่อช่วยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อให้งบประมาณฉบับนี้ถูกใช้อย่างทรงประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดผ่านแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สภาแห่งนี้อาจจะยังไม่เคยพูดถึงครับท่านประธานข้อแรกครับเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับหน้าผาประชาชนวิกฤตเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างน่าใจหายจนโรงเรียนในต่างจังหวัดหลายๆโรงเรียนปิดตัวลงทุกปีครับท่านประธานสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเราห้ามปล่อยให้คนไทยไร้คุณภาพอย่างเด็ดขาดเราต้องเปลี่ยนงบประมาณจากการสร้างตึกสิ่งก่อสร้างมาเป็นการสร้างทุนมนุษย์ระดับพรีเมียมเพื่อไปแข่งกับเวทีโลกให้ได้ครับแต่เมื่อผมเจาะลึกลงไปดูงบประมาณของกระทรวงอว. ที่เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาสกิลมิดแมทหรือภาวะทักษะแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงานเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนจบเรียนได้งบจบได้งาน4ปี4ล้านคนของรัฐบาลกับถูกตัดงบประมาณอย่างรุนแรงที่สุดนั่นคือโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ที่จับคู่กับมหาวิทยาลัยกับเอกชนให้นักศึกษาเรียนคู่ควบคู่กับการทำงานจริงในบริษัทจบแล้วทำงานได้ทันทีครับท่านประธานปี2569เคยได้งบ557ล้านบาทแต่ปี2570นี้กลับเหลือเพียง127ล้านบาทหายไป 77.1% ในปีที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานเร็วที่สุดการตัดงบสร้างคนในวันนี้ที่คนเราน้อยลงแบบนี้จึงเป็นการจัดสรรงบประมาณในเวลาที่ผิดพลาดที่สุดครับท่านประธานแต่ในความห่วงใยนั้นกระผมต้องขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงบพัฒนาทักษะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขึ้นถึง 25.3% หรือกว่า273ล้านบาทเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากระทรวงขยับจากการวัดผลกิจกรรมสู่การวัดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงครับกระผมขอเสนอต่อสภาแห่งนี้ขอให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาทบทวนอัดฉีดงบประมาณผลิตบัณฑิตพันใหม่ของกระทรวงอว.กลับคืนมาคำถามคือเราจะเอางบมาจากไหนครับท่านประธานรัฐบาลต้องกล้าหาญที่จะนำแนวคิดดิจิตอลลีนหรือการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาลดขั้นตอนเพื่อตัดลดความสิ้นเปลืองของราชการมาใช้โยกงบประมาณสิ่งก่อสร้างทางกายภาพที่ว่างเปล่าในส่วนกลางอันเนื่องมาจากวิกฤตเด็กเกิดน้อยเปลี่ยนมาเป็นงบพัฒนาคนครับท่านประธานแนวทางที่สองครับคือนำงบประมาณที่ปรับลดได้ทั้งหมดมาสร้างแต้มต่อให้เมืองรองและคนตัวเล็กท่านประธานครับงบกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ดูสวยงามแต่พี่น้องในเมืองรองและภาคเกษตรกรรมกำลังรอคอยและตั้งคำถามว่าเม็ดเงินเหล่านั้นจะมาถึงพวกเขาเมื่อไหร่ครับท่านประธานพวกเขาเหล่านั้นต้องการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและซอฟต์พาวเวอร์ลงสู่เมืองรองเพื่อดึงศักยภาพท้องถิ่นกระจายความมั่งคั่งไม่ให้กระจุกตัวและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริงครับท่านประธานครับการพัฒนาคนกับเมืองรองไม่ใช่เรื่องที่ต้องแยกจากกันเพราะเงินก้อนนี้วิ่งสู่ภูมิภาคมันจะถูกนำไปใช้สร้างแต้มต่อให้เมืองรองและคนตัวเล็กผ่านการแก้ไขปัญหามะเร็งร้ายในท้องถิ่นนั่นก็คือปัญหายาเสพติดครับประเทศเรามีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ประมาณ 1.9 ล้านคนเกี่ยวข้องกับยาบ้าประมาณ 1.5 ล้านคนท่านประธานลองคิดดูครับว่าถ้าคน 1.9 ล้านคนนี้กลับมาทำงานได้โดยมีค่าแรงแค่ขั้นต่ำเพียงคนละ 10,000 บาทได้ปีหนึ่ง 230,000 กว่าล้านเม็ดเงินเหล่านี้ถูกหมุน 3-5 รอบใน1ปีจะกลายเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจมหาศาลมากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีท่านประธานครับแนวทางความคิดที่3ผมอยากเสนอให้ประเทศเราและสภาแห่งนี้เปลี่ยนตัวชี้วัดของการจับยาเสพติดว่าต้องจับผู้เสพได้กี่คนหรือตำรวจยึดยาบ้าได้กี่เม็ดแต่เราต้องเปลี่ยนการวัดผลที่ความสำเร็จว่าผู้เสพที่การผ่านการบำบัดแล้วกลับคืนสู่ชุมชนมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงในเมืองรองและไม่กลับมาเสพซ้ำอีกกี่คนผมชื่นชมกับรัฐบาลชุดนี้ในการตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในการตั้งศูนย์บำบัดทุกอำเภอครับท่านประธานครับมีอีกหนึ่งนโยบายที่ผมอยากเสนอในการตั้งศูนย์บำบัดทั่วประเทศทุกอำเภอครับรัฐบาลไม่ต้องลงทุนกับศูนย์บำบัดครับรัฐบาลสามารถเช่าโรงแรมหรือรีสอร์ทที่กำลังจะปิดกิจการลงเพื่อให้นำศูนย์นั้นมาเป็นที่บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดและเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแรงงานเพื่อพยุงวิกฤตของโรงแรมที่กำลังจะปิดตัวได้ประโยชน์ทั้งรัฐบาลเอกชนและประชาชนครับแนวคิดสุดท้ายครับวางแผนดีแค่ไหนแต่ถ้าเม็ดเงินเดินทางไปไม่ถึงกับพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดก็ไร้ความหมายล่าสุดเราเห็นการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณปีพ.ศ.2569ที่ต้องดึงงบกลับคืนคลังนับหมื่นล้านมันสะท้อนให้เห็นว่าราชการบางหน่วยงานกอดเงินไว้แต่ทำไม่ทันจนเงินค้างท่อประชาชนในส่วนภูมิภาคเสียโอกาสกับผมเสนอว่ารัฐบาลต้องเลิกใจดีกระทรวงไหนเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าในไตรมาสแรกปีถัดไปขอให้รัฐบาลตัดงบทันทีเพื่อต้อง
9: พื่อให้ระบบงบประมาณต่อไปของประเทศเราต้องขับเคลื่อนด้วยผลงานไม่ใช่ระบบโควต้าแบบเดิมๆครับท่านประธานท่านประธานครับทุกข้อเสนอแนะของผมในวันนี้ไม่ใช่คำตำหนิจากฝ่ายตรงข้ามแต่คือความปรารถนาดีจากเพื่อนร่วมทางที่อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศกับผมพร้อมจะลงคะแนนเสียงรับหลักการในวาระแรกกับร่างพรบฉบับนี้และยินดีจะนำแนวทางเชิญยุทธศาสตร์เหล่านี้ไปร่วมขับเคลื่อนต่อในชั้นกรรมธิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมขอบคุณครับ
10: ท่านสมาชิกคะเดี๋ยวจะขอสลับนะคะเป็นฟังทางไม่เห็นด้วยนะคะสองท่านแล้วก็กลับไปที่ฝั่งทางที่เห็นด้วยหนึ่งท่านนะคะต่อไปจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมชัยแล้วก็ท่านสิทธิพลนะคะแล้วก็จะไปที่ท่านอัครเดชนะคะจะได้มีเวลาเตรียมตัวกันนะคะเชิญท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมชัยค่ะ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนราษฎรผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งท่านประธานครับขณะที่พวกเราประชุมอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในทุกๆ1นาทีประชาชนของประเทศนี้ต้องร่วมกันจ่ายดอกเบี้ยภาระหนี้สาธารณะ 559,936 บาทผมใช้เวลาอภิปราย15นาทีเท่านั้นเองครับหนี้ก็จะเพิ่มไปเป็นอยู่ที่8ล้านกว่าบาทจ่ายดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ย8ล้านกว่าบาทภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น8ล้านกว่าบาทภายในเวลา15นาทีนี้เป็นหนี้ที่ประชาชนชาวไทยรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับและรายจ่ายตรงนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณปี70ผมเข้าไปศึกษาพิจารณาดูในรายละเอียดพบว่างบปี70ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปี69มากถึง 17% คิดเป็นภาระดอกเบี้ย 7.7% ของเม็ดเงินงบประมาณแล้วจะเหลือเงินลงทุนสักเท่าไหร่เชียวปี2570นั้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 69.36% ครับนี่คาดการณ์ในแง่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะโตต่ำกว่าเป้าหมายแล้วก็ในปี 3-4 ปีข้างหน้าอาจจะทะลุเพดานแต่ว่าในคาดการณ์ของรัฐบาลนั้นมองว่าจะบริหารจัดการได้ให้ต่ำกว่า70แต่จะปริ่มๆนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะทะลุเพราะว่าความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้น GDP จะต่ำกว่าเป้าหมายรายได้จะลดต้องไปกู้เงินเพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ตัดทอนไม่ได้มีโอกาสเกิดปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งท่านส.ส.หลายท่านก็ได้อภิปรายไปต้นทุนทางการเงินและการกู้เงินของภาครัฐและเอกชนจะแพงขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันได้ดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจไทยผ่านงบประมาณโดยเฉพาะงบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายที่มีปัญหาเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ของประเทศนี้การโกงการเลือกตั้งการซื้อเสียงนำมาสู่การซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการราชการที่เป็นตำแหน่งสำคัญอธิบดีผู้ว่าหรือแม้กระทั่งปลัดกระทรวงเราจะได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศมาบริหารงบปี70ได้อย่างไรมีงานวิจัยชี้ชัดนะครับไม่ว่าจะจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยสำคัญของประเทศนี้บอกว่าการทุจริตรั่วไหลจากเงินงบประมาณนั้นปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-5 แสนล้านบาท 2-5 แสนล้านบาทนะครับหากป้องกันตรงนี้ได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มประชาชนก็ไม่ต้องแบกรับภาระและจะมีเงินงบประมาณจำนวนมากที่หล่นหายไประหว่างทางเข้ากระเป๋าใครสักคนหนึ่งกลับคืนสู่โครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยากจนด้อยโอกาสผมพูดตรงนี้ผมเสียดายครับที่ท่านนายกและรัฐมนตรีคลังไม่มารับฟังด้วยตัวเอง แต่ถึงแม้ว่าท่านมารับฟังด้วยตัวเองผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าท่านจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมทางการเมืองที่จะพาตัดปฏิรูปการคลังของประเทศและแก้ไขปัญหาการทุจริตรั่วไหลของงบประมาณท่านประธานครับนอกจากหนี้สาธารณะที่แทบจะชนเพดานอยู่แล้วอย่าลืมว่ารัฐบาลเองก็มีหนี้ก้อนใหญ่ซ่อนอยู่ซึ่งสส.สิริกัญญาก็ได้พูดไปได้ชี้แจงไปแล้วภาระผูกพันจำนวนมากจากการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะกลายเป็นหนี้สาธารณะก้อนใหญ่เพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตครับท่านประธานครับนอกจากรายจ่ายในงบประมาณแล้วรัฐบาลยังมีภาระก้อนใหญ่สะสมอยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีคงค้างกว่า 1.13 ล้านล้านบาทนะครับ 1.13 ล้านล้านบาทตามมาตรา28พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่ผูกมัดต้องจ่ายในอนาคตอีกรัฐบาลสั่งให้ธนาคารของรัฐออกนโยบายออกมาตรการต่างๆแล้วตั้งงบชดเชยทีหลังแต่ปรากฏว่าเวลาชดเชยเนี่ยชดเชยไม่ตามที่ประกาศเอาไว้เลยปีงบประมาณ70นั้นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจลดลงกว่า 16,000 กว่าล้านบาทเทียบกับปีงบประมาณ69ลดลงถึง 28.1% ครับตรงนี้บ่งชี้ว่าท่านกำลังผลักภาระผูกพันไปในอนาคตถือเป็นการหย่อนยานทางวินัยทางการคลังอย่างยิ่งยกตัวอย่างธกส.ครับที่รัฐบาลค้างหนี้ธกส.มากกว่า 700,000 ล้านบาทเม็ดเงินตรงนี้พอๆกับเงินขาดดุลงบประมาณนะครับรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็เคยเบี้ยวหนี้ธกส.โยกงบชำระหนี้ไปใช้ดำเนินนโยบายประชานิยมแจกเงินอยู่บ่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยวิกฤตหนี้สาธารณะรออยู่ข้างหน้าแน่นอนภาระผูกพันจากมาตรการกึ่งการคลังผ่านธนาคารของรัฐตามโครงการของรัฐบาลต่อเนื่องกันมาอาจกลายเป็นกับดักระเบิดของหนี้ได้พวกเราทั้งหมดกำลังเดินสู่กับดักหนี้ครับทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนประชาชนเองก็มีระดับหนี้ครัวเรือนสูงนะครับเอามาเฉลี่ยประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยก้อนหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะตกคนละประมาณ 500,000 บาทต่อคนเมื่อบวกกับหนี้สาธารณะประมาณ13ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเฉลี่ยออกมาประชาชนทุกคนเนี่ยจะมีภาระหนี้ประมาณ 200,000 บาทต่อคนรวมแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะบวกหนี้ครัวเรือนทุกคนจะต้องแบกหนี้ 700,000 กว่าล้าน 700,000 กว่าบาทครับต่อคนนะครับงบประมาณ70ต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงจะแก้วิกฤตกับดักหนี้ได้ท่านประธานครับหนี้สาธารณะไม่ได้น่ากลัวหากกู้แล้วสามารถสร้างรายได้ในอนาคตต้องตอบให้ได้ว่ากู้ไปทำอะไรก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ไม่ใช่แบบพรก.เงินกู้400,000ล้านที่กู้เอามาแจกเพื่อบริโภคบอกว่ากู้จะมาปรับเปลี่ยนพลังงานแต่ยังไม่มีรายละเอียดปัญหามันหนักหน่วงพอๆกับหนี้สาธารณะเนี่ยก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างของงบประมาณซึ่งผมไปศึกษาดูจะมีรายจ่ายที่ยากต่อการตัดทอนจำนวนมากครับหากเราดูรายจ่ายประจำรวมๆแล้วคิดเป็น 79.5% นะครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดูตัวเลขตรงนี้นะครับเราจะมีโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยที่มีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายจ่ายลงทุนจะลดลงโดยรายจ่ายลงทุนปี70เนี่ยจะอยู่ที่ 20.8% แต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยจะพบว่าเกือบ 80% ของงบ70นั้นเป็นงบรายจ่ายที่ตัดทอนไม่ได้ครับเหลืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรเองได้จริงๆเนี่ย 20% เท่านั้นเองนี่คือปัญหาในเชิงโครงสร้างของงบประมาณครับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายประชาชนทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางบ้านดูโครงสร้างตรงนี้นะครับเรามีรายจ่ายที่ตัดทอนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายตามสิทธิ์รายจ่ายตามข้อผูกพันรายจ่ายพื้นฐานแล้วมันจะเหลือเงินนิดเดียวเท่านั้นเองครับที่จะลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศท่านประธานครับรายจ่ายแข็งตัวเช่นนี้ทางออกเดียวในทางการคลังก็คือการหารายได้เพิ่มขยายฐานภาษีแต่ในวันเดียวกันที่รัฐบาลเองก็ยังจะเก็บภาษีไม่พอในปี6970ก็จะขาดดุลงบประมาณเกือบ 800,000 ล้านบาทต้องหาแหล่งเงินมาชดเชยรัฐบาลยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของทุนข้ามชาติจำนวนมาก หลายกรณีรัฐบาลต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าอาจไม่คุ้มกับรายได้ภาษีที่เสียไปเพราะการลงทุนที่ไม่มีการจ้างงานมากพอไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วใช้เพียงประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกจ้างงานเล็กน้อยเท่านั้นไม่สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับเศรษฐกิจไทยและคนไทยมากนักท่านต้องไปดูนะครับว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างเต็มที่คุ้มค่ากับเงินภาษีที่เราเสียไปหรือไม่อัตราภาษีตอนนี้หลายประเทศก็แข่งขันกันให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในที่สุดเนี่ย OECD จึงเสนอแนวทางเพื่อหยุดการแข่งขันด้านภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนและป้องกันการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติที่อาจย้ายผลกำไรไปยังบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีภาษีต่ำโดยกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกคือ Global Minimum Tax ที่ 15% สำหรับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เรื่อง Global Minimum Tax 15% นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศมากมีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนมากเราวางยุทธศาสตร์หรือยังกระทรวงการคลังวางยุทธศาสตร์หรือยังกระทรวงพาณิชย์วางยุทธศาสตร์หรือยังว่าเราจะรับมือกับแนวทางนี้อย่างไรท่านประธานครับในแผนการคลังระยะปานกลางรัฐบาลตั้งเป้าจะขยายฐานภาษีเพื่อขยับประมาณการรายได้ต่อ GDP จากร้อยละ 14.9 ขึ้นไปอยู่ที่ 15.1% ใน4 ปีข้างหน้าอันนี้เป็นการคาดการณ์ที่อาจจะหลอกตัวเองนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพมาโดยตลอดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ไม่สามารถผมเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจะไม่สามารถปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามกรอบเวลาภาษีมูลค่าเพิ่มแวดเนี่ยเลื่อนการปรับมาหลายครั้งแล้วนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่ารัฐบาลอาจจะออกมาตรการลดหย่อนภาษีแนวประชานิยมเป็นระยะซึ่งหลายประเทศเขาจะไม่ทำกันนะครับเพราะมันอาจจะได้ความนิยมทางการเมืองแต่สร้างความเสียหายต่อวินัยทางการคลังและจะเป็นภาระต่อคนรุ่นต่อไปและจะทำให้เกิดปัญหาในการที่เราจะต้องไปตัดลดสวัสดิการที่สำคัญต่อไปนะครับรัฐบาลจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีทรัพย์สินให้ได้ตามเป้าหมายการออกแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็มีการกำหนดข้อยกเว้นและเพดานการจัดเก็บไว้ในระดับสูงขยายฐานภาษีให้ครอบเราสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่ารัฐบาลต้องขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนำเศรษฐกิจนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อสามารถเก็บภาษีเป็นฐานรายได้ในการพัฒนาประเทศต่อไปนี่คือสิ่งที่จะต้องทำท่านประธานครับหากรัฐบาลต้องการขยายฐานภาษีจริงมีหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงอย่างจริงใจในสภาแห่งนี้ก็คือภาษีทรัพย์สินประเทศที่พัฒนาแล้วจัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้ 1-3% ของ GDPแต่ไทยจัดเก็บได้น้อยกว่านั้นมากเพียง 0.2% ของ GDP เท่านั้นงบปี70คาดการว่าจะเก็บภาษีมรดกได้เพียง1,000 ล้านบาทเท่านั้นคำถามคือทำไมทุกคนรู้ดีครับว่าบรรดากลุ่มชนชั้นสูงเจ้าสัวมหาเศรษฐีทั้งหลายเสียภาษีน้อยเกินไปภาษีทรัพย์สินจะเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำรายงาน World Inequality Reportซึ่งเป็นรายงานสำรวจความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจสังคมทั่วโลกเนี่ยพบว่าในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มรายได้สูงสุด 10% ในประเทศไทยมีสัดส่วนทรัพย์สินสูงถึง 65% แต่กลุ่มรายได้ต่ำ 50% ล่างคน 50% ล่างในจำนวนมากนะครับมีทรัพย์สินรวมกันเท่าไหร่ทราบไหมครับท่านประธาน 3% เท่านั้นเองความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งถือครองทรัพย์สินและรายได้สูงสุดอันดับโลกผ่านมากว่า 40-50 ปีปัญหานี้ไม่เคยดีขึ้นเลยเพราะรัฐสภาแห่งนี้และรัฐบาลที่ผ่านๆมาเราไม่เคยใช้กลไกงบประมาณทั้งเครื่องมือภาษีและเครื่องมือมาตรการการใช้จ่ายแก้ปัญหาอย่างจริงจังซึ่งประเทศมีปัญหาติดอันดับโลกครับปัญหาความเหลื่อมล้ำประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำอย่างยุโรปเหนือจะมีระบบสวัสดิการครอบคลุมมีโครงสร้างภาษีที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีทรัพย์สินความเหลื่อมล้ำทำลายศักยภาพของคนไทยทำลายศักยภาพของประชาชนและปิดกั้นโอกาสคนส่วนใหญ่และทำให้ประเทศนี้ไม่ก้าวหน้าเติบโตขณะที่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยต้องแบกรับภาษีอย่างหนักแทนคนที่รวยมากๆมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีณที่จ่ายทุกเดือนชาวบ้านประชาชนต้องจ่ายแวดทุกครั้งที่ซื้อของคนกลุ่มนี้ไม่มีนักบัญชีไม่มีทนายไม่มีที่ปรึกษา โครงสร้างไม่มีโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนพอจะวางแผนเลี่ยงภาษีได้เขาจ่ายเต็มทุกบาททุกสตางค์แต่คนที่มีรายได้สูงมีอำนาจในประเทศนี้มีช่องทางที่มากกว่ากับขาดความรับผิดชอบต่อประเทศต่อส่วนรวมจ่ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นท่านประธานครับงบประมาณไม่ใช่เพียงแค่เอกสารแสดงรายรับรายจ่ายแต่มันคือคำตอบของคำถามที่ว่ารัฐบาลนี้กำลังเลือกข้างใครวันนี้ครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินในตัวเลขงบประมาณปี70ไม่ใช่แค่กรอบวินัยการเงินการคลังแต่เป็นทิศทางการบริหารการคลังประเทศกำลังส่งสัญญาณว่าประเทศเรากำลังมีคนส่วนใหญ่แบกรับต้นทุนอยู่ในขณะที่คนส่วนน้อยนั่งสบายๆคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันตั้งคำถามคือรัฐบาลได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังในการจัดเก็บรายได้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนท่านประธานครับผมไม่อาจรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ฉบับนี้ได้ประเทศของเราติดกับดักรายได้ระดับปานกลางมานานมากนะครับไม่มีประเทศไหนที่ติดกับดักนานขนาดนี้ผมมาทำงานทางการเมืองเพราะตรงนี้เพื่อให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่มาเพื่ออภิสิทธิ์เพื่อตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์เราต้องทำสิ่งนี้และจะต้องทำให้รัฐสภาแห่งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้มแข็งที่สุดประเทศจะเติบโตไม่ได้ถ้าคนจนถูกทอดทิ้งชนชั้นกลางถูกกดทับและไม่มีโอกาสในชีวิตขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ต่อไปท่านสิทธิพลวิบูลย์ธนากุล
12: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในโอกาสที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อสภาครับในประเด็นงบดูแลพวกการไทยโดยเฉพาะ SME ซึ่งในปี2570มีงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 18,000 ล้านต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าไปดูเฉพาะแผนงานยุทธศาสตร์พวกการ SME เฉพาะพบว่าในปีนี้ได้งบน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าไปดูในงบที่กระจายในทุกหน่วยงานจะพบว่างบเพื่อพวกการ SME นี่สูงขึ้นกว่าปีก่อนนะครับท่านประธานครับ SME คือพวกการกลุ่มใหญ่สุดของประเทศจ้างงานเยอะเลี้ยงครอบครัวเยอะเลี้ยงคนงานเยอะ SME ไทยเป็นอย่างไรเศรษฐกิจไทยก็เป็นแบบนั้นอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลจัดงบแบบนี้อย่าหวังชุบชีวิตเศรษฐกิจและผู้ประกอบการไทยเลยครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้ในแวดวงเศรษฐกิจเขาบอกว่าธุรกิจไทยหรือ SME ไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซอมบี้หรือบริษัทซอมบี้บริษัทซอมบี้คืออะไรบริษัทซอมบี้คือบริษัทที่ดำเนินกิจการไปโดยกำไรที่ได้ไม่พอเอาไปจ่ายดอกเบี้ยด้วยซ้ำไม่ต้องไปพูดถึงลดหนี้ลดเงินต้นหรือขยายการลงทุนใหม่ๆบริษัทเหล่านี้หากินไปวันๆกู้ตรงนั้นมาแปะตรงนี้หมุนหนี้ไปเรื่อยปัญหาคือธุรกิจพวกนี้ไม่ล้มไม่โตแต่ก็ไม่ฟื้นที่น่าเป็นห่วงเพราะทรัพยากรที่ใช้แต่ละวันทั้งแรงงานเงินทุนถูกใช้ไปกับธุรกิจที่ไม่มีอนาคตครับนี่คือซอมบี้ตัวอย่างที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีก็คือตัวเลขของสสวสสว.บอกว่าณไตรมาส1ของปีนี้มีถึง 94% ของ SME ที่อยู่ในภาวะไม่ทรงตัวก็กำลังขาดเงินทุนไม่ก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มนี้แหละครับที่เป็นซอมบี้หรือกำลังจะกลายเป็นซอมบี้เรียกว่าวันนี้ไม่ถึง 10% ของธุรกิจไทยที่กำลังขยายกิจการได้ณไตรมาส1ปีนี้อีกเช่นกันที่เป็นครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสที่ตัวเลขการปิดโรงงานสูงกว่าการเปิดโรงงานก็ต้องบอกว่าวันนี้คือวิกฤตของพวกการจริงๆแล้วก็ต้องถามไปยังรัฐบาลนะครับไม่รู้บริหารอย่างไรธุรกิจถึงลำบากกันขนาดนี้โดยเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจที่แย่กำลังจะตอกฝาโลง SME กลุ่มนี้จากที่อยู่ไม่ค่อยไหวให้ตายไปเลยภาวะสงครามที่ส่งผลให้ต้นทุนแพงขึ้นกำลังซื้อหดตัวปกติก็ขายของยากอยู่แล้วโดนแบบนี้จากเกือบตายได้ตายจริงๆที่สำคัญวันนี้ผู้ประกอบการเขาชอกช้ำกว่าเดิมจากนโยบายของรัฐบาลครับที่กำลังซ้ำเติมเขาเช่น ไทยช่วยไทยพลัสที่ SME ผู้ประกอบการที่มีรายได้2ล้านขึ้นไปซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่รายใหญ่เลยนะครับคนกลุ่มนี้เสียภาษีถูกต้องแต่เข้าโครงการไม่ได้ในทางกลับกันถูกแย่งลูกค้าไปด้วยมีอย่างน้อยขั้นต่ำ 200,000 ผู้ประกอบการผู้ประกอบการกลุ่มนี้เขากำลังรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กดีแต่กำลังถูกลงโทษหลังมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาร้านอาหารที่เข้ามาถึงสิทธิ์ลูกค้าน้อยลง 30-50% ในทางกลับกันต้นทุนแพงขึ้นสูงขึ้นค่าน้ำค่าเช่าค่าไฟค่าแรงเพิ่มขึ้นไป 20% ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เขาจึงมีคำถามว่าภาษีเขาช่วยใครภาวะซอมบี้ของธุรกิจไทยสะท้อนความล้มเหลวในการจัดงบประมาณเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจหรือ SME ของรัฐที่ผ่านมาครับคำถามคือวันนี้รัฐบาลกำลังจัดงบแบบไหนถ้าท่านยังจัดงบแบบเดิมก็คือล้มเหลวเพราะพิสูจน์แล้วว่าสร้างแต่ซอมบี้ไม่ได้พาธุรกิจไทยให้เติบโตได้เลยความล้มเหลวในการจัดงบเพื่อช่วยเหลือ SME ผมอยากแบ่งเป็น2ระดับครับ1ในแง่ภาพรวม2ในแง่แต่ละภารกิจในแง่ภาพรวมมีอย่างน้อย3เรื่องเรื่องแรกหน่วยงานช่วยเหลือ SME ทั้งซ้ำซ้อนทั้งกระจัดกระจายทำให้ใช้งบไม่มีประสิทธิภาพในปี70มีงบช่วย SME ทั้งสิ้น 18,000 ล้านกระจายไปในอย่างน้อย44หน่วยงานดังนั้นไม่ใช่ว่ารัฐบาลไทยไม่มีเงินช่วย SME นะครับคำถามคือใช้อย่างไรกับใช้เพื่อใครปัญหาที่2ครับดองงบโดยไม่สนความเดือดร้อนของ SME โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพคือสสว.มีโครงการหนึ่งที่ผมติดตามอภิปรายมาตั้งแต่เป็นสสใหม่ๆตอนงบปี67นั่นคือกองทุนสสว.ที่ของบไป 5,000 ล้านท่านทราบไหมครับจนถึงวันนี้ผ่านมา3ปีเพิ่งใช้ไป236ล้านหรือคิดเป็นไม่ถึง 5% งบนี้ควรใช้ให้หมดตั้งแต่ปี67พอใช้ไม่ทันก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนเป็น68ล่าสุดต้องใช้ในกันยา69ตอนนี้ดูทรงใช้ไม่ทันบอร์ดขอเลื่อนไปอีกเป็นใช้ในธันวา70ก็ไม่รู้รัฐบาลหรือสสว.ได้ไปดูไหมว่า SME เขาจะตายกันหมดแล้วแต่ท่านยังบริหารงบกันแบบนี้อยู่ท่านนี่ไม่ใช่กองทุนนะครับเป็นหน่วยงานอื่นท่านต้องคืนงบแต่พอเป็นกองทุนท่านไม่ต้องคืนท่านเลยงองดองงบไปเรื่อยๆนอกจากเอางบไปดองไม่พอที่ขอสภาไปแบบหนึ่งไปทำอีกแบบตอนแรกขอสภาไปบอกจะไปทำแมทชิ่งฟันไปช่วยเงินทุนผู้ประกอบการแลกเป็นหุ้นตอนนี้เอาไปทำอะไรไม่รู้มั่วไปหมดปี68เปลี่ยนไปทีหนึ่งบอกจะไปให้สินเชื่อตอนนี้ไม่เอาแล้วจะเอาไปแจกหน่วยงานอื่นให้ทำอบรมสัมมนาแทนดังนั้นสำหรับสสว.นะครับในงบกองทุน 5,000 ล้านผมอยากเสนอว่าในส่วนที่ยังไม่มีการใช้หรือตั้งงบผูกพันรัฐบาลควรออกกฎหมายเพื่อดึงเงินกลับมาแล้วเอาไปให้หน่วยงานอื่นที่เขาสามารถช่วย SME ได้เร็วกว่าหรือดีกว่าอยากตั้งคำถามไปยังสำนักงบประมาณด้วยครับปกติสำนักงบเวลาจะจัดสรรงบท่านต้องดูเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ว่ามีเท่าไหร่คำถามคือสำนักงบได้ไปดูหรือไม่ทำไมยังให้งบเขาอีกปีนี้ก็ขอมาอีก500กว่าล้านทั้งที่ไม่ควรได้แล้วท่านประธานครับนอกจากภาพรวมที่ว่าแย่แล้วพอมาดูในแต่ละภารกิจก็แย่ด้วยอยากให้ท่านประธานนึกภาพตามนะครับ SME แต่ละคนกว่าจะโตได้เนี่ยเขาต้องการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลแล้วรัฐบาลช่วยเขาได้แค่ไหนเช่นยามที่ SME เขายังเป็นรายเล็กอยู่เนี่ยเขาต้องการเงินทุนพอโตมาหน่อยเนี่ยเขาต้องการจะเก่งขึ้นให้แข่งขันได้เขาก็ต้องการความเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องการการพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถพอผลิตของออกมาขายสิ่งที่เขาต้องการคือได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกสินค้าจากต่างชาติเข้ามาทุ่มตลาดตัดราคาจะไปขายของออนไลน์ก็ไม่อยากถูกแพลตฟอร์มเอาเปรียบโตขึ้นมาอีกนิดมีนวัตกรรมก็อยากให้รัฐสนับสนุนคุ้มครองเขาเอาง่ายๆแค่นี้งบ70ยังให้เขาไม่ได้เลยครับเรียกว่าไม่แปลกใจที่พวกการไทยสุดท้ายดุไปวันๆพออยู่ได้ไม่ตายแต่ไม่โตไม่มีอนาคตนี่คือซอมบี้เอาเรื่องแรกครับประเด็นเรื่องเงินทุนสาเหตุสำคัญข้อหนึ่งเลย ที่บริษัทซอมบี้ส่วนใหญ่เผชิญต้องพึ่งหนี้นอกระบบทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงวันนี้มากกว่า 40% ของ SME ต้องพึ่งหนี้นอกระบบครับอันนี้คือตัวเลขจากสสว.คนที่เราควรฝากความหวังเรื่องนี้ก็คือบสย.ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทำได้ดีรัฐควรสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกนะครับปีนี้ได้งบไป 8,000 ล้านสิ่งที่รัฐควรทำคือควรอนุมัติโครงการใหม่ให้บสย.โดยเน้นให้มุ่งเป้าไปที่รายย่อยมากขึ้นทำไมต้องพูดอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างปี68บสย.ทำได้ดีในแง่จำนวนลูกค้าที่เป็นรายย่อยคือประมาณ 75% หรือ3ใน4ของลูกค้าทั้งหมดแต่พอไปดูในแง่สัดส่วนพอร์ตลูกค้ารายย่อยเนี่ยคิดเป็นเพียง 8% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกันเท่านั้นกลับกันนะครับ 6% ที่เป็นผู้กู้รายใหญ่มีสัดส่วนวงเงินของพอร์ตถึง 40% ดังนั้นสิ่งที่อยากฝากก็คืออยากให้บสย.เน้นลงไปช่วยรายย่อยจริงๆมากขึ้นและตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมอภิปรายกองทุนสสว. 5,000 ล้านที่เอาไปดองไว้นะครับถ้าเอามาให้บสย.บริหารก็น่าช่วย SME ได้อีกเป็นแสนรายนอกจากนี้อยากฝากรัฐบาลนะครับท่านควรให้ความชัดเจนกับอนาคตของบสย.ด้วยจะเอายังไงยังต้องไปรวมกับนักกล้ามั้ยคนที่อยู่บสย.เขาจะได้รู้อนาคตตัวเองท่านประธานครับถัดมาสาเหตุของบริษัทซอมบี้คือไม่มีประสิทธิภาพแข่งไม่ได้แต่การช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่ยังเน้นไปที่การอบรมคำถามคือเพิ่มประสิทธิภาพให้ SME ได้จริงไหมตัวอย่างอันนี้ครับจากกองทุน 5,000 ล้านของสสว.มี25โครงการงบ765ล้านบาทท่านโฆษณาว่าจะช่วย SME ได้ถึง 12,312 รายแต่พอไปดูไส้ในนะครับเป็นอบรมไปแล้ว 7,580 รายหรือคิดเป็นมากกว่า 60% คำถามคืออบรมแบบนี้มันเพิ่มช่วยประสิทธิภาพให้ SME ได้จริงหรือแล้วถ้าไปดูงบทุกกระทรวงทั้งในปี70และก่อนหน้าจะพบว่ามากกว่า1ใน3ของงบที่เขียนว่าเพื่อช่วย SME เนี่ยหรือปีหนึ่งประมาณ 2,000 ล้านเน้นไปที่อบรมที่สำคัญคือ KPI เกือบทุกโครงการเน้นตั้งแบบประเภทผ่านแน่ๆไม่ต้องพิสูจน์ว่า SME ดีขึ้นไหมมีผลิตภาพดีขึ้นไหมตัวชี้วัดเช่นจำนวนผู้เข้าอบรมอันนี้เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งเลยมากกว่า 80% ของโครงการตั้ง KPI คือจำนวนผู้อบรมที่เหลือวัดจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นบ้างมีการทำ pre-test post-test หรือวัดจากความพึงพอใจแอร์เย็นไหมโรงแรมดีไหมอาหารอร่อยไหมเรียกว่า KPI ที่ตั้งไว้ไม่สะท้อนผลลัพธ์ธุรกิจใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญโครงการเหล่านี้ทำซ้ำทุกปีไม่เคยมีการประเมินปัญหาเรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเราเสียงบอบรมไปแล้ว 20,000 ล้านบาทคำถามสำคัญคือเรากำลังอบรม SME ไปเป็นอะไรดังนั้นสิ่งที่อยากฝากให้รัฐบาลปรับปรุงคือทุกโครงการสำหรับ SME เนี่ยท่านต้องปรับตัวชี้วัดและประเมินผลใหม่อันนี้ผมไปทำการบ้านมาให้ท่านเป็นข้อเสนอแนะของ OECD ด้วยท่านต้องปรับตัวชี้วัดและประเมินผลโดยผูกกับผลลัพธ์ธุรกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการทำกำไร

ับถูกสินค้าต่างชาติเข้ามาทุ่มตลาดตัดราคาแต่รัฐกลับให้งบประมาณเรื่องนี้น้อยไปปี70กรมการค้าต่างประเทศได้งบเพื่อดำเนินมาตรการปกป้องการค้า 4.5 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วที่ได้ 6.11 ล้านบาทในส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็น้อยลงเหลือ 4.2 ล้านจากเดิมได้ 4.5

0: รมการเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มทั้งประเด็นค่า GP และเงื่อนไขต่างๆรัฐควรเข้าไปดูเข้าไปช่วยเขาแต่อยากฝากว่าอย่าทำแบบนี้ครับเช่นโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่ไปใช้งบกลางตามมติครม.11 เมษาที่ผ่านมางบ80ล้านท่านเอาไปช่วยยังไงครับท่านเอาไปช่วย SME ได้ 2,000 รายให้ไม่ต้องจ่ายค่า GP ให้คูปองจัดส่งฟรีให้โค้ดส่วนลดไปทำงบประชาสัมพันธ์จ้างอินฟลูทำไมไม่ควรทำแบบนี้ครับเพราะถ้าท่านไปดูจำนวนผู้ขายบนแพลตฟอร์มเอาแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมนะครับเอาจำนวนน้อยสุดเลยมีผู้ประกอบการสัก 500,000 รายนั่นหมายความว่าท่านกำลังช่วยผู้ประกอบการ 2,000 รายจาก 500,000 รายหรือที่เป็นเพียงประมาณ 0.4% ของผู้ประกอบการที่เขาค้าขายและถูกเอาเปรียบอยู่การที่รัฐช่วยแบบนี้จึงไม่ถูกจุดช่วยผู้ประกอบการได้เพียงหยิบมือเดียวและที่สำคัญงบนี้ที่ท่านตั้งไว้ก็คือช่วยแค่เดือนเดียวดังนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลนะครับเพื่อประหยัดงบและช่วยถูกจุดผู้ประกอบการทุกรายทุกคนได้ประโยชน์ได้ความเป็นธรรมคือท่านต้องกล้าเข้าไปกำกับแพลตฟอร์มทั้งเรื่อง GP และเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เป็นท่านท่านทราบหรือไม่ครับ3ปีที่ผ่านมาค่า GP เฉลี่ยขึ้นมาแล้ว10เท่าจาก 3% เป็น 30% สุดท้ายครับรัฐบาลพูดตลอดอยากเห็นผู้ประกอบการบ้านเรามีนวัตกรรมแต่ต้องบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำตัวสนับสนุนเขาเลยในทางตรงกันข้ามท่านทำตัวเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของ SME ด้วยซ้ำปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำขอจดทะเบียนค้างอยู่เท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ 40,000 คำขอขณะที่5เดือนแรกของปีนี้ก็มีมาขอใหม่เพิ่มอีก 31,000 กว่าคำขอเรียกว่าของเก่าที่ค้างก็เยอะของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็มากแต่พอไปดูตัวชี้วัดที่กรมเขียนมาน่าเป็นห่วงเช่นโครงการเสริมแก่งธุรกิจด้วยการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงบมา32ล้านท่านเขียนตัวชี้วัดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการจดทะเบียนที่ 20,000 คำขอเท่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าผู้การเห็นแบบนี้แล้วเขาจะต้องรออีกนานแค่ไหนก่อนจะได้ขึ้นทะเบียนนะครับลีกตัวอย่างที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรปรับตัวชี้วัดเช่นโครงการยกระดับระบบปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญางบ41ล้านท่านเขียนตัวชี้วัดว่าอะไรครับทำระบบให้ได้1ระบบทำระบบให้เสร็จให้ประชาชนพอใจเพิ่มขึ้น 10% ให้เจ้าหน้าที่ทำงานไวขึ้น 10% ท่านควรปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการครับวันนี้ถ้าผู้ประกอบการเขาอยากขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประเภทออกแบบเนี่ยถ้าเทียบกับในอาเซียนด้วยกันเอาเฉพาะประเทศที่เขามีกระบวนการตรวจเหมือนกันคือตรวจสอบความใหม่วันนี้ประเทศไทยนานสุดนะครับ24เดือนเวียดนาม16เดือนมาเลเซีย8เดือนอินโด10เดือนลาว6เดือนดังนั้นตัวชี้วัดที่ท่านควรจะเป็นก็คือท่านควรปรับเป็นคำขอค้างสะสมท่านจะลดให้ได้เท่าไหร่ระยะเวลาพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญารายประเภทท่านจะลดให้ได้เหลือเท่าไหร่หรือจำนวนคำขอที่พิจารณาเกินกรอบรามาตรฐานท่านจะลดให้ได้เท่าไหร่นี่สิครับคือตัวชี้วัดที่ควรจะเป็นผมก็อยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนการทำงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นขณะเดียวกันก็อยากเห็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมากกว่านี้ท่านประธานครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากสะท้อนไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับงบปี70ยังไม่สามารถชุบชีวิตเศรษฐกิจและ SME ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ SME วิกฤตจริงๆเพราะอะไรครับเพราะในงบ70ยังมีสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ท่านทำดองงบไม่สนความเดือดร้อน SME ส่วนใหญ่เข้ามาถึงเงินทุนรัฐยังจัดสรรงบให้น้อยไปงบส่วนใหญ่เป็นเน้นอบรมที่ตัวชี้วัดไม่ผูกกับผลลัพธ์ธุรกิจขณะที่ SME ถูกสินค้าต่างชาติทุบตลาดท่านกลับจัดงบให้น้อยไปที่สำคัญรัฐยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของ SME อยากให้รัฐบาลนะครับดึงเงินกองทุนของสสว.ที่ไม่ใช้กลับคืนให้หน่วยงานอื่นที่ช่วยเหลือ SME ได้ดีกว่าอนุมัติโครงการใหม่ๆให้บสย.ครับโดยเน้นมุ่งไปช่วยรายย่อยจริงๆมากขึ้นทุกโครงการช่วยเหลือ SME ควรประเมินผลโดยผูกกับผลลัพธ์ของธุรกิจจริงๆที่สำคัญไปเพิ่มงบปกป้องเขาจากความไม่เป็นธรรมจากสินค้าต่างชาติที่เข้ามาทุ่มตลาดและไปดูแลเขาในเรื่องลดอุปสรรคในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่านประธานครับด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาผมขอให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรงบเพื่อช่วยเหลือ SME อย่างจริงจังหากรัฐบาลหวังจะชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยการใช้งบต้องมุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ทั้งหมดนี้เพื่อคืนโอกาสคืนชีวิตให้พี่น้องผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โลดแล้วก็จะต่อด้วยท่านนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีนะคะเตรียมตัวด้วยค่ะ

0: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชภูมิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตได้อภิปรายนะครับในงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีนำเสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้นะจริงๆแล้วร่างงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยของรัฐบาลที่เสนอมาเนี่ยนะครับมีจุดแข็งหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาผมเองก็จำกัดนะครับเราก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยหลายท่านนะครับที่จะมาอภิปรายให้เห็นถึงข้อดีแล้วก็จุดแข็งของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นี้ที่จะได้นำพาประเทศของเรานะครับให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาปากได้หลังจากที่เรากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าก็ดีผมเองวันนี้เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยก็พูดเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นเรื่องนึงที่ผมเองนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในการที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ฐานรากหรือคนตัวเล็กซึ่งรัฐบาล นั้นนะครับนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะครับได้เสนองบประมาณรายจ่ายปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบฐานรากของระบบเศรษฐกิจผมจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็อยากจะนำเรียนท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าระบบเศรษฐกิจฐานรากนั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับระบบเศรษฐกิจฐานรากนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนในระดับชุมชนและก็ท้องถิ่นโดยอาศัยทรัพยากรภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมดั้งเดิมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นหัวใจของชุมชนในการที่จะเอาจุดเด่นของแต่ละชุมชนนะครับมาสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นนโยบายของรัฐที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมนะครับเพื่ออะไรครับท่านประธานเพื่อลดเศรษฐกิจกระแสหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลไกแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรากหญ้าได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเรียนกับท่านประธานว่าผมเห็นจุดแข็งของงบประมาณปี70นี้ที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนในเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจฐานรากนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3อย่างครับท่านประธาน1ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับ2ก็คือการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากอย่างที่ผมเรียนท่านประธานนั่นคือภูมิปัญญานะครับแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมตลอดจนถึงทรัพยากรในท้องถิ่นแล้วก็3ก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ดังนั้นผมมีตัวอย่างอยู่อันนึงครับสมัยผมเป็นประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมขอทางไฟโสดได้ขึ้นภาพนิดนึงครับผมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายครับนี่คือตัวอย่างของเศรษฐกิจฐานรากครับที่สำคัญที่วันนี้เนี่ยเรามีอยู่หมื่นกว่าแห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับ 13,000 กว่านะครับแต่ว่าจริงๆเรามีเยอะกว่านี้นะครับเพราะอันนี้เนี่ยดูแลโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนจริงๆเรามีหลายกรมที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีอยู่ข้างบนนะครับท่านรัฐมนตรีปิยรัตน์ ปิยภัยรัตน์นะครับซึ่งดูแลกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยนะครับวันนี้เนี่ยท่านก็มีนโยบายในการดูแลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็กรมประมงก็ดีอีกหลายหน่วยงานครับเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นก็คือชุมชนท่าเดือซึ่งใช้ผลมะเดื่อเนี่ยมาสกัดเป็นไวน์นะครับมาทำสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนว่าจะเป็นสบู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูนะครับหรืออย่างเป็นไวน์ที่ผมบอกนะครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วทั่วประเทศนี่มีหลายอย่างครับท่านประธานนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปมะนาวการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ GI ก็ดีไม่ได้ก็ดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มวันนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับได้มีการเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมตรงนี้ท่านประธานครับตอนแรกเนี่ยผมก็มาดูครับว่าเอ๊ะทำไมงบประมาณโดยภาพรวมเนี่ยของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยปี69นะครับได้ 3,920 ล้านปี70ได้ 3,522 ล้านตอนแรกเห็นลดไป 10% ก็นึกว่ารัฐบาลไม่ได้ความสำคัญแต่จริงๆผมไปดูไส้ในท่านประธานครับก็คือใช้หลักการคือรีดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อรีดไขมันก็คือหลักการของการทำงบประมาณคือโครงการไหนที่ทำมาแล้วคิดว่าไม่มีประสิทธิภาพก็หน่วยงานของรัฐก็ต้องตัดทิ้งไปเอาโครงการที่คิดว่ามีประสิทธิภาพ นะครับมาทำต่อแล้วก็เอาโครงการที่คิดใหม่ขึ้นมาแล้วคิดว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมาเริ่มทำให้กับพี่น้องประชาชนก็เข้าหลักเกณฑ์ครับในส่วนของ 10% เนี้ยนะครับก็ตัดโครงการนะครับที่ไม่มีความจำเป็นนะครับหรือทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทิ้งไปเอางบประมาณเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็ผมมาดูไส้ในเราได้งบประมาณมาเพิ่มเติมในส่วนของ OTOP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้งบประมาณเพิ่มมาอีกประมาณ100 กว่าล้านจาก1,000 กว่าล้านนะครับตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่ผมยกให้ท่านประธานดูแล้วก็เพื่อนสมาชิกดูเนี่ยก็คือวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดหนองคายที่บ้านท่าเดือเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งในอีก10,000-20,000ตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์นะครับไม่ว่าการรวมตัวในเรื่องของชมรมต่างๆในการแปรรูปสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับที่จะต้องรองงบประมาณตรงนี้เนี่ยเข้าไปทำอะไรครับท่านประธานครับเข้าไปทำ3 อย่างครับ1ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์2ก็คือเรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่าย3เรื่องของทุนครับในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการสร้างรายได้เราก็จะนำงบประมาณตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทำเรื่องของ OTOP Skill นะครับการพัฒนาองค์ความรู้ในการยกระดับให้มีความร่วมสมัยสู่ความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่อาหารสากลแล้วก็เรื่องของการทำหัตถกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สากลและตลอดจนการส่งเสริมการแปรรูปในเรื่องของทรัพยากรชุมชนทั้ง5 โครงการเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยได้เติมงบประมาณจาก1,000 กว่าล้านเนี่ยเติมเข้าไปอีก100 กว่าล้านนะครับเพื่อให้สินค้าชุมชนในเศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ไปสู่สากลได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังนะครับอย่างวายเนี่ยครับท่านประธานไปที่ต่างประเทศท่านไปญี่ปุ่นเวลาท่านเดินทางไปเมืองไหนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไปดูว่าสาเกเนี่ยผลิตมาจากเมืองไหนเพราะว่าสาเกที่ผลิตมาจากสายพันธุ์ข้าวในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยให้รสชาติไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีผลไม้หลายอย่างนะครับอย่างราชบุรีผมเนี่ยนะครับนอกจากจะมีมะนาวนะครับที่ปลูกแล้วก็ยังมีสับปะรดที่สวนผึ้งนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมที่ดำเนินสะดวกนะครับที่บ้านโป่งก็มีอ้อยนะครับเป็นอ้อยน้ำหวานนะครับทานแล้วเนี่ยติดใจเลยนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยมีมะยงชิดสิ่งต่างเหล่านี้คือพืชผลทางการเกษตรถ้าเราขายเป็นสินค้าเกษตรเราก็ขายได้ราคาที่อาจจะต้องพึ่งตามฤดูกาลนะครับหรือกลไกการตลาดเมื่อหมดฤดูกาลสินค้าค่อยขึ้นแต่ถ้าเรามาแปรรูปยกระดับมูลค่าสินค้าทางการเกษตรนะครับไปแปรรูปเป็นสุราชุมชนซึ่งรัฐบาลหรือสภาที่แล้วเราก็ร่วมกันในสภาแห่งนี้ครับได้แก้กฎหมายทำสุราชุมชนให้ชุมชนสามารถผลิตสุราได้เราก็เอาสินค้าเกษตรเหล่านี้ครับไปแปรรูปเพื่อยกระดับสินค้ามูลค่าเพิ่มวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะครับได้จัดสรรงบประมาณลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับนะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้ในรูปแบบของ OTOP นะครับให้สินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นปรับเรื่องของแพคเกจจิ้งปรับปรุงเรื่องของการแปรรูปปรับปรุงเรื่องของคุณภาพในการส่งเสริมให้สามารถส่งออกได้แล้วก็กระจายไปยังตลาดต่างประเทศแล้วก็กระจายไปเพื่อให้คนไทยได้ส่งเสริมสินค้า Made in Thailandนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดเด่นอีกอันนึงในงบประมาณอันนี้ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่เราเองนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเห็นนะครับเรื่องของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเกษตรกรแรงงานผมพูดเสมอท่านประธานครับรัฐบาลเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยเราดูง่ายๆครับผมเป็นส.ส.เขตอยู่ราชบุรีอยู่ที่บ้านโป่งนะครับดูว่าเกษตรกรของเรามีเงินในมือเพิ่มหรือเปล่ามีแรงซื้อเพิ่มมากไหมผู้ใช้แรงงานนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือพี่น้องอยู่ในชุมชนตัวเล็กๆหรือรากหญ้าเนี่ยมีกำลังซื้อไหมถ้าฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลให้การส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับทำให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ก็จะลดการเหลื่อมล้ำนะครับทางเศรษฐกิจได้แล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้ฉะนั้นด้วยสิ่งต่างๆที่ผมได้อภิปรายให้ท่านประธานได้รับฟังมานั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่างบประมาณร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี70ที่รัฐบาลเสนอเข้าสภานั้นได้เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนตัวเล็กได้เห็นความสำคัญของพี่น้องรากหญ้าจริงๆในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจึงเห็นควรครับที่จะสนับสนุนให้สภาแห่งนี้ได้ผ่านร่างงบประมาณปี70เพื่อให้รัฐบาลได้เป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีแล้วต่อด้วยท่านการดีเลียวไพโรจน์นะคะ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนาวากาศเอกอาทิคุณคงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1พรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ขออนุญาตท่านประธานร่วมอภิปรายนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศณสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในประเด็นเศรษฐกิจและสังคมครับท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงครับว่าประเทศไทยกำลังก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเราไม่ได้ใช้กำลังคนเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับในอดีตนะครับแต่เรากำลังถูกท้าทายจากสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับและเรากำลังถูกท้าทายจากยานยนต์อัจฉริยะ EV รวมถึงระบบปฏิบัติการนะครับออโตเมชันหรือระบบการอัตโนมัติและโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่เข้ามาแทนที่นั่นเองท่านประธานครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำเราไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่และไปเท่าเทียมทัดเทียมกับนานาประเทศนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงสิ่งหนึ่งครับท่านประธานและปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในระบบต่างๆนะครับถ้าเรายังนิ่งเฉยครับสิ่งที่จะตามมานะครับเรายังไม่ใส่อาวุธเติมอาวุธทักษะให้กับแรงงานพี่น้องประชาชนของประเทศไทยของเรานะครับอย่างเร่งด่วนผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะมาทดแทนแรงงานคนของเราคือ AI และสิ่งที่ผมกล่าวถึงนั่นเองนะครับเรายังมีปัญหาในเรื่องของการผลิตบุคลากรผลิตแรงงานไม่ตรงกับตลาดความต้องการนะครับท่านประธานครับสำคัญที่สุดครับเรากำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เรากังวลก็คือคนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกสภาพร่างกายจะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรัฐบาลจะไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของรัฐบาลได้อย่างไรอย่างเท่าเทียมรวมถึงนะครับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมด้วยนะครับท่านประธานครับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสกิลบิดนะครับ e-workforce ecosystem platform upskill reskillจึงถูกขับเคลื่อนร่วมกับนโยบาย10พลัสในพลัสที่4การเรียนอย่างเท่าเทียมของรัฐบาลนะครับท่านประธานครับผ่านอะไรครับผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ครับนะครับผ่านแผนงานอยู่2แผนงานครับแผนงานแรกก็คือแผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตนะครับซึ่งมีงบประมาณถึง 34,540 ล้านบาทเศษนะครับและอีกแผนงานนะครับเป็นแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อยู่ที่ 32,62 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งถ้าเราเทียบเคียงครับท่านท่านเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมาปี69นะครับจะเห็นว่าในแผนพัฒนาคนในแผนแรกลดถึงเกือบ 10% ครับและในแผนที่2เกือบ 14% ที่ลดลงนั่นอาจจะเกิดจากสาเหตุของการที่สถานะทางการเงินการคลังหรือเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับต้องใช้การรัดเข็มขัดนะครับจึงมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรลดลงหรือนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพี่น้องหน่วยงานรับงบประมาณที่เสนองบประมาณเข้ามานะครับร่วมกันรีนร่วมกันกระจัดไขมันทางด้านงบประมาณออกจนกระทั่งทำให้เกิดความแม่นยำและตรงจุดนะครับซึ่งเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระผมดีใจนะครับว่างบประมาณของเราได้ถูกใช้ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะครับการพิจารณาร่างงบประมาณงบประมาณนะพรบ.งบประมาณฉบับนี้นะครับท่านประธานครับสิ่งที่เราต้องดูต่อไปหลังจากมีแผนงานครบแล้วนะครับเราจะต้องดูว่าโครงการใดที่ตอบโจทย์ปัญหาตอบโจทย์วิกฤตและสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับผมมีเวลาจำกัดนะครับจะขออนุญาตยกตัวอย่างในรายละเอียดทั้ง 2-3 โครงการนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากรู้สิ่งแรกที่ผมอยากเห็นนะครับก็คือพี่น้องของกระผมเนี่ยทั่วประเทศนะครับจะเข้าสู่ระบบแรงงานได้อย่างไร จะเข้ามาเรียนรู้ระบบแรงงานได้อย่างไรจะเข้ามาศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมจะเข้ามาจ็อบแมทชิ่งหรือการจับคู่งานได้อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นซึ่งผมเห็นแล้วมีแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเรียกว่า e-workforce ecosystem platform นะครับซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยได้ทำเป็นโปรโตไทป์หรือได้ทำเป็นตัวอย่างไว้และเป็นต้นแบบนะครับจะสังเกตว่ามีงบประมาณที่ขอมาในโครงการนี้เพียง19ล้านในปีที่ผ่านมาและปีนี้70มีเพียงแค่17ล้านเท่านั้นเองในอนาคตข้างหน้าครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการขยายและน่าจะมีการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของแพลตฟอร์มดังกล่าวให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญของประเทศนะครับที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายได้เข้าถึงได้นะครับลดความเหลื่อมล้ำลงอย่างแน่นอนครับท่านประธานอีกโครงการนึงครับเป็นโครงการที่ต้องขอชื่นชมครับอันนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าเรียนได้งบจบได้งานเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานครับท่านประธานครับก่อนที่เขาจะของบประมาณเนี่ยมีการทดสอบทดลองมีการเรียกนะครับกลุ่มแรงงาน3กลุ่มซึ่งนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับซึ่งได้แก่กลุ่มนอกระบบนักเรียนนอกระบบนะครับซึ่งมาเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 1,100 กว่าคนท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราติดอาวุธทางทักษะเพิ่มเติมให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถไปสมัครงานและทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มเปราะบางอันนี้เป็นกลุ่มสำคัญมากครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการเรื่องนี้ครับถึง 20,000 กว่าคนที่มาเข้าร่วมนะครับหลังจากที่เขาผ่านการฝึกอบรมแล้วนะครับท่านประธานยุคใหม่ครับเราไม่วัดที่เอาพุทธเราวัดที่เอาคำเอาคำคืออะไรครับเอาคำคือผลลัพธ์ครับเราไม่วัดที่จำนวนเราวัดว่าเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสร้างประโยชน์ได้จริงได้ยากได้หรือไม่นะครับมีการทำงานแนวใหม่นะครับจากการดำเนินการของโครงการนี้นะครับกลุ่มเปราะบางสามารถเพิ่มรายได้ต่อคนต่อเดือนถึง 10,000 บาทเศษนี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับและเป็นโครงการที่ดีนะครับในส่วนของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบก็เช่นเดียวกันครับสามารถเพิ่มรายได้ต่อคนต่อเดือนถึง 1,100 บาทนะครับสำหรับปีนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ของบประมาณมา193ล้านบาทซึ่งผมมองว่าไม่เยอะเลยครับนะครับได้นะครับท่านประธานครับอีกหนึ่งโครงการครับซึ่งปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ฉบับนี้นะครับการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงนะครับแปลความง่ายๆครับท่านประธานผ่านระบบ PPP Public Private นะครับ Partnership นั่นเองหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ครับเอกชนกับภาครัฐร่วมกันออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตคนที่เราต้องการไปทํางานในสถานประกอบการและสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการนั่นเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะไปรับน้ำหนึ่งใหม่กับการรับคนเข้ามาทํางานอันนี้แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนครับท่านประธานแก้ปัญหาเรื่องการผลิตคนไม่ตรงกับงานตามที่ผมได้นําเรียนในเบื้องต้นนะครับท่านประธานครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสุดท้ายนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ฉบับนี้นะครับจะถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเราไปใช้ในที่เหมาะที่ควรถูกเวลาถูกที่ถูกทางและใช้อย่างโปร่งใสท่านประธานครับผมเชื่อมั่นว่าร่างราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้นะครับจะไม่ทำให้ประเทศไทยตกกระบวนในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของระบบ AI นะครับและจะลดความเหลื่อมล้ำมอบโอกาสให้แก่เยาวชนนอกระบบกลุ่มเปราะบางและพี่น้องแรงงานอิสระอีกหลายหมื่นคนครับได้ลืมตาอ้าปากและยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองรวมถึงในระดับชาตินะครับก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอารยประเทศได้นะครับก็กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับร่วมกันผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ฉบับนี้ด้วยกันครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านการดีเลียวไพโรจน์แล้วก็ต่อด้วยท่านวีรยุทธ์ก การชูฉัตรนะคะ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมาได้ลำดับพอดิบพอดีเลยนะคะเพราะดิฉันกำลังจะเสนออีกแง่มุมนึงว่าไทยกำลังตกขบวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดิจิทัลและเทคโนโลยีค่ะถ้าย้อนกลับไป1ใน5ทีที่ท่านรองนายกได้กรุณาเล่าไปเมื่อเช้านี้นะคะทีที่อยากจะพูดถึงคือที transformationเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและภาครัฐผ่านการลงทุนคนดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ทักษะและกฎหมายเพื่อการแข่งขันเอาประเด็นนี้ค่ะดิฉันขอใช้10นาทีนี้มัดรวมเศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีที่อยู่ในพ.ร.บ.งบประมาณปี70นี้นะคะทุกท่านคะดิฉันกำลังมองว่าวันนี้งบประมาณที่เรากำลังดูนี้คืองบไร้อนาคตมาดูค่ะข้อที่1งบนี้เป็นงบที่กระจายซ้ำซ้อนและไร้ทิศทางจริงไหมอย่าเพิ่งตอบนะคะแปะไว้ในใจก่อน2งบนี้มีคำว่า AI ติดป้ายปลอมของไม่ตรงปกหรือเปล่า3งบนี้จะทำให้ไทยตกขบวนโลกจริงหรือไม่น่าเสียดายนะคะเท่าที่ดิฉันและผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ดูมันใช่ทั้ง3ข้อเลยเพราะว่าทั้ง3ข้อบวกกันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเงินเรามีไม่พอนะคะแต่ดิฉันคิดว่าคนที่ถือเงินณตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะพาประเทศไปที่ไหนแล้วเรากำลังจะพูดถึงไทยงบนี้ไม่มีอนาคตไปกันต่อค่ะท่านประธานเรื่องที่หนึ่งงบนี้เนี่ยไร้อนาคตเพราะการกระจายซ้ำซ้อนดิฉันอยากจะชวนดูค่ะว่าพอไปดูงบกระทรวง DE เท่านั้นเนี่ยของกระทรวงทั้งกระทรวงอยู่ที่ 13,625 ล้านบาทจะว่าเยอะก็เยอะเพราะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30% จะว่าตกใจก็เช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบแล้วว่าคิดเป็นเพียงแค่สัดส่วน 0.36% ของงบประมาณทั้งประเทศเท่านั้นเองถ้าเรากำลังจะเปลี่ยนไปผ่านไปสู่งบประมาณไปสู่ประเทศที่ก้าวเข้าสู่ AI เศรษฐกิจดิจิทัลดิฉันจึงเป็นคำถามค่ะเพราะมันเป็นคำถามว่ามันดูน้อยไปหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันโดนซุกอยู่ในกองทุนหรือมันอยู่ที่อื่นแต่สัดส่วนน้อยแบบนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็นปัญหานะคะแต่สิ่งที่อยากเชื่อเสวิภัยเพิ่มเติมคือวิธีคิดตรรกะและวิสัยทัศน์ที่กำลังอยู่เบื้องหลังของงบประมาณชุดนี้ค่ะถ้าไปดูในงบประมาณของกระทรวง DE เท่านั้นก่อนนะคะกว่า 65% คือกระจุกตัวอยู่2โครงการนั่นก็คือโครงการพื้นฐานที่ฉันคิดว่าจริงๆแล้วสำคัญมากนะคะก็คือโครงการ GDCC Government Data Center and Cloud Serviceหรือที่เราเรียกว่าระบบคลาวด์ภาครัฐและอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการหลักเหมือนกันก็คือของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อมูลหรือว่ารักษาเครื่องมือในการพยากรณ์เชิงพื้นที่เรื่องนั้นไม่เป็นไรค่ะย้อนกลับมาดูในเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสกันดีกว่าเพราะว่าด้วยหลักการของมันเนี่ยมันคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะรวบรวมในเรื่องของข้อมูลหน่วยงานราชการซึ่งในปีนี้เนี่ยมีการอยู่ในงบประมาณนี้เนี่ยเกือบ 5,000 ล้านบาทซึ่งจะเปรียบเทียบไปแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 2,200 ล้านบาทก็คือว่าง่ายๆเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นนะสิคะประเด็นตรงที่ว่าเมื่อคลาวด์กลางที่มันควรจะมีอยู่แล้วเนี่ยเราลงทุนปีนี้ 5,000 ล้านบาทรวมๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 8,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วแต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นศึกษาธิการสาธารณสุขอว.ก็ยังมีการเช่าคลาวด์ของตัวเองแยกออกไปรวมทั้งหมด55โครงการเป็นมูลค่าอีก 1,530 ล้านบาทตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเป็นคำถามว่าแล้วงบที่แท้จริงมันคืออะไรการกระจัดกระจายตัวทำให้มันมีทิศทางได้แน่นอนหรือเปล่าหรือไปดูอีกสไลด์สิ่งแง่มุมหนึ่งถ้าไม่ได้ดูรายกระทรวงแต่ไปเจาะเอางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและไอทีก็น่าสนใจค่ะมีอยู่กว่า 51,000 ล้านบาทตรงนี้มีทั้งกระทรวงศึกษาอว.มหาดไทยสำนักนายกประเด็นก็คือว่าเรายังไม่เห็นพิมพ์เขียวเรายังไม่เห็นโรดแมปที่จะพาสิ่งนี้ไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราเป็นการเฝ้าตั้งคำถามค่ะแล้วประเด็นถัดมาแผนภาพในเรื่องของการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด 8,700 ล้านบาทเป็นงบลงทุนเพียงแค่ 9.4% ค่ะกว่า 70% ก็คือเป็นงบการดำเนินงานลงทุนนิดเดียวแต่อยากที่จะขับเคลื่อนประเทศที่จะไปสู่ประเทศดิจิทัล ถัดมาตรงนี้ที่จะเป็นคำถามสำคัญค่ะว่าถ้าเรามองประเทศสิงคโปร์เขามี Chief Digital Strategy Officer อยู่ในระดับปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงมีหน่วยงาน GovTech ที่เขาพยายามสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากข้างในเพื่อจะทำให้ได้ว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีความตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ใช่มีโครงการดิจิทัลที่ทะเยอทะยานสามารถก้าวข้ามเศรษฐกิจเดิมนั้นไปได้แต่วันนี้สิคะดิฉันมองว่างบประมาณที่เกิดขึ้นมันทำให้อนุมานได้ว่าผู้บริหารองค์กรหลักๆอย่างกระทรวงดิจิทัลเนี่ยกลับกลายทำหน้าที่เป็นเหมือนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อมากกว่าที่จะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของ strategy ของประเทศเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องมาเร่งดูกันถัดมาในเรื่องที่2งบไร้อนาคตเพราะว่าเราเจองบ AI ติดป้ายปลอมแบบไม่ตรงปกเป็นจำนวนเยอะมากถ้าไปสแกนดูทั้งหมดนะคะที่ว่าเราจะพาประเทศไปสู่ยุค AI ดิฉันก็ไปไล่ตัวเลขมาว่างบที่มีระบุคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีสูงถึง 2,583 ล้านบาทเอาแค่ในงบนะคะอยู่ที่กองทุนไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งทั้งหมด 1,998 รายการใน91หน่วยงานใน20กระทรวงตื่นเต้นอีกเรื่องนึงก็คือว่ากว่า 90% ระบุว่าเป็นงบลงทุนดิฉันวิเคราะห์แล้วใจฟูจังเลยว่าจะลงทุนกันถึง 90% ของจำนวนนี้แต่จริงๆแล้วพอลงไปดูเนื้อข้างในค่ะงบที่ว่าลงทุนนี้กลับกลายเป็นว่างบสร้างห้องเรียนงบซื้อครุภัณฑ์มีแม้แต่งบสร้างอาคารปัญญาประดิษฐ์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทำงบแบบนี้มันจะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่วางวิสัยทัศน์หรือวางงบประมาณนั้นเนี่ยอาจจะมีการตีความขีดความสามารถของประเทศของเรานั้นผิดไปสุดท้ายมันเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะว่ากระจายไปหมดไร้ศูนย์กลางยุทธศาสตร์ว่าเราจะไปทางไหนเหมือนเอาป้าย AI ไปแปะเพื่อที่จะได้มาซึ่งงบประมาณ AI แต่ว่าก็ไม่ได้สร้างผลงานหรือว่าผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์หรือเอาคำทางด้าน AI อย่างแท้จริงประเด็นที่3ค่ะงบไร้อนาคตจะชวนประเทศไทยตกขบวนอีกรอบถ้ามาดูค่ะดิฉันลองให้ทุกท่านลองนั่งตอบคำถามในใจนะคะว่าถ้าเราพูดถึงการเดินไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์จะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนรายงานวิจัยที่เราได้ศึกษาอย่าง World Bank ก็ดีหรือที่อื่นๆเนี่ยนะคะลองดูนะคะข้อ1โครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับชาติอยู่ที่ไหนข้อ2ข้อมูลที่จะพร้อมเทรน AI อยู่ตรงไหนคะข้อ3เราจะใช้ AI ในการสเกลโครงการรัฐหรือเอกชนได้อย่างไรมันอยู่ตรงไหนข้อ4เราจะมีการเพิ่มทักษะ upskill ทั้งภาครัฐแล้วก็แรงงานนั้นแบบไหนนอกเหนือจาก AI Thai Passport ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์จะได้หรือเปล่าหรือ5AI governance กฎเกณฑ์ที่จะทำให้เอกชนเชื่อมั่นในเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วใช้ประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจได้จริงๆประเด็นนี้นะคะดิฉันจะตอบว่าดิฉันไม่มีคำตอบดิฉันมองหาจากงบประมาณมองหาจากยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นคำถามสำคัญก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณด้วยซ้ำไปว่าเราจะพาประเทศของเราไปทางไหนแผลสดๆนะคะดิฉันคิดว่าต้องมาแชร์กันที่นี่เพราะว่าในยุคที่อีคอมเมิร์ซต่างชาติเข้ามาเราวางกฎกติกาไม่ทันเราสร้างแพลตฟอร์มก็ไม่ทันสุดท้ายตลาดออนไลน์ก็ทำให้พี่น้อง SME นั้นเนี่ยเจ็บช้ำแล้วตายระนาวกันไปแล้วก็ตายลงเรื่อยๆวันนี้มันคล้ายกันเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้บริหารยุทธศาสตร์ผู้บริหารงบประมาณทำตัวเหมือนเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างว่าจะเลือกที่นั่นที่นี่ในราคาถูกมายังไงดีแต่ไม่มีใครมาวางรากฐานสักทีค่ะว่าแล้วเราจะสร้างพื้นฐานเนี่ยให้มันเกิดการเติบโตในประเทศที่แท้จริงได้อย่างไรดิฉันกลัวเหลือเกินค่ะท่านประธานว่าสุดท้ายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าดิฉันให้ว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยเราจะต้องมาตั้งถกเถียงกันว่าแล้วข้อมูลความมั่นคงไอ้ที่ว่า AI ของบ้านเรานั้นเนี่ยเป็นตกในมือใครแล้วประชาชนเองรัฐเองหรือ SME เองจากในไทยเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะถ้าวันนี้เราไม่วางในเรื่องของ AI frameworks นะคะที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ที่ดีเราก็จะมาซ้ำสองค่ะว่าในประเด็นของ e-commerce แบบนี้มันจะกลับมาหลอนของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยสรุปนะคะท่านประธานงบประมาณที่จะให้ดูแลตรงนี้เนี่ยที่เรามองว่าเป็นงบไร้อนาคตช่วยกันตอบค่ะการกระจายซ้ำซ้อนจะทำอย่างไรช่วยกันตอบค่ะ AI ติดป้ายแบบไม่ตรงปกเราจะทำอย่างไรและข้อสุดท้ายค่ะงบไร้อนาคตจะทำให้ไตไทยตกขบวนเราควรจะมีการแก้ยังไงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่เราจะได้โอกาสนี้ไปด้วยกันขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านวิรยุทธ์การชูฉัต
4: รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิรยุทธ์การชูฉัตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายนะครับในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570งบ70นะครับวันนี้ขอมาส่งเสียงแทนความกังวลของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตไทยที่ควรจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะยานยนต์เนี่ยจ้างงานหลายแสนคนแต่กลับถูกทิ้งกว้างจากรัฐบาลชุดนี้ผมขอเริ่มด้วยเรื่องนี้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยรัฐบาลเพิ่งประกาศว่าจะพาประเทศไทยเป็นประเทศร่ำรวยประเทศรายได้สูงภายในเวลา12ปีข้างหน้าดูเหมือนท่านนายกนะครับคุณเอกนิติแล้วก็ทีมงานจะยังไม่ได้คิดละเอียดนะครับว่าจะพาไปสู่เป้าหมายเนี่ยจะต้องทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวปีละเท่าไหร่สไลด์ไปด้วยนะครับคำตอบนะครับถ้าท่านต้องการจะไปสู่ประเทศร่ำรวยใน12ปีท่านจะต้องทำให้ GDP ไทยโตได้ปีละ 5.8% ย้ำว่าปีละ 5.8% ตอนนี้นะครับไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ย 7,100 เหรียญสหรัฐประเทศร่ำรวยเนี่ยเขาขีดเอาไว้ World Bank ขีดเอาไว้ที่ประมาณ 14,000 เหรียญมันเกือบ2เท่าของที่เราเป็นอยู่ดังนั้นต้องโตปีละ 5.8% แต่แทร็กเรคคอร์ดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับรัฐบาลอนุทินทีมเดิมทีมเศรษฐกิจชุดเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมที่ปรึกษาบางท่านไตรมาส4เนี่ยปี68โต 2.5% ไตรมาสแรกปีนี้โต 2.8% ครับยังไม่เคยทันได้ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตัวเองประกาศไว้เลยต้องเรียนว่านี่เป็นตัวเลขสากลนะครับรัฐบาลจะมาคิดในกรอบคนละครึ่งไม่ได้ท่านจะคิดว่าท่านขอทำแค่40แล้วให้ธนาคารโลกให้ World Bank มาช่วยเติมอีก60เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ได้นะครับนี่คือกรอบสากลไม่ใช่เกมการเมืองในประเทศท่านต้องคิดใหม่ถ้าท่านตั้งเป้า12ปีท่านต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตปีละ 5.8% มิฉะนั้นจะเป็นเพียงการพูดลอยๆพูดเรื่อยเปื่อยตั้งเป้าให้ไกลๆเอาไว้แต่ขาดเจตจำนงและความรับผิดชอบในการทำให้เกิดขึ้นจริงต้องเรียนว่าเป้าหมายการทำให้ประเทศไทยเป็นรายได้สูงเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเป็นเป้าหมายที่ดีกับประเทศไทยทั้งประเทศแต่ถ้ารัฐบาลยังทำนโยบายยังจัดงบแบบนี้ต้องเรียนว่ายากจริงๆที่จะไปถึงฝั่งฝันทำนโยบายทำงบแบบไหนครับวันนี้ผมจะชี้ให้ชัดๆให้เห็นชัดๆกันเลยว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยทำนโยบายแบบ FOMO Fear of Missing Out กลัวตกกระแสกลัวตกเทรนด์แล้วก็จัดงบประมาณแบบปิดแกรมครับหน้าใหญ่ใช้เงินซื้อรถแต่ไม่สร้างอุตสาหกรรมในประเทศชอบว่าแต่เจนซีรัฐบาลนี่แหละครับตัวดีเลยขอเริ่มด้วยภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจก่อนนะครับ1ในประเทศที่เคยอยู่ระดับรายได้ปานกลางเหมือนกับไทยแต่ว่าประสบความสำเร็จในการขยับไปสู่ประเทศรายได้สูงก็คือเกาหลีใต้ถ้าท่านใดเกิดทันปีพ.ศ.2510ต้องนับว่าท่านโชคดีนะครับนั่นคือปีสุดท้ายที่คนไทยยังรวยกว่าคนเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยโชคร้ายก็คือหลังจากปี2510เป็นต้นมาเกาหลีเนี่ยแซงไทยไปไม่เห็นฝุ่นปีนี้นะครับไทยเราติดกับดักรายได้ปานกลางมาครบ50ปีแล้วครับครึ่งศตวรรษที่เราอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางเราต้องเข้าใจครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามียุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไรเคล็ดลับในการพัฒนาของเกาหลีใต้นะครับคือเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าการพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจมันคือการทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆตัวตนเดิมแต่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อแข่งกับโลกยกตัวอย่างนะครับอย่างซัมซุงเนี่ยบริษัทรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้นะครับเริ่มต้นจากพัฒนาอุตสาหกรรมเบาเท่านั้นนะครับซัมซุงนี่เริ่มต้นจากทำสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มทศวรรษ1950เนี่ยก่อนจะยกระดับมาทำอุตสาหกรรมที่มันไฮเทคขึ้นเรื่อยๆอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สไลด์ไปด้วยครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในทศวรรษต่อมานะครับตอนแรกก็ทำได้แค่โทรศัพท์ที่ยังล้าหลังตามหลังโลกตะวันตกแต่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆจนทำโทรศัพท์ที่มันล้ำและปัจจุบันก็มาทำสมาร์ทโฟนมาทำชิปที่มันก้าวหน้าแข่งกับโลกได้การพัฒนาของบริษัทเกาหลีอย่างซัมซุงเนี่ยนะครับเกิดจากการผลักดันและกดดันของตัวรัฐบาลเกาหลีใต้เองที่ต้องการจะทำให้บริษัทตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อแข่งกับโลกทุกก้าวของเขานะครับต่อยอดจากสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ได้วิ่งตามทุกกระแสแต่ทำตัวตนเดิมให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆ ตรงข้ามกับรัฐบาลไทยเลยครับรัฐบาลไทยเนี่ยทำนโยบายด้วยแรงขับถ้าพูดตามภาษายุคใหม่ก็คือ FOMO Fear of Missing Out กลัวตกเทรนด์กลัวตกกระแสอะไรมันชื่อใหม่มันมาออกกระแสเราต้องวิ่งตามเขาให้ทันกลัวเขาตกขบวนยอมลดแลกแจกแถมทุกอย่างเพื่อให้ขบวนรถเทคโนโลยีเนี่ยมันวิ่งผ่านหน้าบ้านเราถามว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้ขึ้นที่ไหนบ้างครับผมได้ยินคำว่าจะเป็นหับโน่นหับนี่มา20กว่าหับแล้วทำได้สักกี่หับเราเคยจริงจังกับอะไรบ้างสุดท้ายเราได้ขึ้นไปกำหนดทิศทางของขบวนรถไฟไหนบ้างครับตั้งแต่ยุค AEC มาฮาร์ดดิสก์มา EV มา AI ต่อไปควอนตัมเนี่ยเรากลัวตกกระแสจนเราไม่เข้าไปต่อรองอะไรเลยเราชอบทิ้งของเก่านะครับแต่โจรไปหาของใหม่ทุกท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับเราเคยมีแบรนด์ยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์ของเราเองที่เคยแข่งกับญี่ปุ่นได้ตอนทศวรรษ2520นะครับแบรนด์ทานินครับนี่ขนาดผมพูดในสภายังโดนเบลอยังโดนทีมเจ้าหน้าที่สภานะครับสั่งให้แบรนด์ชื่อแบรนด์เลยครับทางที่นี่ควรจะเป็นความภูมิใจของประเทศเราทานินนะครับเคยทำโทรทัศน์สีแข่งกับญี่ปุ่นได้ตามหลังแค่โซนี่ตามหลังแค่พานาโซนิกซึ่งตอนนั้นคือชื่อว่าเนชั่นแนลถ้าใครยังจำได้แต่ทศวรรษ2530เนี่ยเกิดการลดค่าเงินบาทพอลดค่าเงินเนี่ยเขาเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้อยู่ประมาณ600ล้านบาทขอซอฟโลนรัฐบาลไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้ไม่มีใครช่วยเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่รัฐบาลณเวลานั้นเลือกช่วยทุนที่ใกล้ชิดกว่าไม่ช่วยทุนที่แข่งขันได้อย่างบริษัทนี้มาใกล้ตัวขึ้นอีกนิดนึงครับทศวรรษ2550หลายท่านอาจจะลืมไปแล้วเราเคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลกนะครับดูจากกราฟนะครับเราส่งออกกุ้งเยอะขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นมาจน2550เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกกุ้งให้กับโลกแต่2555ครับเกิดโรคระบาดและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราตกบัลลังก์เราไม่เคยกลับมาได้อีกเลยรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยช่วยลงไปแก้เกิดโรคใหม่ขึ้นอีก3โรคด้วยซ้ำแต่ให้แต่เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่มีใครลงไปแก้ไขเรื่องความสามารถในการแข่งขันเพื่อหวังที่จะกลับมาสู้กับโลกให้ได้อีกเลยนี่คือวิธีทำนโยบายแบบไทยรายล่าสุดนะครับรายล่าสุดที่กำลังจะโดนทิ้งที่ผมใช้ชื่อว่า How to ทิ้งเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยครับกระโดดเกาะกระแส EV กระแสรถใหม่ใช้เงินซื้อรถแต่ไม่ใช้เงินสร้างอุตสาหกรรมนี่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะโดนทิ้งนะครับทุกคนนะครับท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกพูดแต่คำว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยที่น่าแปลกคือระหว่างที่ทุกคนพูดคำนี้กลับไม่มีใครสนใจไอ้เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเลยนี่คืออุตสาหกรรมนะครับที่มีมูลค่า 10% ต่อ GDP ไทย1ใน10ของ GDP ไทยมาจากอุตสาหกรรมนี้จ้างงาน 600,000 กว่าคนวิศวกรช่างอู่ซ่อมรถเซลล์ขายรถดีลเลอร์ไปจนถึงบริการหลังการขายนี่คืออุตสาหกรรมที่กำลังเสี่ยงที่คนจะตกงานอีกเป็นแสนแสนคนในเวลาไม่ช้านะครับความปั่นป่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี67แล้วเริ่มมีการปิดโรงงานประกาศปิดโรงงานแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลจนถึงรัฐบาลนี้เลยพอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพอมันติดนิสัยโฟโมกลัวแต่จะกลัวตกเทรนกลัวตกกระแสนะครับก็เลยใช้เงินแบบติดแกรมใช้งบแบบติดแกรมใช้เงินซื้อยอดขายใช้เงินซื้อรถไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมนะครับปี63นะครับถ้าท่านไหนยังจำได้ปี63มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อบอร์ด EV ขึ้นมาแล้วก็อัดมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ครั้งใหญ่รัฐไทยเคยให้ค่ายรถนะครับสูงสุดถึงคันละ 150,000 บาทนี่คือการซับซิดี้ครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะครับสูงสุดถึงคันละ 150,000 บาทท่านลองคิดดูครับคิดว่าจนปัจจุบันเราใช้เงินอุดหนุนค่ายรถ EV ไปแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ครับคำตอบคือ 21,000 ล้านบาทเราใช้เงินอุดหนุนค่ายรถไปแล้วทั้งหมด 21,000 ล้านบาทนะครับยังไม่จบนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอีกและยังมีด้านที่สูญเสียรายได้ด้วยเพราะเราไปลดหรือว่ายกเลิกอากรขาเข้าหลายรายการจนทำให้รัฐไทยเนี่ยสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าไปอีกปีละ 13,000 ล้านบาทครับเรียกว่าฟิกคอร์สเนี่ยเราจ่ายไปแล้ว 21,000 ล้านและเราเสียต้นทุนรายไปอีกปีละ 13,000 ล้านบาทคำถามก็คือแล้วเราได้อะไรใช่ครับ BOI เนี่ยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าการให้เงินเนี่ยไม่ได้ให้เปล่าแต่ต้องการให้เกิดการผลิตชดเชยแต่การผลิตชดเชยนี่แหละครับกำลังมีปัญหาและความน่ากังวลอยู่3ข้อข้อแรกคือยอดผลิตบางส่วนมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วข้อที่2คือปีนี้ปี69เนี่ยจะไม่ได้ตามเป้าและข้อที่3คือสุดท้ายมันไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกนะครับ เราตั้งเป้าผลิตชดเชยเอาไว้เนี่ยตามมาตรการ EV 3.0 ปี68จะต้องมีการผลิตชดเชย 120,000 คันแต่ปรากฏว่าผลิตไปแล้วเพียง 100,000 คันนะครับ 84% เท่านั้นเพราะอะไรครับส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราจะไม่มีวันได้มาแล้วเพราะบริษัทรายใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับเกิดการปิดกิจการล้มละลายไปแล้วไล่ฟ้องร้องกันอยู่ยังค้างผลิตอยู่ 19,000 คันครับทุกท่าน 19,000 คันที่เราจะไม่มีวันได้ยอดผลิตกลับมาทั้งที่เราจ่ายเงินไปแล้วหลายพันล้านให้กับบริษัทนี้ข้อที่2นะครับปี69นี้เองบริษัทค่ายรถที่รับเงินไปก็จะต้องผลิตชดเชยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 24,000 คันครับผ่านไปครึ่งปีนะครับครึ่งทางผลิตไปได้เพียง 30,000 คันที่เป็น 13% เท่านั้นปีนี้นะครับต้องจับตาดูให้ดีว่าสุดท้ายจะเกิดการผลิตชดเชยได้ตามเป้าที่รับเงินไปแล้วหลายหมื่นล้านหรือไม่และความกังวลข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดมันคือว่าต่อให้คุณเห็นยอดขายรถเท่าไหร่เนี่ยต่อให้คุณเห็นมูลค่าเท่าไหร่ถามว่ามันเชื่อมโยงกลับมาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกเองนี่ตัวอยากจะไปเปิดงานจัดงานซับคอนยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าคุยกับข้อมูลคนในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์จริงๆเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงตัวเลขที่เราเห็นมาโหฬารเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเพียงแค่ 10% เท่านั้น 10% เท่านั้นนะครับวิธีคิดที่เราใช้กับการจัดการงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับต้องตั้งคำถามเสียงดังๆครับว่าเราใช้เงินอุดหนุนไปโรงงานเราเก่งขึ้นไหมวิศวกรเราเก่งขึ้นไหมเราได้จำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นไหมขายชิ้นส่วนยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นไหมคำตอบทั้งหมดนี้ค่อนไปทางไม่นะครับแล้วเราใช้เงินแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นงบประมาณที่ผ่านมานะครับต้องเรียนว่าแต่ละปีเราใช้เงินกับยานยนต์เนี่ยไม่น้อยนะครับปีละหลายพันล้านปีนี้เองนะครับปี70ก็มีการใช้งบประมาณไปเกือบ 4,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่างบ 90% นะครับงบ 90% เป็นการใช้ไปกับการอุดหนุนค่ายรถเหลืองบอีกประมาณแค่ไม่กี่ร้อยล้านสำหรับการช่วยด้านซัพพลายช่วยโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ช่วยพัฒนาคนของเราครับดูตัวนี้จะเห็นชัดขึ้นนะครับเราไม่ได้ไม่มีเงินนะครับแต่เราใช้เงินยังไงครับเราใช้งบแบบปิดแกรมเพราะเราจ่ายเงินให้กับค่ายรถยนต์เนี่ย 3,500 ล้านแต่เราใช้เงินจากโครงสร้างพื้นฐานเพียงแค่300กว่าล้านและเหลืองบเพื่อพัฒนาคนอีกเพียง60กว่าล้านเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นก้อน3ก้อนสไลด์ต่อไปเลยครับถ้าเปรียบเทียบเป็นก้อน3ก้อนจะเห็นชัดเจนครับการจัดงบเนี่ยมันสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำมันสะท้อนวิสัยทัศน์ของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลชุดนี้ว่าท่านต้องการใช้เงินสร้างอะไรให้กับประเทศไทยกลายเป็นว่าเราใช้เงินกับการซื้อรถ EV เป็นหลักนะครับคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่มันขาดหายไปจริงๆแล้วนะครับในที่ทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างยานยนต์ไทยที่มีกับยานยนต์ใหม่ที่เข้ามาก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่เคยตอบคำถามได้เลยว่าสุดท้ายอ่ะเราต้องการพัฒนาคนกี่คนเป็นทักษะไหนบ้างในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับเกิดอย่างนี้เพราะอะไรต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองที่เกิดจากการแบ่งงานตามโควต้ารัฐมนตรีแบ่งรัฐมนตรีตามโควต้านะครับไม่ได้มาจากการที่มีวาระนำหน้าต่อไปเลยครับจริงๆแล้วเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ดีที่ลงไปช่วยพัฒนาคนอันนี้ขอย้อนกลับไปปี69นะปี69นี่มีงบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับ57ล้านลงไปช่วยอบรมแรงงานในยานยนต์เนี่ย 15,000 คนครับแต่ปรากฏว่าด้วยงบประมาณเท่านี้นะครับเขาเทรนคนได้เพียง5วันเท่านั้นเราเทรนแรงงานเพื่อพัฒนาหวังเป้าที่จะไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ครับจัดงบลงไปแต่ปรากฏว่าเทรนแรงงานไทยเนี่ยได้คนละ5วันเท่านั้นถามตรงๆว่ามันจะไปได้ไหนไกลแค่ได้แค่ไหนครับจะไปกันได้ไกลแค่ไหนถ้าคุณมีงบเท่านี้ซ้ำร้ายนะครับปีนี้เองครับปีงบ70นะครับปีงบ70เนี่ยโดนตัดลงไปอีกนะครับโครงการที่ดีโดนตัดงบลงไป 9% คำถามก็คือจากที่เคยเทรนได้5วันเท่านั้นนะคนหนึ่งเทรนได้5วันจะลดลงไปเหลือกี่วันครับแล้วมันจะเพียงพอกับการยกระดับอุตสาหกรรมนี้จริงๆหรืออีกกระทรวงนึงนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหน้าที่ในการช่วยดูแลแรงงานของเราเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าเป็นวิธีการที่อีกคนละแบบกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะเน้นไปอบรมที่สถานประกอบการครับโดยมีเป้านะครับประมาณปีละ200คนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีลงไปที่หน้างานเลยนะครับแต่ถ้าดูเป้านะครับปรากฏว่า5ปีเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเทรนคนงานได้รวมแล้วนะครับแรงงานยานยนต์ 1,000 คนเท่านั้นต้องถามเสียงดังๆเลยครับคุณใช้เงินแบบหน้าใหญ่อัดเงินช่วยเหลือค่ายานยนต์น่ะแต่พอมาถึงคนไทยด้วยกันเองที่จะพัฒนาแรงงานคุณเหลืองบประมาณเพียงเท่านี้ครับแล้วถามว่าการจัดงบแบบนี้จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้แค่ไหนจะพัฒนาทักษะไทยไปแข่งกับทักษะโลกได้แค่ไหนผมคิดว่าทุกท่านรู้คำตอบดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเรียนตามตรงนะครับว่ามันต้องเกิดจากการปรับทิศทาง ความคิดเสียใหม่ในการทำนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยประเทศเราไม่ได้ขาดเงินลงทุนนะครับประเทศไทยไม่ได้ขาดเงินลงทุนแต่เราขาดยุทธศาสตร์เราขาดคนที่คิดละเอียดเราขาดคนที่เข้าใจภาคการผลิตเข้าใจว่านี่คือรากฐานของขีดความสามารถในการแข่งขันต้องเข้าใจว่าภาคการผลิตนี่คือฐานสำคัญของการจ้างงานคนในประเทศและเป็นแหล่งการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับผมมีข้อเสนอ4ข้อข้อแรกนะครับบอร์ด EV ต้องกลับมาประชุมได้แล้วท่านนายกยังไม่ได้เรียกประชุมบอร์ด EV เลยขอให้เปลี่ยนผมแต่คิดว่าถ้าคุณยังทำเป็นบอร์ด EV อยู่มันจะไปไหนไม่รอดจริงๆนะครับบอร์ด EV เนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นบอร์ดยานยนต์แห่งอนาคตเพราะว่าจะได้คิดตลอดสายครับคุณจะไปโฟกัสแต่ EV เนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดการพัฒนาตลอดทั้งซัพพลายเชนแล้วมันยังมีเทคโนโลยีอื่นที่รอเราเข้าไปอีกนะครับข้อที่2ก็คือรัฐต้องเปลี่ยนวิธีการจากการใช้เงินอุดหนุนแต่ดีมานะครับหันกลับมาใช้ซัพพลายได้แล้วผมโชว์ให้เห็นชัดๆแล้วว่าก้อนที่คุณใช้เงินแต่ละแบบเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยมากกว่านี้ข้อที่3นะครับรัฐบาลจะต้องช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยครับไม่จำเป็นจะต้องย้ำนะครับไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับการอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปตลอดไปนี่ไม่ใช่ข้อเสนอของผมผมเสนอว่าคุณต้องสร้างทางเลือกติดทักษะแรงงานติดฝีมือให้เขาเลือกทางไปต่อได้และสามารถเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมแห่งการเปลี่ยนผ่านได้นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ครับเราพูดกันเยอะว่าไทยเนี่ยกำลังเป็นสังคมสูงวัยที่จำเป็นจะต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นล้านนะครับแต่อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับคนที่เคยทำเบาะรถยนต์มา10ปี20ปีเนี่ยเขาเห็นเก้าอี้ทันตกรรมเขาบอกว่าหมูมากเขามีศักยภาพในการทำต่อแต่มันต้องปรับรายการผลิตมันต้องปรับวัตถุดิบครับดังนั้นถ้ารัฐจะช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามาให้งบประมาณให้เงินทุนให้โครงการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆไม่จำเป็นต้องค้างเติมไว้ที่อุตสาหกรรมเดิมโจทย์สำคัญมันคือการเปลี่ยนผ่านนะครับและประการสุดท้ายก็คือในปี2570นี้เองนะครับมาตรการ EV 3.5 มันจะหมดลงแล้วแล้วค่ายรถ EV ที่เคยนำเข้าและติดเงื่อนไขผลิตชดเชยเนี่ยเขาจะหมดเงื่อนไขครับหลังปี71เป็นต้นไปเนี่ยจะเกิดการเรียกว่าปล่อยผีกันครั้งใหญ่เลยค่ายรถ EV ไม่ติดเงื่อนไขการผลิตชดเชยแล้วผมกังวลครับว่ามันจะเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าเป็นการนำเข้าทดแทนการผลิตถ้าท่านไหนนะครับเคยได้ยินเราเคยมียุทธศาสตร์ในสมัยก่อนที่สร้างอุตสาหกรรมเรามาเราเป็นการผลิตทดแทนการนำเข้านะครับแต่ปัจจุบันหลังปี70หลังปี71เป็นต้นไปเนี่ยเสี่ยงจริงๆที่จะเกิดการนำเข้าทดแทนการผลิตรัฐบาลจะต้องไปปรับครับเกณฑ์เรื่อง local content ต้องไปปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรให้มันเอื้อต่อการสนับสนุนการผลิตในประเทศให้มันเกิดขึ้นได้ไม่อย่างนั้นน่าอันตรายจริงๆและประการสุดท้ายนะครับผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศนี้ให้อุตสาหกรรมสมัยใหม่มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับ1ท่านต้องเลิกกลัวตกกระแสได้แล้วนะครับกลัวตกเทรนเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้มีส่วนในการกำหนดเทคโนโลยีไหนเลยเราต้องหันมายกระดับสิ่งที่เรามีทำสิ่งที่เรามีที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและนั่นคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ใช้มาตลอดจนหลุดจากดักรายได้ปานกลาง2เรื่องการใช้งบเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องจัดงบให้มันสมดุลคิดถึงอีโคซิสเต็มทั้งอุตสาหกรรมอย่าเน้นหนักแต่ด้านดีมาที่มันใช้ง่ายหันมาลงทุนพัฒนาด้านซัพพลายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยและที่สำคัญต้องเอาวาระนำอยู่มาเหนือการเมืองถ้าท่านเอาการเมืองแบ่งตามโควต้ากระทรวงอย่างเงี้ยมันไม่มีวาระเราไม่เห็นตัวเลขเลยว่าแต่ละอุตสาหกรรมท่านต้องการพัฒนาคนในอุตสาหกรรมไหนเท่าไหร่ทักษะอะไรบ้างนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยน่ากังวลจริงๆเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมใหม่ที่ท่านรอให้ท่านมาเนี่ยท่านกลัวโฟโมเนี่ยท่านก็จะกระโดดเข้าไปเกาะ AI กระโดดเข้าไปกรีนกระโดดเข้าไปควอนตัมต่างๆนะครับโดยไม่ได้คิดเลยว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่อย่างไรถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเสี่ยงจริงๆเราต้องการเงินลงทุนที่มีคุณภาพเราต้องทำให้อุตสาหกรรมที่เข้ามาใหม่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเก่าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนะครับสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่าใช้เงินอย่าใช้งบเพื่อซื้อแต่อุปสงค์นะครับอย่าใช้เงินเพื่อซื้อรถอย่างเดียวต้องใช้เงินสร้างคนสร้างอุตสาหกรรมขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านปรเมศจินาก
5: ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศจินาสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าทำนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ด้วยนะครับสืบเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับในส่วนของการตั้งงบประมาณนะครับเราก็จะใช้วิธีการที่จะเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในส่วนของการที่จะบังคับทิศทางของประเทศให้ไปทางไหนเพราะว่าการใช้กฎหมายบางครั้งก็จะต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าใช้มาตรการทางการเงินหรือว่างบประมาณนะครับก็สามารถจะกำหนดทิศทางได้อย่างรวดเร็วนะก็ทันใช้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญที่พวกเรารับข้อมูลมานะครับแล้วก็ในที่ประชุมแห่งนี้พยายามที่จะเสนอเน้นนะครับในการเสนอหาหรือปัญหาต่างๆในพื้นที่ถ้าฝ่ายรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญนะครับแล้วก็รวบรวมประเด็นนะครับแล้วก็ไปจัดกลุ่มหมวดหมู่ต่างๆก็จะเห็นว่าเราจะทำอะไรก็น่าจะกำหนดทิศทางได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากรัฐบาลให้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ให้ดูข้อมูลที่เพื่อนๆสมาชิกได้นำเสนอให้มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ70นี้นะครับทิศทางไปทางไหนนะครับก็มองว่ายังค่อนข้างที่จะสเปะสปะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของพื้นที่มากเท่าที่ควรนะครับเป็นต้นว่าในส่วนของการจัดสรรงบประมาณนะครับขอสไลด์ด้วยครับในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในท้องถิ่นนะครับก็พบว่าในส่วนของการกระจายอำนาจนะครับปี69คิดเป็น 29.35% ปี70ก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราศึกษาย้อนหลังไปนะถ้าเอากฎหมายเป็นหลักนะครับผมว่าตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัติการก็ติดตารางหรือว่าออกกันเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันนะครับเกือบ30ปีแล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ตอนนั้นว่าจะให้งบท้องถิ่นนะครับประมาณร้อยละ35นะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ถึง30นะครับแล้วก็ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับมามองดูว่าปัญหาที่ชาวบ้านหรือว่าในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองครับก็โดนตัดลด อย่างมโหฬารครับเรายังใช้วิธีการรวมอำนาจเรายังใช้วิธีการเอารูปแบบเดียวกันทั้งประเทศที่เรียกว่าตัดเกือกให้เข้ากับรองเท้าหรือว่าเรามาตัดรองเท้าให้เข้ากับเกือกนะอันนี้ก็มีการพูดกันเยอะแยะมากมายนะเพราะว่ามันไม่สนองต่อปัญหาของพื้นที่ท่านดูข้อมูลนะในสไลด์ก็จะเห็นว่าในส่วนของงบจังหวัดและก็งบกลุ่มจังหวัดนะครับปี69นะครับเราได้ถึง 26,300 230ล้านบาทครับแต่ปีนี้ตกใจนะครับเหลือ 2,284 ล้านนะลดลงเป็น 22,000 กว่าล้านอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่คนในพื้นที่เขานั่งคิดกันเขารู้ว่าปัญหาของพื้นที่เขามีอะไรนะจะไปแก้จุดไหนยังเป็นจุดอ่อนหรือว่าแก้จุดไหนที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทำไม่ได้นะครับเหลือนิดเดียวไม่รู้จะทำอะไรนะครับมีหนำซ้ำนะส่วนหนึ่งก็ยังเป็นงบชายคอมนะครับงบขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ยังไปลดลงเองครับลดไป 3,400 กว่าล้านบาทอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ใช้เครื่องมือในเรื่องของงบประมาณนะเป็นตัวกำหนดในการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าคนที่อยู่อบต.ก็คือบางส่วนใหญ่นะก็เป็นชายขอบแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าส่วนหนึ่งจะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สมควรตัดงบเขานะครับแล้วเมื่อไรเราจะเห็นความเท่าเทียมความเป็นธรรมในสังคมนะครับถ้าไปตัดงบของชายขอบเหล่านี้นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นภาพส่วนหนึ่งว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะผมก็อยากจะให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาและก็ลองไปปรับตัวถ้าปรับได้นะถ้าปรับไม่ได้ท่านประธานแต่ละอนุนะครับที่จะตัดเข้าไปงบกลางก็ลองดูว่าจะมาผันใช้ประเภทต่างๆให้ตอบโจทย์ของปัญหาพื้นที่ได้หรือไม่นะครับทีนี้ในส่วนของข้อสังเกตต่างๆแล้วนะผมก็มีข้อเสนอนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องมองไปที่ในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆนะเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของโครงสร้างประชากรนะวันนี้น่าตกใจนะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะครับเราติดลบนะถ้าเป็นการค้าขายก็ขาดทุนนะเพราะว่าจำนวนประชากรไม่เพิ่มขึ้นเลยนะแล้วก็ลดลงนะครับคาดการณ์กันว่าในอีก20ปีข้างหน้านะครับเราก็จะประสบความวิกฤตนะในเรื่องของจำนวนประชากรที่จะมาเป็นวัยทำงานแล้วก็สร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมี กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็ต้องไปหามาตรการแรงจูงใจนะไปหาโปรโมชั่นดูว่าทำอย่างไรส่งเสริมให้คนปัจจุบันนะอยากมีลูกนะหรือว่าพวกเรานะที่ไปเป็นประธานงานแต่งงานต่างๆนะก็ต้องพยายามที่จะให้โอวาท นะครับว่าต้องอย่าขยันต้องอย่าหยุดนะที่จะมีลูกนะเพราะฉะนั้นต้องให้ขยันทำลูกเพื่อที่จะอนาคตของประเทศชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับที่เป็นผู้สูงอายุบางพื้นที่บางอบต.นะครับบางเทศบาลนะครับหรือว่า

0: เป็นลูกรังนะครับหน้าแรงก็ฝุ่นหน้าฝนก็โคลนนะเวลาขับรถตามหลังหรือว่ารถติดนะมันค่อนข้างที่จะลำบากมากนะเพราะนั้นก็คงจะต้องทิ้งไม่ได้นะครับน้ำไหลไวสว่างทางสะดวกนะครับส่วนของโครงสร้างรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีการโอนงบรายจ่ายประจำปี 1,300 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็ได้แนะนำไปแล้วว่าทำอย่างไรให้สามารถที่จะมีช่องทางนะในการเก็บภาษีได้รัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการไปจัดเก็บรายได้ในส่วนขององค์กรที่เขายังมีรายได้นะเช่นอุทยานหรือว่าพื้นที่ต่างๆนะที่สามารถเก็บเราได้เข้ารัฐนะครับอย่าให้มีการรั่วไหลนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นกันครับเรามองว่าในส่วนของการตั้งเป้า KPI ของผู้รับผิดชอบแต่ละคนนะไปดูว่าปี70ท่านจะทำอะไรกันได้บ้างนะจะจ่ายโอนจะยกฐานะนะครับหรือว่าจะปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้มันตอบโจทย์ลดความซ้ำซ้อนนะครับชาวบ้านจะขออนุญาตสักอย่างหนึ่งไป 6-7 องค์กรนะกว่าจะได้แล้วแต่ละองค์กรถ้าไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ค้ำชุนก็จะต้องใช้เวลานานนะครับจะมีการดองเรื่องนะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงสร้างด้านระบบนิเวศนะครับเรามองว่าจัดการขยะก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับในเรื่องของน้ำเสียนะครับก็ยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับในส่วนของอากาศบริสุทธิ์เช่นกันครับร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดครับเสนอแล้วก็เสนออีกครับไม่นำเข้านะครับแต่ว่าพอเรื่องของพรบ.กู้เงินนะครับเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับก็จะเข้าอย่างรวดเร็วนะลองดูลองพยายามทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือรับปัญหามาเยอะแยะมากมายนะการดูประชากรของช้างนะครับประชากรของลิงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะที่ไปสัมผัสกับชาวบ้านมาในฤดูผลไม้นี่ก็ประชากรของกระรอกนะครับที่ทำร้ายจิตใจนะผู้ที่ประกอบสวนทุเรียนครับก็มองว่าอยากจะทำกฎหมายต่างๆให้มันรองรับแล้วก็จัดการสร้างสมดุลนะประชากรสัตว์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ดูนะในส่วนของอนาคตของเรานะงบประจำก็เพิ่มขึ้นนะร้อยละ5งบลงทุนนะลดลงร้อยละ 8.4 นะครับน้อยนิดนะครับต่อไปก็จะไม่มีงบในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของการรู้นโยบายนะการรู้งบประมาณเราก็สามารถคาดการณ์ของอนาคตชาติเราได้ว่าไปทางไหนนะดูข้อมูลเมื่อกี้นะในเล่มก็พบว่าจากการเจริญเติบโตของเรานะยังแพ้กัมพูชาและลาวเกือบ2เท่านะร้อยละ2กับร้อยละ4ครับก็ขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านพิชยุทธพอจิตแล้วก็ท่านชนกนันสุภสิริเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิชยุทธพอจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของรัฐบาลที่เข้ามาในวันนี้ครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยเรากำลังจะแพ้ครับเรากำลังจะแพ้ให้กับการแข่งขันในตลาดโลกเรากำลังจะแพ้ให้กับเศรษฐกิจต่างๆที่มีเข้ามาในประเทศเราเรากำลังจะแพ้ครับกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน AI และความสามารถทางด้าน IT ครับท่านประธานท่านประธานครับโลกทุกวันนี้ครับกำลังเผชิญวิกฤตหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านของวิกฤตพลังงานหรือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเหล่านี้ครับท่านประธานส่งผลให้ประเทศต่างๆนะครับหาการลงทุนใหม่ๆเข้าไปในประเทศเพื่อดึงนักลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดที่ไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบเก่าประเทศไหนครับท่านประธานถ้ายังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบเก่าก็จะถือว่าตกรถล้าหลังและถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับท่านประธานขณะที่ประเทศที่มีการลงทุนทางด้านดิจิทัลและ AI ก็จะเป็นหมุดหมายใหม่ในการลงทุนของนักธุรกิจทั่วโลกท่านประธานครับแล้วประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนครับวันนี้ครับท่านประธานประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่อันตรายมากอันดับความสามารถการแข่งขันของดิจิทัลของคนไทยนะครับตกลงร่วงลงจากปีที่แล้วขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียครับเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับพื้นฐานดิจิตอลแซงหน้าเราบริษัทเทคโนโลยีต่างๆครับท่านประธานก็เลือกมุ่งหมายลงไปยังประเทศที่เขามีความพร้อม

0: ที่จะรองรับทำให้ประเทศที่ไม่มีดิจิตอลอีโคโนมีที่แข็งแกร่งจะหมดทางสู้เพราะไม่มีภาคเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันไม่ต้องพึ่งพาแรงงานราคาถูกท่านประธานครับเราไม่มีเวลารออีกต่อไปแล้วครับท่านประธานเราต้องตัดสินใจตอนนี้ก่อนที่ประเทศชาติจะเสียโอกาสไปมากกว่านี้ครับท่านประธานท่านประธานครับเมื่อเรามองมาที่ตัวงบประมาณปี2570นี้นะครับท่านประธานเราจะเห็นว่ามีงบกว่า 1,600 ล้านบาทที่เอาไว้ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายดิจิตอลและลงทุนในด้าน AI ครับงบประมาณส่วนนี้ครับท่านประธานแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ครับเป็นงบประมาณปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Plus ใช้วงเงินราว930ล้านบาทงบประมาณปัญญาประดิษฐ์ครับท่านประธานถูกจัดสรรไว้ใน2ส่วนใหญ่ๆคือแนวทางแรกคือการพัฒนาระบบงานดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐใช้เงินลงทุน590ล้านบาทและส่วนที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อประชาชนใช้วงเงิน340ล้านบาทแล้วคำถามที่สำคัญครับคือแล้วประชาชนได้อะไรประชาชนได้อะไรจากการที่รัฐครับลงทุน AI เข้ามาในหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกทุกคนครับงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้เป็นงบประมาณเพื่อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นงบประมาณที่กระจายไปสู่กระทรวงแต่ละกระทรวงลงไปในกรมแต่ละกรมเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของแต่ละที่ครับท่านประธานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ AI ที่สามารถช่วยงานให้ตรงประเด็นและเข้าสามารถทำให้มีการทำงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมขอยกตัวอย่างกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับงบรวมกว่า120ล้านบาทในการพัฒนา AI ที่ช่วยคุณหมอครับในการตรวจรักษาโรคในการคัดกรองผู้ป่วยและช่วยในการจัดลำดับคิวในการเข้าพบแพทย์ครับผลที่ได้คือทำให้ประชาชนนะครับได้พบแพทย์ได้ไวขึ้นและมีเวลาไปรอที่โรงพยาบาลน้อยลงส่วนแพทย์ก็มีเวลาดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นครับท่านประธานอย่างต่อมาครับท่านประธานที่สำคัญคือในสมัยใหม่นี้ครับเราจะเห็นว่ามีการหลอกลงทุนในสแกมเมอร์หรือว่ามีการหลอกลงทุนไม่ว่าจะเป็น Forex TD ถ้าเรามี AI ครับท่านประธานที่ช่วยในการคัดกรองธุรกรรมที่น่าสงสัยก็จะเป็น1ด่านในการป้องกันไม่ให้เงินในกระเป๋าของคนไทยของเรานะครับสูญเสียไปท่านประธานครับหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่มีความสำเร็จในการเอา AI ไปช่วยในการทำงานก็คือกรมสรรพากรครับท่านประธานกรมสรรพากรครับได้งบประมาณเพื่อพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบภาษีสมัยก่อนครับท่านประธานถ้าเราจะไปยื่นภาษีทีนึงท่านประธานอาจจะต้องขับรถไปในสำนักงานสรรพากรจังหวัดแล้วก็ต้องแบกเอกสารไปเป็นลังๆครับท่านประธานเพื่อไปยื่นภาษีแต่ละปีแต่เดี๋ยวนี้ครับเราสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้เราไม่จำเป็นต้องปริ้นกระดาษสักแผ่นเลยครับเข้าไปยื่นภาษีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ลดภาระทั้งฝั่งภาครัฐและเอกชนอย่างเห็นได้ชัดครับท่านประธานท่านประธานครับงบประมาณ AI Plus ไม่ได้เป็นการซื้อเทคโนโลยีแต่คือการนำ AI ครับมาบริการประชาชนในทุกวันให้รวดเร็วแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างหนึ่งโครงการครับที่ผมมองว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนมากนั่นคือโครงการ TH AI Passport โครงการนี้ครับท่านประธานตอนแรกที่เกิดมาก็มีเสียงข้อครหามีคนที่อาจจะคิดว่าคุ้มไหมหรือว่ามีความโปร่งใสไหมแต่วันนี้ครับท่านประธานทางรัฐบาลและทางกระทรวงดีอีก็ได้ตอบโจทย์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มี AI ให้เลือกใช้มากกว่า20ยี่ห้อหรือว่าความสามารถของ AI ที่ไม่ใช่ระดับฟรีแต่คือระดับโปรและมีระดับสูงมากกว่าเดิมรวมถึงความโปร่งใสครับท่านประธานที่เราถามกันวันนี้ทางกระทรวงก็ได้ยืนยันแล้วว่าโครงการนี้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ผมก็ขอครับไปทางกระทรวงดีอีนะครับให้มีการเร่งรัดนะครับออกนโยบายตรงนี้โครงการนี้ออกมาให้สำเร็จให้ได้เพื่อให้คนที่เขาต้องการใช้ AI ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับได้ใช้ AI ตัวนี้นะครับท่านประธานครับเรากลับมาที่งบประมาณครับวันนี้งบประมาณส่วนที่2ที่เราจะพูดถึงคืองบประมาณด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับท่านประธานวันนี้งบส่วนนี้นะครับงบกว่า 9,600 ล้านบาทที่เป็น 95% ของงบประมาณทั้งหมดที่ผมพูดมาผมก็ได้ยินเพื่อนสมาชิกพูดครับว่าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ในส่วนนี้มากแต่ส่วนตัวผมนะครับจากงบประมาณ 3.2 ล้านล้านผมเห็นว่าการพัฒนาระบบ AI ที่ใช้ไม่ถึง 1% เลยครับท่านประธานมันถือว่ายังน้อยไปครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้เศรษฐกิจแบบเดิมของเราโตช้าครับ GDP ธรรมดาของเราน้อยมากแต่ ธนาคารโลกครับได้ประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจแบบดิจิทัลครับสามารถทำให้เศรษฐกิจ GDP โตได้ถึง 20% วันนี้นะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับยังถูกทิ้งไว้ครับท่านประธานเรายังขาดทักษะทางด้าน AI ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆแห่งครับที่เขาจะต้องการจ้างงานครับไม่เลือกที่จะจ้างคนที่ไม่มีทักษะด้านนี้การที่รัฐบาลครับสนับสนุนในด้านนี้ก็จะทำให้คนไทยนะครับได้รับโอกาสได้มากขึ้นครับท่านประธานคนรุ่นใหม่จะหางานยากขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเราต้องรีบในการที่จะปกป้องสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกมันคือความจำเป็นครับเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ที่ดีขึ้นและประเทศแข่งขันในเวทีโลกได้ดีขึ้นครับท่านประธานท่านประธานครับผมขออนุญาตบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้สิ่งสำคัญที่สุดคือ government cloud ครับgovernment cloud ตรงนี้ครับเป็นงบก้อนที่ใหญ่ที่สุดในหมวดนี้ครับท่านประธานคืองบกว่า 6,400 ล้านบาทโดยเฉพาะบริการ GDCC หรือ Government Data Center and Cloud Service ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาททำไมตัวเลขนี้ถึงสำคัญครับท่านประธานทุกวันนี้หน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยครับเรามีข้อมูลเรามีการเซฟ data ที่ต่างที่แยกกันครับเราจ้างช่าง IT แยกกันไม่รวมข้อมูลไว้ที่เดียวกันส่งผลให้เมื่อประชาชนต้องการการบริการครับก็ต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานยื่นเอกสารซ้ำซ้อนการมี government cloud นี้ครับจะสามารถแก้ปัญหานี้โดยรวมได้โดยการรวมข้อมูลทุกอย่างครับไว้ที่เดียวกันลดต้นทุนการดูแลระบบเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนและเปิดทางให้มีบริการแบบ one stop service ที่ประชาชนสามารถทำธุรกรรมได้จากรัฐในที่เดียวโดยไม่ต้องเดินทางท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นครับว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ตรงไหนถ้าเรามองไปที่เพื่อนบ้านคู่แข่งที่เราคิดว่าเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของเราเขาลงทุนด้านนี้กันหรือไม่ผมขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศเกาหลีใต้ประเทศจีนครับท่านประธานประเทศสิงคโปร์ครับจะทำสมาร์ทเนชั่นลงทุนgovernment cloudนะครับใช้งบประมาณมากกว่า 3,700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตีเป็นเงินไทยครับท่านประธานกว่า 10,000 ล้านบาทสร้างก๊อปเทคเป็นเอเจนซี่เฉพาะด้านดิจิตอลนะครับส่งผลให้สิงคโปร์ตอนนี้ครับเป็นอันดับหนึ่งด้านความสามารถทางการแข่งขันดิจิตอลโลกเกาหลีใต้ครับท่านประธานใช้ระบบคลาวด์กลางแห่งชาติบูรณาการข้อมูลประชาชนพัฒนาระบบคอนแทคเทสซิ่งตอนโควิดที่เกิดวิกฤตโควิดครับก็สามารถติดตามคนได้ภายใน2สัปดาห์ประเทศจีนครับท่านประธานที่เรามองว่าเป็นมหาอำนาจทางด้านดิจิตอลมีทั้งดิจิตอลหยวนและเนชั่นคลาวด์แพลตฟอร์มเชื่อมบริการภาครัฐกว่า 1,000 รายการทำให้ GDP ดิจิตอลของประเทศจีนนะครับคิดเป็น 40% ของ GDP ทั้งประเทศสิ่งที่ประเทศเหล่านี้ครับท่านประธานมีไม่ใช่จำนวนประชากรหรือว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของประเทศไทยแต่เพราะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มาก่อนและเห็นว่าสำคัญเพราะฉะนั้นครับท่านประธานผมคิดว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตกรถหรือว่าไม่ได้มีข้อด้อยเสมอไปข้อดีของประเทศไทยครับคือเราอยู่อันดับ2ของการใช้ AI ของประเทศอาเซียนสมัยก่อนครับเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนจากการใช้ธนบัตรไปเป็น cashless society หรือว่าสังคมไร้เงินสดซึ่งเราก็ทำมาได้จริงครับธรรมดาเรามีบริการพร้อมเพย์ที่เรามีผู้ใช้กว่า80ล้าน user นะครับวันนี้ทำให้เห็นว่าประชาชนไทยพร้อมครับพร้อมที่จะเปลี่ยนเข้าสู่รัฐดิจิตอลครับท่านประธานนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับงบประมาณทั้งหมด 10,000 กว่าล้านบาทเนี่ยครับที่ใช้ลงทุนในโครงการดิจิตอลของประเทศไทยคือการลงทุน2สิ่งที่ขาดไม่ได้1ครับคือ AI เพื่อทำให้รัฐฉลาดขึ้นและดิจิตอลอีโคโนมีเพื่อทำให้เศรษฐกิจแข่งขันได้ในยุคที่ประเทศต่างๆครับกำลังวิ่งเต็มสปีดเพื่อเข้าสู่รัฐดิจิตอลนะครับประเทศไทยถ้าเรายังหยุดอยู่และไม่ผ่านงบประมาณตัวนี้เราจะถือว่าเป็นการยอมแพ้ครับท่านประธานวันนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเราสามารถชนะได้ครับท่านประธานเราสามารถชนะในเวทีตลาดโลกได้เราสามารถชนะในการแข่งขันกับทางเศรษฐกิจกับคู่แข่งทางเศรษฐกิจของเราได้เพียงขอให้รัฐบาลครับติดอาวุธที่ชื่อว่า AI ให้กับประชาชนขอให้รัฐบาลครับติดอาวุธให้หน่วยงานโดยทำให้หน่วยงานเป็นรัฐดิจิตอลผ่านงบประมาณปี2570นี้ครับท่านประธานวันนี้ผมต้องขอสนับสนุนนะครับร่างงบประมาณรายจ่ายปี2570อย่างเต็มที่และหวังว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับจะเห็นความสำคัญของร่างกฎหมายนี้ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านชนกนันท์สุภสิริแล้วก็ตามด้วยท่านชนธานีเชื้อน้อย
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันชนกนันท์สุภศิริผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอสนับสนุนงบประมาณด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่รัฐบาลได้เสนอในงบประมาณปีพ.ศ.2570ค่ะทั้งหมด 4,214.8 ล้านบาทค่ะงบประมาณในปีนี้ค่ะปรับลดจากปี69กว่า 30% ค่ะเพราะมีข้อจำกัดในการเยียวยาประชาชนแต่ดิฉันเห็นว่าการลดลงดังกล่าวค่ะไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรม EV แต่เป็นการปรับลดประมาณให้สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การสร้างฐานผลิตและหนึ่งในมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะเงินงบประมาณปี70ค่ะแบ่งออกเป็น2ก้อนคือ1เงินอุดหนุนมาตรการ EV ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 3,500 ล้านบาท 2. โครงการเช่ารถปรับอากาศพลังงานสะอาด 714.8 ล้านบาทในส่วนของเงินอุดหนุนมาตรการ EV ค่ะจะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลค่อยๆปรับจากบทบาทผู้กระตุ้นการซื้อให้สู่ผู้สนับสนุนการลงทุนและผลิตในประเทศค่ะซึ่งรัฐค่ะจะจัดสรรเงินส่วนนี้อุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการที่ร่วมมาตรการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทค่ะและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 150,000 บาทสิ่งสำคัญค่ะคือมาตรการนี้ไม่ได้ให้เงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวค่ะผู้ประกอบการต้องผลิตรถเพื่อชดเชยการนำเข้าและต้องใช้ชิ้นส่วนหรือแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยตามเงื่อนไขของกรมสรรพสามิตนั่นหมายความว่างบประมาณทุกบาทค่ะไม่ได้จบเพียงแค่การสนับสนุนการขายรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่กำลังจะเกิดการสร้างโรงงานการสร้างผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยและห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศและที่สำคัญค่ะเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นก็จะสร้างการจ้างงานในประเทศมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและในปัจจุบันค่ะเราเห็นว่าความต้องการของรถ EV ของคนไทยเองก็เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมายอดจองรถไฟฟ้ารวมสถิติสูงถึง 95,78 คันจากทั้งหมด 132,951 คันค่ะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ค่ะประเทศไทยเองรถ EV ไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นสินค้าทางเลือกหลักของประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันค่ะงบประมาณอีกส่วนหนึ่งค่ะโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดของขสมกค่ะวงเงิน 714.8 ล้านบาทเป็นการเช่ารถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 2,320 คันโดยเอกชนค่ะรับผิดชอบในการจัดหาบำรุงรักษาทำประกันและติดตั้งระบบชาร์จในอู่ของขสมกค่ะโครงการนี้จะช่วยให้ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมค่ะสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยค่ะที่จะปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30-40% ภายในปีคศ2030และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050ค่ะท่านประธานคะวันนี้ค่ะเราจะต้องสนับสนุนการใช้รถยนต์และใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนควบคู่กันไปค่ะพร้อมกันนี้ค่ะดิฉันขอให้รัฐบาลค่ะเร่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะไม่เพียงแค่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้นค่ะเพื่อลดภาระค่าเดินทางลดภาระในการพึ่งพาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสูงจากช่วงสงครามที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะแต่เราก็ต้องยอมรับค่ะว่าในปัจจุบันก็ยังมีข้อบกพร่องที่เราควรเร่งจะแก้ไขพลิกวิกฤตสร้างอนาคตค่ะ 1. ควรผลักดันให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม EV กระจายไปในจังหวัดอื่นๆเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับจังหวัดมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะสิ่งสำคัญอีกประการนึงคือควรทบทวนผังเมืองที่ล้าหลังค่ะอย่างเช่นจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดของดิฉันเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งมี GDP ต่อหัวน้อยติดอันดับต้นๆของประเทศค่ะเพราะแทบที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้เลยค่ะ 2. เมื่อมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดต่างจังหวัดแล้ว รัฐก็ควรที่จะสนับสนุนบุคลากรวิศวะ EV พร้อมที่จะทำงานในจังหวัดของตนเองค่ะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจับมือกับวิทยาลัยอาชีวะทุกจังหวัดเร่งผลิตช่างเทคนิค EV ให้พร้อมกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมค่ะเพราะสุดท้ายค่ะการแข่งขันในโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งขันว่าประเทศใดขายรถได้มากกว่ากันแต่แข่งขันว่าประเทศไหนมีคนมีบุคลากรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้มากกว่าค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือเหตุผลที่ดิฉันเห็นว่าจำเป็นจะต้องสนับสนุนงบประมาณในก้อนนี้ค่ะหากเราตัดสินใจในการลงทุนได้ถูกทิศทางดิฉันเชื่อว่างบประมาณก้อนนี้ค่ะจะไม่ได้สร้างรถ EV ที่มีคุณภาพจากประเทศเราค่ะแต่จะสร้างงานสร้างคนและสร้างอนาคตของประเทศไทยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านชนธานีเชื้อน้อยแล้วต่อด้วยท่านธนิกมาศรีพิทักษ์
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชนละธานีเชื้อน้อยส.ส.คนลำปางพรรคประชาชนครับวันนี้ขออภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570ครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับงบประมาณด้านพลังงานสะท้อนผ่านตัวเลขเหล่านี้ว่าการวางแผนการทำงานของรัฐบาลเป็นการทำเอาแบบไปข้างหน้าไม่มีการวางแผนระยะยาวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ค่าของชีพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งนะครับราคาพลังงานโลกจะผันผวนทันทีและไทยก็ได้รับผลกระทบในทันทีเช่นกันครับรัฐบาลที่ทำเป็นใจใหญ่คิดใหญ่ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนเงินตัวเองครับไปละลายน้ำแล้วบอกนี่ไงฉันทำแล้วนะประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้พลังงานสะอาดแล้วแต่หว่านเม็ดเงินลงไปแล้วไม่เกิดประสิทธิผลเงินนี้มีอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีแผนพลังงานชาติหรือแผน PDP ฉบับใหม่ทันทีที่จะกำหนดทิศทางของประเทศนี่คือจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานรัฐบาลบอกจะลื้อทุกโครงการสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับดังนั้นหากรัฐบาลต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศทางออกในระยะยาวย่อมไม่ใช่การอุดหนุนราคาพลังงานเป็นครั้งคราวแต่เดี๋ยวเอากองทุนนั้นมาโปะกองทุนนี้เอาเงินกฟผ.มาอุ้มค่าไฟรัฐบาลบอกว่าเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างจริงจังอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมยืนยันเลยครับเรื่องเหล่านี้ผมเห็นด้วยมากๆแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือแนวทางของรัฐบาลในการใช้งบประมาณและการกู้เงินของรัฐบาลครับเพราะว่าอะไรครับเพราะรัฐบาลทำกับเงินทุกแหล่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับรัฐบาลทำโครงการในลักษณะนี้ทุกช่องทางการกู้เงิน400,000 ล้านครับผมเพราะเมื่อย้อนไปเพียงเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งเสนอพรกเงินกู้400,000 ล้านและในจำนวนนั้น200,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นเพื่อการปรับโครงสร้างด้านพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสิ่งที่รัฐบาลเสนอครับว่าจะส่งเสริมโซล่ารูฟท็อปจะทำระบบสูบน้ำนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจะพัฒนาบุคลากรแล้วก็เพื่อรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาสมาร์ทกริดรัฐบาลให้เหตุผลกับสภาและประชาชนว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องใช้เงินกู้และจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1 ปีซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ครับท่านประธานครับท่านลองคำนวณง่ายๆนะครับไม่เห็นภาพถ้าเราเอาเงิน200,000 ล้านบาทนะครับมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเราจะได้กำลังผลิตรวมกัน 10,000 เมกะวัตต์หรือเปรียบภาพไม่เห็นครับเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่20โรงครับแล้วเราจะเอาโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วที่ได้สัมปทานอยู่แล้วตอนนี้ไปทำอะไรดีครับอย่าลืมนะครับว่าถึงโรงไฟฟ้าจะไม่ได้เดินเครื่องแต่ประชาชนก็ต้องจ่ายนะครับค่าความพร้อมจ่ายอยู่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่ายิ่งเพิ่มกำลังผลิตเข้าไปใหม่โดยไม่แก้โครงสร้างเดิมประชาชนก็ต้องยิ่งแบกรับนะครับต้นทุนส่วนเกินมากขึ้นปัญหาค่าความพร้อมจ่ายเดิมท่านยังแก้ไม่ได้แต่ท่านการจะทำก็คือทำให้ปัญหานี้ใหญ่ขึ้นแล้วผลักภาระทั้งหมดไปอยู่กับพี่น้องประชาชนครับเท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานประชาชนไม่ได้จ่ายแค่ค่าความพร้อมจ่ายแต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ซ้ำเติมเข้าไปอีกครับเพราะเงินลงทุนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเงินกู้นี่แหละครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ท่านกำลังฝันถึงสิ่งที่ท่านทำคือท่านกำลังเพิ่มเงินในกระเป๋านายทุนหน้าเดิมๆโดยปล้นมาจากประชาชนผ่านชื่อโครงการที่ดูดีทั้งหมดสไลด์ต่อไปครับรัฐบาลยังให้หน่วยงานนะครับของงบประมาณนะครับเพื่อทำโครงการในลักษณะเดียวกันจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานเงินกองทุนก้อนนี้นะครับก็เก็บมาจากราคาน้ำมันที่เราเผชิญอยู่นี่แหละครับตามมติกปช.นะครับเมื่อวันที่27 ตุลา 68ในกรอบงบประมาณปี69-71นะครับก็อนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาทครับซึ่งในงบวงเงินปี69เนี่ยครับที่การจะพิจารณาภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับผม จะเห็นครับว่าตามสไลด์ข้างบนนะครับ143โครงการวงเงิน 5,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ส่วนราชการต่างๆกรมกองต่างๆนะครับที่ใช้งบตัวนี้มีเรื่องของไฟฟ้าในระดับชุมชนซึ่งเป็นเหมือนเงินกู้ที่จะใช้ด้วยนะครับอย่างตัวแรกตัวเลขที่เราเห็นนะครับการติดตั้งโซล่าสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านนี่ก็โซล่าที่ขอโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรายการที่2ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเพื่อการเกษตรโซล่าอีกนะครับท่านประธานก็ขอโดยกรมชลประทานหรือว่าการติดตั้งโซล่าชุมชนก็เป็นสังกัดในหน่วยงานของมหาดไทยหรือว่าโซล่าหน่วยงานภาครัฐก็มีกรมป่าไม้กรมอุทยานหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับท่านจะเห็นครับว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการไปเป็นโซล่าพลัสพลัสไปหมดเลยครับผมแล้วก็ในสไลด์ต่อไปท่านก็จะเห็นนะครับเราย้อนกลับมาที่คำของงบประมาณปี2570นะครับกลับมีการพบว่าตั้งงบประมาณในภารกิจเดียวกันเข้ามากว่า300รายการวงเงินเกือบ 7,600 ล้านบาทซึ่งมีงบส่วนอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3,500 ล้านซึ่งเป็นมาตรการนะฮะถ้าเกิดเราตัดตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึง 3,500 ล้านก็ยังเหลืออีก 4,100 ล้านนะครับแบ่งเป็นนะครับไม่ว่าจะ 1,553 ล้านสำหรับโครงการโซล่าปั๊มนี่ก็โซล่าอีกแล้วครับ413ล้านการพัฒนาศักยภาพอบรมความรู้ด้านพลังงานอีก277ล้านก็เป็นเรื่องของโซล่ารูฟท็อปและสนามชีชาร์จ EV นะครับแต่ผมครับในฐานะผู้แทนของประชาชนต้องตั้งคำถามตัวโตๆกลับไปที่รัฐบาลครับว่าการจัดการงบประมาณมีปัญหาอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับ1ก็คือความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการเหล่านี้ท่านเล่นของเงินจากทุกก้อนที่มีเงินกู้ 200,000 ล้านท่านก็ใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานท่านก็จะใช้ในงบ70ท่านก็ยังจะใช้โครงการประเภทเดียวกันอีกครับก็ถ้าไปพิจารณารายละเอียดของโครงการก็มีลักษณะคล้ายเคียงกันอย่างมากนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่คล้ายกันนะครับมีอยู่ทั้งก้อน 200,000 ล้านอยู่ทั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานหรือในอยู่ในปีงบ60 70นะครับก็มีนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3อันก็คือโซล่าเกษตรทั้งนั้นนะครับในสไลด์ต่อไปครับเป็นตัวอย่างของโครงการโซล่ารูฟท็อปก็ขอมาทั้งในงบ70แล้วก็ขอมาในงานเงินกู้400ล้านครับและอีกอย่างนึงครับก็คือตัวเกี่ยวกับโครงการ EV ซึ่งในงบ70ก็มีในเงินกู้ก็มีครับผมเลือกมาสักทางครับว่าจะเอายังไงไม่ใช่ทำโครงการของเงินไปทุกช่องทางแบบนี้ครับผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยครับผมว่าถ้าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่9กรกฎาคมนี้ตัดสินว่าพรกเงินกู้400ล้านนั้นไม่สามารถกู้ได้ท่านก็ใช้ตามงบประมาณ70ที่ท่านขอไปแต่ถ้าพิจารณาออกมาว่าสามารถกู้400ล้านนั้นได้นะครับผมนะครับและเพื่อนกรรมาธิการนะครับรวมถึงทางรัฐบาลนะครับก็ขอนะครับให้พิจารณานะครับตัดโครงการในงบ70ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งหมดครับเพราะผมก็ฟังที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าพูดในหลายๆที่นะครับโครงการก็ลักษณะเดียวกันทั้งนั้นครับโซล่ารูฟท็อปโซล่าเกษตรรถชาร์จ EV นะครับผมกับเพื่อนจากพรรคประชาชนนะครับจะขอนะครับเสนอตัดโครงการนะครับที่ของบประมาณเหล่านี้ครับจะมาถลุงเงินของพี่น้องประชาชนนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับผมครับผมและการลงทุนที่ไร้ทิศทางรัฐบาลนะครับยังไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานที่สุดของการใช้งบประมาณได้เลยว่าเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์อะไรให้กับประเทศตกลงเป้าหมายของรัฐบาลคืออะไรถ้าทำทั้งหมดนี้แล้วจะลดการนำเข้าพลังงานได้กี่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดได้เท่าไหร่ค่าไฟฟ้าของประชาชนจะลดลงหรือไม่หรือว่าประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเพียงใดคำถามเหล่านี้นะครับควรมีคำตอบให้กับรัฐสภาก่อนที่จะอนุมัติงบประมาณไม่ใช่ใช้งบไปก่อนครับแล้วค่อยหาคำตอบภายหลังนั่นหมายความว่าครับท่านประธานรัฐบาลกำลังจะใช้เงินจำนวนมหาศาลทั้งจากงบประมาณแผ่นดินจากเงินกู้และจากกองทุนโดยที่ยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้และไม่มีแผนแม่บทที่จะกำหนดทิศทางประเทศอย่างเป็นระบบครับแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นครับปัจจุบันนี้ครับประเทศของเรายังไม่มีแผนพลังงานชาติยังไม่มีแผน PDP ครับพอจะแก้ทีนึงพอแก้เสร็จไปให้คนนึงตรวจคนนึงไม่ถูกใจคนนึงก็แก้จนปัจจุบันเราก็ยังไม่มีแผน PDP หรอครับรวมถึงแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับประเทศเราก็ยังไม่แล้วเสร็จความจริงงบประมาณเหล่านี้ครับงบประมาณก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งขึ้นมาครับรัฐบาลไม่ต้องกู้ไม่ต้องเป็นภาระของประชาชนไม่ต้องเป็นของต้องใช้เงินของภาษีเพิ่มขึ้นมาภาคพลังงานสามารถใช้โมเดลอย่าง Net Billing หรือว่า ESCO Model นะครับหรือแม้แต่ให้เอกชนเป็นคนลงทุนแทนนะครับผมภาคการเกษตรนะครับก็ขับเคลื่อนผ่านนโยบายหรือกลไกทางการเงินเช่นเดียวกันกับโซล่าเพื่อการเกษตรและการส่งเสริมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานครับผมนอกจากนี้รัฐบาลยังมีกองทุนเพื่อการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานกว่า 17,000 ล้านครับหน้าที่เป็นดูจากรายการนะครับเมื่อตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่นำมาสนับสนุนโซล่าเพื่อการเกษตรได้ทันทีหรือว่าภาคขนส่งครับท่านประธานสำหรับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวมๆแล้วก็หลายร้อยล้านบาทนะครับในงบประมาณ70ซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยก็คล้ายครับกับ การขอกองทุนจากส่วนอื่นๆซึ่งโครงการเหล่านี้ครับเอกชนเขาลงทุนแล้วนะครับหลายๆท่านที่ใช้รถไฟฟ้าก็จะเห็นอยู่นะครับว่าตามสถานีบริการต่างๆนะครับก็เป็นเอกชนครับเป็นคนลงทุนการมีกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานอาจจะทำให้รัฐบาลสับสนในการจัดการทำให้ภาพนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไม่ชัดเจนทำแค่ว่าใช้เงินทุกก้อนที่มีใช้งบ70พรรคประชาชนของเราครับสามารถช่วยท่านออกแบบในการใช้การลงทุนทั้งหมดผ่านกลไกรัฐวิสาหกิจผ่านเอกชนหรือว่ากองทุนเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงและภาระของพี่น้องประชาชนครับงบประมาณครับท่านประธานไม่เคยโกหกความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลการวางแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ไม่จริงใจวันนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับที่รัฐบาลมีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศแต่ไม่มีมืออาชีพเข้ามาในการทำงานในส่วนนี้ครับแต่สิ่งที่ควรมีครับแต่ประเทศยังไม่ถึงถึงและรัฐควรตั้งงบมาเพื่อเริ่มการจัดการขยะจากโรงไฟฟ้าอย่างแผงโซลาร์เซลล์หรือซากแบตเตอรี่ครับวันนี้เราพูดถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมหาศาลแต่รัฐบาลนะครับไม่เคยเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุอีกประมาณ20ปี25ปีข้างหน้าประเทศไทยนะครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุเป็นล้านๆแผงขยะเหล่านี้นะครับเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งแก้วมีโลหะหนักพลาสติกแล้วก็สารประกอบเคมีต่างๆถ้าหากว่าจัดการไม่ถูกต้องนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้นะครับเรายังไม่เห็นงบประมาณสำหรับการรับคืนแผงโซลาร์ไม่เห็นงบประมาณสำหรับโรงงานรีไซเคิลหรือว่าไม่เห็นกองทุนนะครับรับรองการจำกัดซากอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะต้องมาร่วมรับผิดชอบต้นทุนการจัดการเหล่านี้ครับนี่คือการส่งต่อภาระให้คนรุ่นถัดไปแบบไม่มีอะไรรองรับครับผมเข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีครับเพราะว่าผมเป็นคนลำปางจังหวัดของเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาอย่างยาวนานการคิดที่ไม่รอบคอบการคิดที่ไม่จบนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับวันหนึ่งถ้าแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุจังหวัดหรือเขื่อนที่มีโซลาร์เซลล์โฟลติ้งนะครับก็คงเข้าใจว่ารัฐบาลที่คิดไม่เสร็จเนี่ยจะสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรรัฐบาลกำลังใช้งบเพื่อติดตั้งแต่กลับไม่เตรียมงบสำหรับรื้อถอนผมมีข้อเสนอเล็กน้อยครับท่านประธานผมเสนอให้ตั้งกองทุนรื้อถอนและรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่วันนี้เพื่อโดยหักเงินสมทบเล็กน้อยจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าแล้วก็เสนอให้ทุกโครงการพลังงานสะอาดนะครับพิจารณาต้นทุนตลอดอายุโครงการประกอบกับการของงบประมาณไม่ใช่เสมอเฉพาะค่าติดตั้งแต่ต้องรวมค่าบำรุงรักษาและก็ค่ารีไซเคิลด้วยครับจากการตั้งคำถามครับเรื่องงบซ้ำซ้อนสู่การชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังขาดการวางแผนงบประมาณตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำซึ่งเป็นมาตรฐานที่หลายประเทศนะครับใช้ในการลงทุนด้านพลังงานสะอาดครับสุดท้ายนี้ครับงบปากกูแบบนี้ไม่เคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับหรือความก้าวหน้าของประเทศไม่รู้ว่างบเหล่านี้จะไปช่วยเหลือใครหรือนายทุนคนไหนแต่พี่รู้แน่ๆครับคนไทยทุกคนต้องรับภาระรับผิดชอบเหล่านี้ครับขอบคุณครับ
4: ไปท่านธนิกมาศรีพิทักษ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กับผมขออภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะซึ่งงบประมาณในครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงถึง 3,788,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นงบประมาณที่ขาดดุลทางการค้าที่ขาดดุลท่านประธานที่เคารพครับจำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บรายได้ต่อปีจำนวน3 ล้านบาทเพียงพอแค่ค่าใช้จ่ายงบประจําและก็ใช้จ่ายเงินกู้เพียงเท่านั้นเองแต่กรณีที่จะพัฒนานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกู้เงินซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะการกู้เงินนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบชําระในอนาคตการที่รัฐบาลจะประสบความสําเร็จในการบริหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิสูจน์กันถึงการหารายได้แต่ที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้กันว่านะครับการหารายได้นั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องต่อมาหลายรัฐบาลที่ผ่านมามีการจัดงบประมาณแบบขาดดุลนะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อจัดงบประมาณแบบขาดดุลก็จะส่งผลต่อเนื่องต่อไปสำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้นำนะในการจัดสรรต่อเนื่องต่อไปว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นธรรมหรือไม่จัดสรรลงไปกระทรวงต่าง ครั้งนี้สำหรับผมนั้นผมมองว่าเป็นที่น่าเสียใจนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการผลิตนั่นก็คือกระทรวงเกษตรมีการปรับลดจำนวนมากพอสมควรในเมื่อต้นน้ำนะครับต้นทางมีการปรับลดก็จะส่งผลต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรกรแต่ก็ยังดีนะครับที่มีการปรับเพิ่มแต่ก็ไม่มากก็คือกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงสาธารณสุขท่านประธานที่เคารพครับอันนี้เป็นฐานแรกพื้นฐานแรกนะฮะที่ส่งผลต่อเนื่องต่อการพัฒนาประเทศต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่จะอยู่ดีกินดีหรือไม่ต่อไปดังนั้นแล้วนะครับกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้กันว่ามีการนะครับบริหารจัดการที่เหลื่อมล้ำเอาง่ายๆเอาชัดๆอย่างรอบนี้เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือมีการตัดงบโดยเฉพาะกระทรวงที่ถือว่าเป็นกระทรวงที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคหลักนะฮะก็จะมีการตัดงบมากหน่อยแล้วเอางบนั้นไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์โดยเฉพาะกระทรวงการคลังงบกลางเป็นที่รู้กันว่าใครมีเงินคนนั้นมีอำนาจนั่นหมายถึงว่าก็คงจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการจัดสรรในอนาคตผมได้ยินเสียงนกกระจิบกระจอกนะครับร้องบอกว่ามีการตัดงบของจังหวัดนะแล้วก็จะไปจัดสรรในทีหลังนั่นหมายถึงว่านกกระจิบกระจอกที่ว่านั้นน่ะนะครับที่พูดถึงบอกว่าเอาไปให้กับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่นั่นหมายถึงมีการเหลื่อมล้ำกันแล้วนอกจากเหลื่อมล้ำในพื้นที่เหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีการเหลื่อมล้ำในการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะในการลงพื้นที่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะจะส่งผลถึงเรื่องของการพัฒนาที่จะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันเช่นกันในอนาคตดังนั้นแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะฮะในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยากให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับเลือกทุกพรรคผมนะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก่อนลงนะครับแล้วก็มีการกาคะแนนพี่น้องประชาชนนะครับบางส่วนก็กาคะแนนให้ผมบางส่วนก็ไม่ได้กาคะแนนให้คนที่ไม่ได้กาคะแนนให้หลังจากที่ได้เป็นแล้วเราก็ต้องดูแลนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นกรณีของไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าคิดโจทย์ที่จะแก้ไขปัญหาเพียงภายในนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันนะฮะตามสื่อต่างๆว่ามีปัญหาแล้วโดยใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาในภายในของแต่ละพรรคแต่ละพรรคก็จะส่งผลถึงเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตเช่นกันดังนั้นแล้วนะครับผลต่อเนื่องคือการเหลื่อมล้ำนอกจากนี้เรื่องของการจัดงบกระจุกนะฮะโดยเฉพาะในระดับเมืองจังหวัดท่านประธานที่เคารพครับผมลงพื้นที่ไปพื้นที่ของผมอำเภอมัญจาคีรีไปพูดคุยกับโรงพยาบาลปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบเท่าที่ควร40-50ปีนะครับเรื่องของบ้านพักสร้างไปแล้ว40-50ปีไม่ได้มีการซ่อมแซมนะและก็หลังคารั่วฝนตกมาเนี่ยค่อนข้างลำบากบุคลากรทางการแพทย์นะครับท่านประธานฮะกับไม่รับการเอ็นดูแม้ทั้งหรือทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็เหมือนกันพี่น้องที่เป็นคณะครูที่อยู่นะครับนอกพื้นที่หรือต่างถิ่นหรือธุรกันดารก็แล้วแต่ดังนั้นแล้วความเป็นธรรมตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนพอจัดงบมากระจุกอยู่ในจังหวัดนะครับรถที่จังหวัดตอนนี้หลายๆจังหวัดรถติดนะครับพอๆของกรุงเทพมหานครเพราะมีการจัดงบจัดสรรมากระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดแต่ละจังหวัดทําให้เกิดปัญหาต่อเนื่องนะปัญหาสังคมปัญหาต่างๆตามมาเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็คือเรื่องความเป็นธรรมว่าฝ่ายบริหารเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่แต่ละฝ่ายมากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญ ก็ฝากไปถึงรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณและที่สำคัญนอกจากนี้ก็เกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของผมลงพื้นที่ไปตรงไหนก็ได้ยินคือปัญหาเรื่องยาเสพติดปรากฏว่าไม่ได้การแก้ไขเท่าที่ควรเหมือนกับขอไปทีแต่พองบประมาณไปแทรกอยู่ที่กระทรวงหลายๆกระทรวงรวมกันแล้วเกือบ10,000 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับประเด็นตรงนี้แหละคือเป็นปัญหาและจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในอนาคตล่าสุดเนี่ยนะครับมีการแก้ปัญหาโดยการบำบัดปรากฏว่าใช้เวลา3 วันนะต่อหัว 1,000 บาทมีฝ่ายบริหารนะครับพูดในที่ประชุมบอกเลยว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรพอ3วันกลับไปบ้านก็ไปเสพเหมือนเดิมเอาอย่างนี้ไหมขอนะครับแก้ไขปัญหาในระยะยาวเลยว่าตั้งกระทรวงนะเป็นอีก1 กระทรวงไปเลยคือกระทรวงป้องกันปราบปรามยาเสพติดและปราบพฤติมิชอบเอาแก้ปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จเลยครับท่านประธานดังนั้นแล้วนะครับขอฝากไปถึงรัฐบาลขอให้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดโดยใช้เม็ดเงินคืองบประมาณนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ
4: 2 ท่านต่อไปนะครับท่านนันทนาสงประชาและท่านนภัทรจิตตพินันกันตาเชิญท่านนันทนาสงประชาครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางนันทนาสงประชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยดิฉันขออภิปรายงบประมาณปี2570ในประเด็นเศรษฐกิจไทยงบประมาณด้านพัฒนาพื้นที่ EEC ก่อนอื่นดิฉันขอเท้าความเป้าหมายของโครงการ EEC เป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป้าหมายเพื่อยกระดับพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนตลอดระยะเวลากว่า8 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ EEC ได้มีการลงทุนสะสมแล้วกว่า2 ล้านล้านบาทควบคุมโครงการการลงทุนมากกว่า 2,700 โครงการโดยมีการลงทุนทั้งนักลงทุนไทยนักลงทุนชาวต่างประเทศมีอัตราการลงทุนจริงอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา7 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทางเช่น Eastern Airport City Digital Park Medical Hub และ Innovation Platform เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนอุตสาหกรรมของประเทศสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ1/4หรือ 25% ของ GDP ของประเทศเป็นฐานของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศในปัจจุบันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา EEC ได้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินระยะทาง220 กิโลเชื่อมระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาท่าเรือแหลมฉบังระยะ3เพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์จาก 7.7 ล้านตู้เป็น 18.1 ล้านตู้ถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุบระยะ3โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกรวมถึงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มูลค่าหลายแสนล้านบาทและเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับศักยภาพของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวแต่ EEC นะคะไม่ใช่เป็นเพียงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างที่ทุกคนเข้าใจภารกิจสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดึงดูดของการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะท่านประธานโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมด้านนิชิทัศน์และ EV ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในสายตาของนักลงทุนโลกถ้าเราสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายการอนุมัติการอนุญาตและการออกใบอนุญาตต่างๆผ่านระบบ One Stop Service และการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจเพราะในโลกปัจจุบันนะคะนักลงทุนไม่ใช่แข่งขันกันที่ต้นทุนแรงงานเพียงอย่างเดียวแต่นักลงทุนจะแข่งขันกันที่ความสำเร็จในการตัดสินใจของรัฐด้วยค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพวันนี้ดิฉันอยากเสนอว่าหากประเทศไทยต้องการให้ EEC ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางลงทุนระดับโลกเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การสร้างระบบนิเวศของการลงทุนประเทศที่แข่งขันกับเราวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียแม้แต่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศอินเดียและอีกหลายประเทศก็กำลังแข่งขันและดึงเม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีกับท่านประธานคำถามสำคัญคือประเทศไทยจะมีจุดขายอะไรดิฉันขอตอบคำถามนี้ว่าประเทศไทยต้องเลือกอุตสาหกรรมที่เราถนัดมีศักยภาพจริงไม่ว่าจะเป็นเมดิคอลฮับและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร AI Data Center โรโบติกและระบบอัตโนมัติซีมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง EV และแบตเตอรี่เอเวียชั่นและอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานไบโอเทคโนโลยีและเศรษฐกิจชีวภาพกินอินดัสตี้และพลังงานสะอาดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมของอนาคตอีกต่อไปนะคะท่านประธานแต่เป็นการแข่งขันของโลกในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามดิฉันเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของ EEC ไม่ใช่การไม่มีนักลงทุนแต่เป็นการที่ประเทศไทยยังทำงานไม่เป็นทีมนักลงทุนที่เดินเข้ามาต้องเข้าพบ BOIต้องเข้าพบ EEC ต้องเข้าพบหลายๆหน่วยงานต้องยื่นข้อมูลชุดเดิมซ้ำหลายครั้งและต้องรอการพิจารณาจากหลายหน่วยงานทั้งที่ในมุมของนักลงทุนเขามองว่าเขากำลังลงทุนในประเทศไทยไม่ได้ลงทุนใน BOI หรือลงทุนใน EEC กับประธานท่านประธานเขากำลังลงทุนในประเทศไทยกับท่านประธานดังนั้นดิฉันขอเสนอให้คณะทำงานกำหนด KPI ร่วมกันระหว่าง BOI และสำนักงาน EEC ให้ทำงานในลักษณะทีมไทยแลนด์มีฐานข้อมูลเดียวมีผู้ประสานงานคนเดียวมีระบบอนุมัติร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันวัดผลร่วมกันหากเราทำได้เพียงแค่นี้เรื่องนี้ประเทศไทยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเลยก็ได้ค่ะท่านประธานอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีพระราชบัญญัติ EEC ได้เปิดช่องให้มีมาตรการภาษีเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ EEC แต่หลายมาตรการยังต้องอาศัยความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงสามารถใช้ได้ในขณะที่หลายประเทศกำลังแข่งขันกันเสนอแพ็คเกจจูงใจใหม่ๆเราไม่ควรปล่อยเครื่องมือที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วต้องหยุดรออยู่เพียงเพราะขั้นตอนของราชการสุดท้ายที่ฉันขอพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สมาร์ทเชื่อม3สนามบินโครงการนี้คือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือของประเทศไทยวันนี้โครงการเตรียมการแก้ไขสัญญาและเตรียมเดินหน้าต่อแต่ก็ยังล่าช้ากว่ากำหนดเดิมหลายปีและยังต้องผ่านการตัดสินใจเชิงนโยบายสำคัญก่อนเริ่มงานเต็มรูปแบบดิฉันเห็นว่าต้องเร่งหาทางออกที่เป็นธรรมรัฐต้องไม่เสียประโยชน์ค่ะท่านประธานเอกชนก็ไม่ควรเสียหายเกินสมควรแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศชาติจะต้องไม่เสียโอกาสค่ะท่านประธานเพราะทุกปีที่มีโครงการล่าช้า ต้นทุนของประเทศก็เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ลดลงไปทุกปีท่านประธานที่เคารพคะวันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ามากำกับดูแลการพัฒนา EEC โดยตรงดิฉันเห็นว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการยกระดับประเทศไทยให้เข้าขึ้นให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคและของโลกได้ดิฉันเชื่อว่านะคะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งศตวรรษหากเราไม่คว้าโอกาสนี้ในช่วงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้าโอกาสเหล่านี้อาจย้ายไปยังประเทศคู่แข่งอย่างถาวรก็ได้นะท่านประธานฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานต้องพัฒนาบุคลากรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและให้หน่วยงานคำนึงถึงระบบโลจิสติกให้ครอบคลุมกับปริมาณรถขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหามลพิษทางอากาศจากการรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะถึงแม้ว่างบประมาณปี2570นี้งบด้านพัฒนาโครงสร้าง EEC ลดลงถึง 76%โดยปรับจากแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปเป็นแผนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยมาดำเนินงานตรงตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่างๆทำให้การดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันนี้ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเห็นว่าโครงการสำคัญทางเศรษฐกิจขนาดนี้ควรทุ่มงบประมาณอย่างเต็มที่ดิฉันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอำนาจที่จะเพิ่มงบประมาณได้ดิฉันไม่มีความประสงค์ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างไรค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
4: ต่อไปท่านณภัทรจิตตะพินันท์กันตาครับ
0: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตะพินันท์กันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบประมาณนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือที่รัฐบาลชุดที่แล้วมานะครับเลือกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับขอเป็นปากเสียงครับให้กับพี่น้องศิลปินคนทำงานสร้างสรรค์นะครับและพี่น้องชาวไทยทุกท่านท่านประธานครับ2ปีที่ผ่านมาครับภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะครับเปรียบเสมือนฉากที่พระอาทิตย์กำลังจะพ้นเส้นขอบฟ้าสปอตไลท์ในประเทศครับและนานาชาติเริ่มจับจ้องมาที่เรานะครับเงินงบประมาณในปี2568และ2569ครับถูกอัดฉีดลงไปมหาศาลเรากับจะสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้และเริ่มทำให้ทุกคนคิดว่าเรากำลังจะรุ่งพร้อมงบประมาณไม่เคยมีเท่านี้มาก่อนทำกลางความน่าตื่นตาของแสงที่ส่องสว่างลงมาครับงบประมาณปี68และ69ที่กระจายไปตามกระทรวงต่างๆนะครับเติบโตขึ้นจาก 2,125 ล้านบาทสู่ 4,086 ล้านบาทครับตัวเลขดูสวยงามนะครับแต่มันคือการจัดงบประมาณแบบเบี้ยหัวแตกและเป็นยุคสมัยแห่งอีเวนท์ที่เรืองรองอย่างฟุ้งเฟ้อมีปัญหาซ่อนอยู่ใต้พรมมากมายครับมีลักษณะของโครงการที่ต่างคนต่างทำเนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับใช้งบประมาณไปกับเรื่องซ้ำกันมีการอัดเงินมากแต่ระบบกลไกยังมีปัญหาที่ทั้งหมดนี้ผ่านให้นโยบายขาดประสิทธิภาพยิ่งพอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลปัจจุบันครับภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแบบ 10+ นะครับเส้นเรื่องที่เคยถูกปูไว้เป็นจุดเริ่มต้นและยังอยู่ระหว่างการคลำหาทางที่ถูกต้องยิ่งเลือนลางและยิ่งคลุมเครือมากขึ้นและเมื่อเราลองเปิดดูเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี2570นะครับสิ่งที่เราพบไม่ใช่ต้นกล้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เคยงอนแงนแต่กำลังเติบโตแต่เป็นมหากรรมของการลอยแพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนทำงานสร้างสรรค์ไทยครับงบประมาณแผ่นดินปี2570ของเรานะครับเติบโตขึ้นเป็น 3.788 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 7.4 พันล้านบาทแต่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครับกับเม็ดเงินในกระเป๋าของศิลปะวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถูกหั่นทิ้งจนเหี้ยนทำลายรากฐานและแผนยุทธศาสตร์ที่เริ่มตั้งไข่กันตั้งแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างไม่มีชิ้นดีวันนี้ครับผมขอพาทุกท่านครับมาเจาะลึกความจริง2ด้านซึ่งด้านหนึ่งคือความไร้ประสิทธิภาพในอดีตที่ถูกซ่อนไว้และอีกด้านคือความใจดำของงบประมาณในปี2570ครับกระทรวงวัฒนธรรมครับวท.นะครับโดนหั่นทุนทางปัญญาจาก 9.5 พันล้านนะครับในปี69นะครับเหลือ 8.4 พันล้านบาทนะครับในปีปัจจุบันหายไปกว่า 1,037 ล้านบาทหรือว่าลดลงไปราว 10.92% ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับต่องบลงทุนและงบอุดหนุนนะครับรวมทั้งแผนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และค่านิยมนะครับที่ถูกปรับลดลงด้วยอีกราว579ล้านบาท ัวอย่างเช่นนะครับในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับก็เมื่อปี2569ครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเคยมีเงินอุดหนุนสนับสนุนภาพยนตร์ละครและซีรีส์ซึ่งรัฐบาลอัดฉีดงบประมาณให้นะครับภาพยนตร์ได้190ล้านนะครับซีรีส์ละครโทรทัศน์นะครับได้220ล้านบาทงบที่เคยมีครับกับหดหายมาในปี2570ครับปีนี้นะครับมีโครงการพัฒนาผลิตคอนเทนต์นะครับและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับซึ่งถูกตัดลดลงเหลือเพียงแค่63ล้านบาทและยังมีเงินอุดหนุนซีรีส์ไทยนะครับที่ลงมานะครับเหลือเพียงแค่60ล้านครับท่านอาจบอกว่าเงินก้อนนั้นไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีจ่ายใหม่ครับลองดูครับมีจริงๆนะครับมีงบประมาณนะครับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศนะครับ299ล้านของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยอีก310ล้านบาทของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา2มาตรการนี้ครับเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือ cash rebate นั่นเองไม่ได้หายไปครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้เฮลตี้ต่อพี่น้องแรงงานสร้างสรรค์แน่นอนถ้าใครเคยทำแคชรีเบทครับก็จะรู้ว่ามีเอกสารมีใบเสร็จมหาศาลครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นขั้นตอนของระบบราชการใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่จะทำส่วนนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ย่อมเป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการบัญชีที่ดีแต่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังคนไม่มากเวลาในการจัดการด้านนี้มีน้อยเนี่ยย่อมเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับภาษีทั้งหมดนี้จะได้คืนหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนั้นจบซึ่งบุคคลหรือบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางนะครับหรือว่าคนทำหนังอิสระทั้งหลายที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่รู้จักในวีดีนานาชาติเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ต้องการทุนเริ่มต้นต้องการงบตั้งต้นครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งสุดท้ายอย่างที่บอกครับแคชรีเบทเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมคนทำงานตัวเล็กเลยคนเขียนบทครับซึ่งเป็นตำแหน่งแรกเริ่มในกระบวนการทำหนังได้จะใช้ชีวิตยังไงผู้กำกับที่เริ่มทำหนังเรื่องแรกจะหาทุนจากไหนตำแหน่งงานจำนวนมากในสามภาพยนตร์เนี่ยจะดิ้นรนอย่างไรถ้ายุทธศาสตร์ของการให้ทุนนี้เปลี่ยนมาให้เป็นการแคชรีเบทแทนที่จะเป็นทุนตั้งต้นเพื่อส่งเสริมการผลิตแคชรีเบทครับสำหรับกองถ่ายต่างประเทศครับแม้ว่าจะเป็นอินเซนทีฟที่ดีนะครับแต่เงินที่จ่ายจริงสำหรับก้อนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเพียงพอครับและที่สำคัญครับท่านประธานตอนนี้เริ่มเกิดกรณีกองถ่ายศูนย์เหรียญครับเริ่มมีขบวนการที่ใช้โอกาสจากมาตรการแคชรีเบทนี้ฉวยเอาเม็ดเงินจากอุปกรณ์การถ่ายทำที่หลบเลี่ยงภาษีก็ดีนะครับหรือว่าแรงงานนอกระบบก็ดีที่ทั้งหมดนี้เนี่ยนอกจากเงินในการเช่าอุปกรณ์และแรงงานที่จะไม่ถึงท้องคนไทยแล้วยังถูกฉวยด้วยบริษัทไทยนอมินีนะครับที่เอาเงินแคชรีเบทนี้กลับไปอีกนอกจากประเทศไทยเราจะไม่ได้อะไรแล้วยังติดลบลงไปด้วยครับงบซอฟต์พาวเวอร์ครับไม่ได้อยู่แค่ในกระทรวงเดียวครับแต่ถูกกระจายไปหลายหน่วยรับงบครับมีการผลักดันคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเคยพูดว่ามันสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับประเทศชั้นนำหลายประเทศครับหันกลับมาใช้นโยบายนี้ครับสร้างความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแต่ในปีนี้เกือบทุกกระทรวงที่เคยเอางบซอฟต์พาวเวอร์ไปฝากไว้ในปีที่ผ่านๆมาครับก็ถูกตัดสินทั้งสิ้นครับลองลักนิ้วลักสายตามาที่กระทรวงดีอีนะครับหรือว่ากระทรวงดิจิตอลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเห็นตัวเลขงบประมาณปี70ครับที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการครับถึง 33% ก็แอบคิดไปก่อนนะครับว่างบที่ทำเรื่องดิจิตอลทำดิจิแพลตฟอร์มเกมทั้งหมดนะครับน่าจะไม่ถูกปรับลดน่าจะมากขึ้นตามที่ท่านรัฐมนตรีหนุ่มซึ่งน่าจะเข้าใจตลาดอุตสาหกรรมด้านนี้ครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับอุตสาหกรรมเกมและดิจิตอลคอนเทนต์ครับไม่ต่างอะไรจากรถผ้าปากคว่ำครับเพราะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือการเน้นหนักไปที่ฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์นะครับอย่างระบบคลาวด์และโครงการ AI อีกหลายด้านแต่สิ่งที่ตลกร้ายครับคืองบสร้างสรรค์งบฝั่งครีเอทีฟของเกมนะครับและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจครับกับถูกบีบและปรับลดลงอย่างน่าใจหายจากเดิมครับที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลครับหรือว่าดีป้าเนี่ยเคยได้รับงบส่งเสริมระบบนิเวศเกมและดิจิตอลคอนเทนต์นะครับในปี2568และ2569นะครับก็ได้รับงบส่วนนี้ถึง140ล้านบาทพอมาปี2570ครับโครงการเหล่านั้นก็หายไปเหลือแค่โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเพื่อเศรษฐกิจไทยเพียง70ล้านบาทคือหายไปราวครึ่งหนึ่งจนคนทำงานสายเกมครับต้องกลับไปดิ้นรนตัวใครตัวมันเหมือนในอดีตภายใต้งบประมาณ70ล้านบาทที่ว่าครับซึ่งต้องรวมเอาไปหลายภารกิจงานสร้างสรรค์ครับทั้งเกมก็ดีแอนิเมชันก็ดีงานคาแรคเตอร์ก็ดีนะครับที่ทั้งหมดนี้มีความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละด้านตั้งตัวชี้วัดแบบฝันหวานครับเช่นจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับ400รายแต่เข้าถึงทุนนะครับเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ30รายสามารถร่วมทุนภาครัฐเอกชนสายแอนิเมชัน5รายสายเกมและคาแรคเตอร์5รายไปจนถึงการยกระดับทักษะเด็กและเยาวชนนักศึกษานะครับในการประกอบอาชีพอีก 1,800 คนทั้งหมดนี้ครับถูกบีบอัดด้วยงบประมาณ70ล้านบาทปีที่ผ่านมานะครับบางงานที่เคยมีงบนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยนะครับเช่นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมด้วยอัตลักษณ์ไทยซึ่งชื่อดูราวกับว่าเป็นการจับอัตลักษณ์ไทยใส่ในเกมใช่ไหมครับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาชาติแต่ท้ายที่จริงแล้วครับไม่ได้เป็นโครงการลดผลอะไรเลยครับแต่คือการจัดงานมหกรรมเกมหรือว่าเกมอีเวนต์นั่นเองซึ่งปี70ก็ถูกตัดงบลงมาด้วยนะครับจาก36ล้านเหลือ20ล้านบาท ทั้งหมดนี้ครับความน่าเป็นห่วงเสมือนเป็นการใส่งบประมาณแบบไม่ให้ถูกด่าครับคือมีแต่ว่ามีไม่พอมีแต่สุดท้ายจะจับต้องผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วการให้ความสำคัญอย่างจริงจังเนี่ยก็ไม่ได้จริงจังอย่างที่ว่าครับไม่ต่างอะไรจากการปล่อยอุตสาหกรรมเกมเนี่ยทิ้งไว้ที่กลางทางลองมาดูอีกอุตสาหกรรมนะครับที่ประสบชะตากรรมคล้ายคลึงกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมหนังสือครับปี69เคยมีโครงการย่อยๆจำนวนมากครับเช่นโครงการย่านถนนหนังสือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือยุคใหม่โครงการ1จังหวัด1วรรณกรรมนะครับหมู่บ้านนักเขียนนานาชาติโครง

งบลงมาอีกต่างหากนะครับงบบุฟเฟ่งานบุฟเฟ่เนี่ยถูกปรับลดลงโครงการละ1ล้านบาทและงบแปลหนังสือครับลดลงจาก 12.7 ล้านเหลือแค่ 2.6 ล้านบาทคือหายไปราว10ล้านนะครับท่านประธานครับเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงเรืองใจแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยหนังสือซึ่งสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติครับแต่ในขณะเดียวกันหนังสือคือรากฐานของทุกสิ่งคือการสร้างคนให้มีคุณภาพผ่านการอ่านที่จะต่อยอดไปสู่การคิดการเขียนการวิเคราะห์อีกมหาศาลแต่สิ่งที่รัฐบาลทิ้งไว้ให้ครับคืองานบุ๊กแฟร์2งานกับทุนแปลหนังสือ2ล้านบาทหรือมิติคุณภาพชีวิตในอีกด้านครับเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะครับถ้ายังจำกันได้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมในปี68โครงการขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมอาหารด้วยขุมพลังสหวิทยาการครับหรือว่าโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยใช้จ่ายในการยกระดับ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยที่ว่านี้นะครับด้วยงบประมาณ468ล้านบาทของกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการท่องเที่ยวครับมีงบประมาณโครงการอาหารพื้นถิ่นสู่อาหารโลกหรือว่า Local Food to World Food นะครับ8ล้านบาทงบปี69ครับก็มีการโยกเอาโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเนี่ยมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับซึ่งงบประมาณก็ลดลงเหลือ70ล้านนะครับภายใต้เป้าที่ตั้งไว้ว่าโครงการนี้ตลอด4ปีต้องสร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ 75,000 คนแต่ลองแบ่งย่อยครับเป็นรายปีครับปี67เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็น 1,310 คนปี68ตั้งเป้าไว้ 17,000 คนปี69ตั้งเป้าไว้ 2,500 คนทั้งหมดนี้ครับเดินทางยังไม่ถึงครึ่งของเป้ารวมเลยแต่สุดท้ายครับโครงการวิมานฝันแห่งอุตสาหกรรมอาหารนี้ก็ถูกถอดออกทั้งหมดนะครับในปี70เงินรวมจากปี68-69ครับเกินกว่า500กว่าล้านบาทที่ลงไปครับไม่ผลิดอกออกผลเลยท่านประธานครับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ตลอด2ปีที่ผ่านมาครับราวกับว่าเรากำลังต้องการทำทุกอย่างอย่างสเปะสปะในเวลาเดียวกันเงินจำนวนมหาศาลถูกใช้ไปเสมือนว่ามีทิศทางแต่แทบไม่ได้คำนึงถึงกรอบเวลาและบีบอัดด้วยตัวเลขชี้วัดเกินความเป็นจริงท่านประธานและประชาชนครับเราเคยมองดูประเทศเพื่อนบ้านข้างๆหรือไม่นะครับว่าทำไมประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ต่อให้เปลี่ยนผู้บริหารประเทศครับแต่หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ใช้งานใช้งบประมาณได้อย่างมีทิศทางนะครับไม่สะดุดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน่าตั้งคำถามอย่างยิ่งครับว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในสายตาของรัฐบาลหรือไม่หรือว่าเรากำลังนั่งทานแมชชีนกลับไปยังอดีตที่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นกันใหม่เช่นทิศทางใหม่ในนามของคำว่าไทยท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขลดลงธรรมดาครับแต่คือการเปลี่ยนกลยุทธ์งบประมาณที่คนละด้านกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยเป็นภาพใหญ่ของประเทศกลายเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ครับคำว่าไทยที่ถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดหลักและทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมองเรื่องรู้ทูริสต์นะครับหรือเปลี่ยนรากเหง้าสู่รายได้โดยมุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางภูมิปัญญามีการชูผู้นำชุมชนปราชชาวบ้านนะครับหรือความเชื่อมากขึ้นเราจะได้ยินชื่อโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ครับอย่างสงกรานต์บ้านฉันสีสันไทยๆสุขไกลทั่วโลกหรือโครงการเรือธงนะครับอย่างอันซีนไทยๆหรือเส้นทางศรัทธาคุณค่าวิถีไทยๆโดยที่ทั้งหมดนี้ครับกระบวนการขั้นตอนก็ยังคลุมเครือมีประเพณีดั้งเดิมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วโลกให้มาสนใจสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่น่าตั้งคำถามครับว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่กับดักความเป็นไทยแบบประเพณีนิยมหรือไม่แล้วที่ทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สมัยใหม่นะครับหรือว่าโมเดิร์นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นซีรีส์วายก็ดีนะครับวงการเพลงทีป๊อปนะครับแอนิเมชันหรือว่าเกมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฟันเฟืองที่มีพลังขับเคลื่อนสูงนะครับในหมวดหมู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกถูกมองข้ามหรือได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นรองเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลพยายามบีบหรือยัดเยียดความเป็นไทยดั้งเดิมเข้าไปในผลงานสมัยใหม่และไม่ไปด้วยกันกับความเป็นปัจจุบันการจัดงบประมาณแบบกบต้มเนี่ยนะครับในปี2570เนี่ยกำลังปลุกให้คนทำงานสร้างสรรค์ตื่นมาเจอกับความจริงอันโหดร้ายว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะหยุดนิ่งหรือนี่คือสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาแพงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับควรทำครบอย่างทุกมิตินะครับครบทุกมิติจากต้นน้ำถึงปลายน้ำถ้าลองพิจารณาครับจากอุตสาหกรรมที่ผมได้กล่าวถึงนะครับทั้งภาพยนตร์เกมหนังสือหรืออาหารนะครับภาพยนตร์เองเคยมีต้นน้ำที่ค่อนข้างดีครับเมื่อปี69เคยมีเงินอุดหนุนสนับสนุนการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์และแอนิเมชันนะครับสูงถึง136ล้านบาทแต่พอมาปี70ครับก็สลายสิ้นไปครับเหลือแค่ 27.1 ล้านหรืออุตสาหกรรมอาหารครับเคยมีโครงการต้นน้ำอย่างที่บอกครับคือ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเนี่ยก็ถูกยกหายไปทั้งโครงการกลางน้ำครับซึ่งเป็นส่วนของการผลิตการสนับสนุนการจ้างสรรชิ้นงานต่างๆเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเกมก็เคยมีกลางน้ำที่ดีอย่างโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเพื่อเศรษฐกิจไทยนะครับต่อยอดโอฟอสเนี่ยนะครับ140ล้านบาทพอมาถึงปี70ก็กลายเป็นโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเพื่อเศรษฐกิจไทยที่งบเหลือแค่70ล้านเช่นเดียวกับภาพยนตร์ครับที่งบผลิตถูกตัดลดและงอกเพิ่มเป็นโครงการแคชรีเบททั้งสำหรับหนังไทยและเทศที่ไม่ได้ช่วยเหลือคนทำหนังตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนทำหนังอิสระที่ขวายคว้าตามหาทุนผลิตเสมอมานะครับหรือปลายน้ำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับโครงการอุดหนุน

0: สนับสนุนเทศกาลงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันครับในปี69เคยมี 217.5 ล้านก็ถูกตัดในปี70เหลือแค่60ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นครับดังที่ผมกล่าวถึงไปตั้งแต่ต้นครับอุตสาหกรรมหนังสือคืออุตสาหกรรมที่ถูกทุบทำลายมากที่สุดไม่ว่าจะต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำหายไปหมดทั้งสิ้นครับเหลือแค่ปลายน้ำที่ริบหรี่ผ่านงานบุ๊กแฟร์ในประเทศแค่2ครั้งกับทุนแปลหนังสือ2ล้านบาทงบประมาณที่ถูกตัดหายไปในปี70ครับแบบเฮี้ยนเตียนไม่เป็นเรื่องเฮลตี้ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์แน่นอนครับอุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงงานอิสระเป็นหลักเมื่ออุตสาหกรรมไปต่อลำบากครับย่อมส่งผลให้การจ้างงานลดลงแรงงานสร้างสรรค์จำนวนมากตกงานถูกกดค่าแรงการตัดงบประมาณเดิมออกไปครับแล้วไม่ได้คิดที่จะแทนที่ด้วยงบเพื่อแก้ไขปัญหาเพนพอยต์อย่างตรงจุดทั้งหมดนี้ครับทำให้เราเห็นสภาพว่าปัญหายังคงคาราคาซังอนาคตปล่อยให้เอกชนต้องออกไปสู้เองอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมที่สุดแล้วเราก็คงไม่พ้นวิกฤตภาวะสมองไหลของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่เห็นโอกาสในต่างประเทศมากกว่าให้พื้นที่กับศิลปินให้พื้นที่กับงานสร้างสรรค์มากกว่าท่านประธานครับงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองที่จะมานั่งเถียงกันในสภาแห่งนี้แต่มันคือเงินภาษีของประชาชนที่จะกำหนดว่าในปี2570งานศิลปะคอนเทนต์ภาพยนตร์วรรณกรรมเกมอาหารหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆของคนไทยเนี่ยจะได้ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีโลกหรือจะเก็บไว้ในโกดังศิลปะที่ปิดทึบเพราะไม่มีทุนสนับสนุนเป็นการผลัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันชมนิยมกันเองในหมู่คนไทยการจัดสรรงบประมาณปี2570ครับเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่างบนโยบายครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยเป็นความหวังเรืองรองที่สุดแล้วก็เหมือนพลุไฟที่ส่องสว่างเพียงชั่ววูบและดับหายเป็นอีกหนึ่งวัฒกรรมหอมหวานแต่ไม่ได้ถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นวาระเชิงงบประมาณที่เป็นรูปธรรมแม้แต่น้อยเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยที่โครงการมหาศาลถูกเติมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ต่อท้ายเพื่อให้งบประมาณผ่านง่ายๆสู่ยุคสมัยแห่งความอนุรักษ์นิยมครับจารีตความดีความงามทั้งหลายและการเติมคำว่าไทยๆเข้าไปที่กำลังจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดใหม่เพื่อความง่ายต่อการของงบประมาณหรือเปล่าผมจึงขอเรียกร้องต่อท่านประธานครับผ่านไปยังพี่น้องคนทำงานสร้างสรรค์ทุกคนว่าจากนี้ไปเราต้องร่วมกันจับตาตั้งคำถามครับว่าเราไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวผมขอเป็นกระบอกเสียงแทนคนทำงานสร้างสรรค์ไทยทุกคนครับว่าเราต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนกฎหมายที่รองรับสวัสดิการและค่าแรงที่เป็นธรรมเพื่อให้อนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเดินหน้าต่อไปได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาบุญเก่าหรือปล่อยให้เอกชนต้องออกไปดิ้นรนต่อสู้เพียงลำพังตามโชคชะตาแบบไปเดียวอีกต่อไปเหมือนในอดีตครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ท่านพิทักษ์เดชเดโชครับ
2: เอาอีกกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณประจำปี2570ในส่วนของแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามแก้และแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านประธานครับรัฐบาลบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติแต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์นำเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาเอ็กซเรย์ผ่านระบบ2รัฐสิ่งที่พบใส่ในมันฟ้องชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ยังไม่เฉียบพอและยังไม่คลุมถึงชุมชนพอและไม่คมพอที่จะตัดวงจรสกปรกของเครือข่ายยาเสพติดได้งบประมาณ2570รัฐบาลใช้เงินภาษีสูงถึง 9.72 พันล้านบาทแต่กลับถูกกระจายไปถึง13กระทรวง253หน่วยงาน278โครงการมันเกิดการบูรณาการจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่การบูรณาการในเศษกระดาษแต่แยกส่วนการปฏิบัติครับท่านประธานต่างคนต่างจัดอีเวนต์ต่างคนต่างเคลมถึงผลงานแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนประเชิญชะตากรรมแบบเดิมๆและจะกลายเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไรหรือวาระแห่งชาตินี้เป็นวาระการแบ่งเค้กของระบบราชการเมื่อคมดาบของงบประมาณที่ถูกซอยย่อยจนแตกกระจายมันก็ยกย่อมที่จะหมดกำลังที่จะไปฟาดฟันเพื่อกัดรากถอนโคนปัญหาร้ายของแผ่นดินคือปัญหายาเสพติดเรื่องที่หนึ่งท่านประธานครับรัฐบาลชอบชี้แจงว่าอย่างภูมิใจและไม่ค่อยเอาจริงว่าเรายึดผู้เสพคือผู้ป่วยมันเป็นแก้คำสวยหรูบังหน้าเท่านั้นเองประชาชนอยากได้ยินครับว่ารัฐบาลมีความจริงใจอย่างไรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีหรอกครับพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกหลานที่หลงผิดจะต้องติดคุกติดตารางเขาอยากให้ลูกหลานทุกคนกลับมาเป็นคนปกติและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีถ้าประมาณปี2570เชื่อว่าผู้เสพหรือผู้ป่วยจริงๆทำไมไม่กางดาต้ามาดูท่านประธาน เราจะได้เห็นถึงความจริงที่ย้อนแย้งงบทั้งหมดเนี่ยไปกองอยู่ที่หน่วยงานแห่งการปราบปรามเป็นเสาหลักเป็นหลักอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสูงถึง 3.87 พันล้านบาทและลงไปที่สำนักงานปปส.อีก 2.52 พันล้านบาทแค่2หน่วยงานนี้การปราบปรามซัดไป 6.4 พันล้านบาทในขณะที่หน่วยงานที่จะต้องรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลับได้งบเพียง769ล้านบาทและกรมการแพทย์ไปอีก324ล้านบาทพบรักษาคนไข้ครับมันน้อยนิดแต่เมื่อเทียบกับงบตั้งด่านจับกุมแล้วแบบนี้จะเรียกว่าเป็นผู้เสพสู่ผู้ป่วยได้อย่างไรศูนย์คัดกรองท่านประธานครับวันนี้ที่พี่น้องประชาชนอยากทราบและอยากเห็นถึงว่าศูนย์คัดกรองที่จะเข้าถึงง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องพาลูกหลานขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลายสิบกิโลเพื่อไปหาที่บำบัดและไปหาด้วยตนเองใช้เงินเองของรัฐมีไม่เพียงพอและระบบติดตามหลังการบำบัดเนี่ยที่เรียกว่า after care เนี่ยที่เข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของรัฐบาลหรือสุดท้ายบำบัดเสร็จปล่อยกลับสู่ชุมชนไม่มีอาชีพรองรับไม่มีการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจไม่มีอบอุ่นครอบครัวแล้วให้เขาเดินกลับไปเสพใหม่เลยนี่เหรอครับในการจัดการบูรณาการด้านยาเสพติดให้มันวนเวียนอยู่เป็นวงจรอุบาทที่เรียกได้ว่างบเลี้ยงไข่ไม่ใช่การแก้ปัญหาครับท่านประธานแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหานี่มันเป็นการเลี้ยงไข่ให้เป็นวงจรที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและให้ลูกหลานเราในวันข้างหน้าไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้เรื่องที่สองท่านประธานครับในระบบส่งรัฐเราก็ไปพบให้เห็นชัดเจนว่าพบที่กระจุกตัวอยู่ส่วนกลางเนี่ยแต่ทิ้งด่านหน้าเนี่ยเอกสารของรัฐบาลบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านโรงเรียนอสม.ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสาวัดแพทย์ผู้ช่วยคือกลไกสำคัญแต่ในความจริงที่เจ็บปวดเนี่ยด่านหน้าเหล่านี้ต้องสู้กับยาเสพติดด้วยเงินทอนและแรงศรัทธาท่านประธานเอาไปดูสิครับสัดส่วนรายจ่ายงบเกือบ10,000 ล้านกลายเป็นงบดำเนินงานถึงสูงถึง 41.4% คือ 4.02 พันล้านบาทและเป็นงบรายจ่ายอีก 32.8% รวมก้อนนี้ปาก็ไปกว่า 74% มันคืองบที่กระจุกตัวอยู่กับโครงการส่วนกลางท่านประธานอยู่กับการจัดประชุมอบรมสัมมนาอยู่ในโรงแรมหรูระบบสั่งการจากกองแรงในกรุงเทพแล้วมันใช่เหรอครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่งบอุดหนุนเนี่ยที่ควรจะไหลไปถึงท้องถิ่นชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสาวัดแพทย์ผู้ช่วยกลับมีเพียง 8% หรือแค่779 ล้านบาทและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือความบกพร่องในการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลจนละทิ้งพื้นที่ผมก็อยากด้วยความรู้ผมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันครับท่านประธานว่าวันนี้ทำไมเหตุใดปปส.จึงไม่ประกาศให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนในการสกัดกั้นยาเสพติดรัฐบาลไปทุ่มงบในการสกัดกั้นในภาคเหนือภาคอีสานยาเสพติดท่านอาจจะสกัดกั้นได้นะครับแต่ถ้ามันเล็ดลอดมันมาภาคใต้นะครับผ่านนครศรีธรรมราชบ้านผมสู่ถนนเป็นเกษมแล้วก็ลงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านทำไมท่านคิดแบบนั้นท่านต้องมีการบูรณาการร่วมจริงๆเพราะยาเสพติดนะครับมันไหลทะลักไปทั่วทุกประเทศแล้วท่านไม่คิดหรือมันจะแวะใน4 จังหวัดภาคใต้เมื่อมันเล็ดลอดผ่านมาได้วันนี้รัฐบาลและปปส.ไม่มีแผนการรองรับไม่มีงบที่จะเตรียมไว้เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดที่จะเข้าลักลอบสู่ภาคใต้และเป็นทางผ่านเป็นแหล่งระบาดผลงานคืออะไรนะครับพอไฟลามตุ้งไม่มีงบประมาณรัฐบาลก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดขายผ้าเอาหน้าขึ้นใช้วิธีการลูบหน้าปัจจุบันก็นำงบประมาณเข้าสู่ร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อเร่งหางบส่วนอื่นมาโปะในสิ่งที่ผิดพลาดการใช้พรบโอนงบประมาณเนี่ยมันคือใบเสร็จในการประจานความไร้วิสัยทัศน์ของรัฐบาลอย่างชัดเจนท่านประธานครับและสิ่งสำคัญวันนี้ครับส่วนที่3ท่านประธานวันนี้มันจับแต่มดแต่ปล่อยให้ช้างเดินลอยนวลผมนี่ความคิดนี่มันย้อนแย้งท่านประธานครับขอพูดในสิ่งงบประมาณฉบับนี้เนี่ยเหมือนคนตาบอดนะครับมันมองไม่เห็นจริงๆปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดยาแต่มันคือสงครามของเงินสกปรกเม็ดยาเนี่ยไหลไปทางไหนเอินไหลไปทางนั้นถ้าการปราบปรามของตำรวจและปปส.รวมกันเน้นแต่การจับกุมยึดของกลางมันตั้งโต๊ะโชว์ผลงานแถลงข่าวอันนี้ไม่ต้องทำหรอกครับใครๆก็ทำได้ถ้าโชว์ผลงานแต่วันนี้เอาปิดในเส้นทางการเงินได้หรือเปล่าเอาปิดถึงผู้บงการได้หรือเปล่าผมอยากจะถามไปถึงหน่วยงานและรัฐบาล253หน่วยงานที่ว่าพบปราบปรามเกือบ10,000 ล้านเนี่ยมีตัวชี้วัดตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างเป็นรูปมันทำอย่างไรท่านตั้งเป้าจะยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ได้กี่ร้อยกี่เปอร์เซ็นต์กี่พันล้าน ท่านจะอายัดบัญชีม้าและทลายแก๊งฟอกเงินได้กี่เครือข่ายฝ่ายปราบปรามยาเสพติดกับฝ่ายตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นปปสและใช้ข้อมูลหน้าด้านในการบูรณาการกันจริงๆหรือเปล่าหรือต่างคนต่างทำอย่างไม่มีหลักเกณฑ์หลักการถ้างบประมาณยังเทไปอยู่ที่จับคนเดินยาอย่างเดียวท่านประธานปัญหายาเสพติดมันไม่จบหรอกครับมันต้องลากคอผู้บังการไม่ได้และคนพวกนั้นต้องเข้าคุกเราจะได้แต่ตัวเลขไม่ฉะนั้นเราจะได้แต่ตัวเลขกับผู้ต้องหาในการล้นคุกถ้าเราจับแต่คนเดินยาได้อย่างเดียวชาวบ้านก็ยังซื้อยาในซอยได้มากกว่าซื้อน้ำผลไม้อีกท่านประธานวันนี้สิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องคิดอีกคือการปลูกสำนึกความโปร่งใสให้คุ้มค่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เพียงผมเนี่ยไม่ใช่จะมาจับผิดแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มาค้านแต่หัวใจคือเราจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเราอยากเห็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เอาไปละลายแม่น้ำหรือไปเอื้อประโยชน์กลายเป็นงบเลี้ยงระบบราชการวันๆท่านประธานประชาชนไม่ต้องการสโลแกนที่สวยหรูในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่สิ่งที่เขาต้องการคือ1ท่านประธานครับยาเสพติดต้องหายไปจากชุมชนและลูกหลานของเขา2ถ้าลูกหลานของเขาพลาดพลั้งต้องเข้ารับการบำบัดใกล้บ้านและมีชีวิตใหม่ได้จริงท่านประธาน3ครับนายทุนยาเสพติดและคนพวกเงินต้องถูกยึดทรัพย์จนหมดตัวผมจะต้องขอร้องเรียกร้องไปถึงรัฐบาลนะครับให้เอางบ 9.72 พันล้านบาทเนี่ยกลับไปคิดให้ดีตัดอบสัมมนางบดำเนินการส่วนกลางเนี่ยที่ปาเข้าไป 41.4% ออกไปแล้วโยกมาเป็นงบอุดหนุนสู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนและสาธารณสุขด้านหน้าร่วมกันวางแผนสกัดกั้นยาเสพติดที่เล็ดลอดเข้าไปถึงสู่ภาคใต้หรือทั้งประเทศให้ดีที่สุดและเปลี่ยนจากตัวชี้วัดว่าหน่วยงานของรัฐทำอะไรไปบ้างเป็นคำว่าวันนี้ประชาชนปลอดภัยอย่างไรถ้ารัฐบาลยังดันทุรังจัดงบแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมประชาชนก็มีสิทธิ์ถามกลับไปดังๆเหมือนกันว่าเราหวังผลใหม่ๆความโปร่งใสและความคุ้มค่าจากรัฐบาลที่ยังดันทุรังเดินอยู่บนรางที่ผูกพังเนี่ยแบบเดิมๆได้อย่างไรท่านประธานครับผมก็อยากจะมาฝากว่าจิตรกรเนี่ยใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีก็ใช้อารมณ์ผสมเสียงผมนี่โกเต้จะใช้ความรู้ผสมสำเนียงมอบเป็นเสียงสะท้อนความคิดกับให้รัฐบาลผู้รือฤทธิ์อำนาจว่างบประมาณฉบับนี้ปกภูมิใจถอนดำไร้อนาคตพลักนะครับท่านประธานพลักไม่ใช่พลักขอบคุณครับ
1: ท่านคงกฤษลามศักดิ์ครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกฤษลามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวครับท่านประธานท่านประธานครับในวันนี้ประเทศไทยของเราเผชิญกับวิกฤตมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานหรือวิกฤตการเงินการคลังที่ทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องตัดลดงบประมาณในหลายกระทรวงซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือหนึ่งในกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณครับยิ่งไปกว่านั้นครับวันนี้การท่องเที่ยวไทยของเราต้องประสบกับวิกฤตในเรื่องของการที่มีรายได้น้อยลงซึ่งจากทางทรท.นะครับระบุว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวต่ำกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงครับท่านประธานนั่นหมายความว่าวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่รายได้ที่เราได้รับจากการท่องเที่ยวกลับลดลงซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่โควิด-19รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยมีความตั้งใจที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวการที่สร้างผลเสียมากกว่าผลดีครับผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและท่านได้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้ภูเก็ตที่เรารู้จักกับภูเก็ตที่เราเคยรู้จักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภูเก็ตในวันนี้ครับท่านประธานมีกลุ่มทุนต่างชาติและผู้มีอิทธิพลมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหานอมินีปัญหากลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งรกฐานในประเทศไทยโดยฉวยโอกาสจากฟรีวีซ่า60วันแล้วก็มาแย่งงานคนไทยครับแย่งธุรกิจคนไทยมาประกอบกิจการเปิดธุรกิจร้านอาหารร้านอาหารต่างๆซึ่งทำให้ประเทศไทยนะครับต้องเสียหายในเกิดความเสียหายนะครับไม่ต่ำกว่าปีละหลายแสนล้านบาทไม่หย่ำซ้ำครับปัญหาเหล่านี้ยังกลายเป็นตัวการสำคัญนะครับที่ผลักไสนะครับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพไม่ให้อยากมาเที่ยวประเทศไทย อย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยครับท่านประธานวันนี้นักท่องเที่ยวคนไทยก็ไม่อยากจะไปภูเก็ตเพราะปัญหาเหล่านี้ครับแต่ยังมีความโชคดีอยู่บ้างครับที่เรามีท่านนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้นะครับท่านก็ได้บินลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวท่านเองแล้วก็ได้มีคำสั่งให้ปราบปรามนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องและก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้ให้สิ้นซากซึ่งแน่นอนครับจากการคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีสามารถช่วยยับยั้งปัญหาเหล่านี้ได้แต่ผมเชื่อครับว่าถ้าเรายังเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพของนักท่องเที่ยวปัญหาเหล่านี้ก็จะกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ศึกษาและศึกษางบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนครับผมรู้สึกมีความหวังรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ผมมั่นใจว่างบประมาณฉบับนี้แหละจะคือคำตอบที่มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ท่านมีความเสียสละตัดงบประมาณรายจ่ายที่มันจำเป็นออกไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในเรื่องของโครงการสร้างสำนักงานใหม่โครงการในการลดเรื่องของการค่าใช้จ่ายบินไปดูงานต่างประเทศซึ่งท่านก็ได้นำงบประมาณเหล่านี้ครับไปอัดฉีดให้กับการท่องเที่ยวชุมชนมูลค่าสูงซึ่งในปี2570นี้ได้รับวงเงินจัดสรรถึง 1,598 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง424ล้านบาทโดยเงินก้อนนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักคือ 1. ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพซึ่งเงินนี้จะเป็นการเน้นทำการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวใน2ธีมหลักครับธีมแรกก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธีมที่2การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งเป้าหมายนี้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายหลักก็คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยและอย่างที่2ครับชุมชน plus หรือ community plus ชุมชน plus ถือว่าเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลนะครับที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยการที่รัฐบาลนะครับจะจ่ายเงินไปให้กับทางท้องถิ่นนะครับจำนวนทั้งหมด55ชุมชนใน23จังหวัดเพื่อให้ท้องถิ่นนะครับแต่ละชุมชนนะครับสร้างอัตลักษณ์ของตนเองนะครับแล้วก็กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งจะเปลี่ยนจากชุมชนนะครับจากแค่สถานที่ท่องเที่ยวให้กลายเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพร่างงบประมาณฉบับนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้เป็นระดับมืออาชีพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นท่านประธานครับผมมีความฝันเสมอนะครับว่าวันหนึ่งผมจะได้เห็นประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกครั้งเพราะผมมั่นใจว่าประเทศไทยของเรามีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามีทั้งภูเขาที่สวยงามมีเกาะที่สวยมีทะเลที่สวยงามหรือแม้แต่วัฒนธรรมที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ซึ่งผมก็เชื่อมั่นครับว่าเราจะกลับมาเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวและในวันนี้ครับพอผมได้อ่านทิศทางการจัดสรรเงินนโยบายฉบับนี้แล้วกับผมก็เริ่มมีความหวังครับว่าความฝันของผมจะเริ่มเป็นจริงแล้วสุดท้ายนี้ครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารให้พาประเทศไทยฝ่าวิกฤตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอิสริยะไพลีภัยฤทธิ์ครับ

0: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอิสริยะภัยรีภัยฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในฐานะคนที่ทำงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีมาตลอดทั้งชีวิตนะครับผมขอมาอภิปรายงบประมาณปี70นะครับเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งผมขอเรียกว่าดิจิทัลพลัสถ้าเกิดท่านประธานลองดูงบประมาณดิจิทัลของปี70นะครับตัวเลขรวมกันเนี่ยสูงกว่า 33,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีงบ69นะครับถึง 28% นะครับหรือว่า1ใน3เนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับภาพรวมของงบปี70นะครับทุกกระทรวงเนี่ยเกือบถูกลดงบกันเกือบหมดนะฮะแต่ว่ามีกระทรวงเดียวนะครับที่ได้รับเงินงบประมาณด้านดิจิทัลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 114% นะครับนั่นก็คือกระทรวง DE ซึ่งเหตุผลเนี่ยจะเป็นเพราะอะไรนะครับจะเป็นเพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวง DE หรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจใส่ใจกับดิจิทัลเนี่ยแล้วแต่จะคิดกันนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศนะครับโครงการเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยที่คนสนใจเยอะที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นโครงการด้าน AI โดยเฉพาะโครงการ THAI Passport นะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยข้อกังขามากมายนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันแข็งขันนะครับว่าสัญญาแก้ไม่ได้ยกเลิกไม่ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแก้สัญญากับภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่โครงการเฟสแรกนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำนะครับท่านปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยก็พูดไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเตรียมงบสำหรับเฟส2ไว้แล้วนะครับ900ล้านบาทในงบประมาณปี70นะครับซึ่งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ติดตามโครงการนี้ก็คือในเล่มงบประมาณเนี่ยไม่มีโครงการ THAI Passport เฟส2นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยไม่ได้มาจากกระทรวงดีอีด้วยซ้ำแต่มาจากสำนักงบประมาณที่เป็นคนหั่นเงินก้อนนี้ทิ้งนะครับก็ต้องขอบคุณสำนักงบประมาณนะครับที่ฟังเสียงชาวบ้านแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างมากนะครับก็คือโครงการ THAI Passport เฟส2เนี่ยอาจจะกลับมาได้ด้วยรูปแบบของเงินนอกงบประมาณนะครับอย่าลืมนะครับว่าเฟส1ก็มาจากเงินนอกงบประมาณก็คือเงินของกองทุนสดช.นะครับซึ่งถ้าเกิดไปดูตัวโครงสร้างของกองทุนเนี่ยจะมีทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งคณะกรรมการทั้ง2คณะมีท่านปลัดดีอีมีท่านเลขาสดช.เนี่ยนั่งอยู่ในบอร์ดนะครับพูดง่ายๆก็คือสดช.ขอเองกินเองชงเองตบเองจบในตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องขอให้จับตาดูกันไว้นอกจากโครงการ THAI Passport ที่ทุกคนจับตานะครับแผนในปี70ก็เป็นไปตามคาดนะครับเรามีงบประมาณที่แปะชื่อ AI เนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับ81หน่วยงาน176โครงการงบประมาณราวๆ 2,200 ล้านบาทนะครับถ้าลองดูรายชื่อที่ผมยกมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานกรมกระทรวงใดก็ตามเนี่ยคุณมีโปรเจกต์มาคุณแปะคำว่า AI เข้าไปต่อท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนกับเป็นคำว่า Soft Power ในอดีตปีนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า AI ตัวอย่างโครงการ AI ภาครัฐที่น่าจะดังที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็คือโครงการFish AI นะครับดูปลาที่เป็นไวรัลนะครับเพราะว่าคนก็เอาไปลองใช้AI สแกนปลาแล้วบอกว่าเป็นพันอะไรซึ่งมันผิดนะครับปีนี้นะครับเรามีโครงการใหม่นะครับชื่อคล้ายๆกันนะครับ Fishery Next นะครับแต่เปลี่ยนจากการดูปลาเป็นดูเรือหาปลาแทนนะครับคนละหน่วยงานกันนะครับแอปตัวนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับขอโครงการมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับไปโหลดได้บนสโตร์นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยขอเงินเพิ่มเข้ามาเพื่อติดตามเรือประมงด้วย AI ก็ฟังดูดีนะครับหวังว่าใช้งานจริงแล้วจะดีด้วยถ้าเราไปดูในรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI 176โครงการนะครับจะมีบางโครงการเนี่ยที่โจหัวมาเป็น AI แต่ของจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันคืองบก่อสร้างอาคารนะครับคัดมาให้ดูบางส่วนนะครับโครงการที่ใหญ่ที่สุดในก้อนนี้นะครับ164ล้านบาทนะครับเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับลองมาดูหน้าตากันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมันคืองบสร้างตึกครับเป็นงบสร้างตึกชื่อยาวมากนะครับที่มีคำว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับอยู่ข้างหลังนะครับลองดูดีๆในภาพนะฮะหลังท่านอธิการบดีเนี่ยจะมีคำว่าปัญญาประดิษฐ์อยู่ในชื่อตึกนะครับอันนี้เป็น AI แบบไทยๆนะครับตึกนี้ลงเสาเอกไปแล้วนะครับอยู่ที่ศาลายานะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ตามไปดูกันได้ว่าตึกปัญญาประดิษฐ์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับงบ AI อีกโครงการหนึ่งที่ชื่อน่าสนใจมากต้องขอคัดมาให้ดูกันนะครับความยาว4บรรทัดนะครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญมาครบนะครับ AI บล็อกเชนนะครับมีใช้ทั้งมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใช้มนุษย์หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือใช้ทั้ง2อย่างกันแน่นะครับอ่านจบแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าก็คิดว่านะฮะไหนๆใส่คีย์เวิร์ดมาแล้วเนี่ยน่าจะใส่คำว่าควอนตัมมาอีกคำนึงนะฮะจะได้ครบเครื่องนะครับมีเทคโนโลยีล้ำสมัยครบในโครงการเดียวผมคิดว่าการที่หน่วยงานภาครัฐของไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่อง AI เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินส่วนใหญ่ไหลออกนอกประเทศนะครับคำถามก็คือเรื่อง AI เนี่ยเราอยากเป็นผู้ซื้อหรือผู้สร้างผมลองค้นดูนะครับในโครงการทั้งหมด176โครงการเนี่ยมีโครงการเดียวที่เป็นผู้สร้างนะครับชื่อโครงการสร้างโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ไทย LLM นะครับของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI นะครับแต่ก็น่าเสียดายว่ามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวที่อยากเป็นผู้สร้างนะครับงบประมาณ52ล้านบาทคิดเป็นแค่ 2.6% ของโครงการ AI ทั้งหมดของประเทศถ้ารัฐบาลอยากให้คนไทยไม่ใช่เป็นแค่ผู้ซื้อเป็นผู้สร้างก็ควรจะต้องใส่งบประมาณด้านการสร้างมาให้มากกว่านี้ถัดมาจากเรื่อง AI นะครับผมขอพูดมาเรื่องคลาวด์บ้างนะครับเงินงบประมาณค่าคลาวด์เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเยอะที่สุดนะครับเยอะกว่า AI ด้วยซ้ำนะครับต้องขออธิบายนิดนึงว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการคลาวด์ภาครัฐนะครับที่เรียกว่า GDCC นะครับ Government Data Center and Cloud Service อยู่ใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าสตช.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับที่ทำ AI Passport นะครับโครงการ GDCC ทำมาหลายปีแล้วนะครับไอเดียเนี่ยก็คือเป็นการรวมศูนย์การเช่าคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาไว้ที่เดียวนะฮะเพื่อให้เกิดความประหยัดโดยขนาดราคาถูกลงนะครับมีEconomy of Scaleที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าดูแลง่ายกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืองบของ GDCC เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับจากประมาณ 1,600 ล้านในปี68นะครับมาเป็น 2,200 ล้านบาทในปี69นะครับปีล่าสุดเนี่ยไปเกือบแตะ 5,000 ล้านนะครับโตขึ้นถึง 2.19 เท่านะครับนี่คือโครงการดิจิตอลที่เติบโตเยอะที่สุดในปี70นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเงินของ GDCC เนี่ยเกือบ 5,000 ล้านบาทนี่คิดเป็นค่าคลาวด์เกือบทั้งหมดของงบประมาณคลาวด์ไทยเนี่ยที่ประมาณ 6,300 ล้านบาทผมเลยขอเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่าคลาวด์ plus plus นะครับคือ plus เดียวไม่พอนะครับ AI plus เพิ่มขึ้นแต่คลาวด์เพิ่มขึ้นเยอะขอเรียกว่าคลาวด์ plus plus เพื่อความเป็นธรรมกับ GDCC นะครับปีก่อนๆเนี่ย GDCC ก็ออกรายงานนะครับว่าค่าคลาวด์เนี่ยไม่พอใช้ไม่เพียงพอกับที่หน่วยงานต่างๆขอมานะครับก็นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าปีนี้ GDCC เนี่ยได้งบเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับก็หวังแต่ว่าหน่วยงานไทยเนี่ยจะใช้ค่าคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ 5,000 ล้านเนี่ยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือต่อให้งบ GDCC เนี่ยเพิ่ม 5,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆขอค่าคลาวด์และ data center เนี่ยมาอีก 3,500 ล้านบาทนะครับมันไม่เรียกซ้ำซ้อนเนี่ยไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับซึ่งก็หลายหน่วยงานนะครับจากที่เห็นในภาพนะฮะเป็นหน่วยงานของกระทรวง DE เองด้วยซ้ำนะครับเช่น DIPA หรือ BDI นะครับก็ขอค่าคลาวด์มารวมกัน100กว่าล้านนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมานะฮะว่าถ้าค่าคลาวด์ของ GDCC เนี่ยเพิ่มค่าคลาวด์ของคนอื่นก็ขอเพิ่มแล้วแบบนี้เราจะมีคลาวด์กลางภาครัฐไปทำไมนอกจากเรื่อง AI นะครับโครงการที่โตขึ้นแบบเงียบๆนะครับก็คือโครงการที่เกี่ยวกับ Cyber Security นะครับภาษาไทยใช้คำว่ามั่นคงปลอดภัยนะครับมี71ครบหน่วยงานนะครับของบ 2,300 ล้านบาทนะครับคำถามนะครับที่ประชาชนอยากรู้เนี่ยก็คงเป็นว่าขอเงินไปทำไมตั้ง 2,000 กว่าล้านแต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังโดนแฮกข้อมูลประชาชนก็ยังรั่วไหลอยู่ตกลงแล้วเราซื้อ Cyber Security เยอะขนาดนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการโดนแฮกหรือนี่คือช่องทางกอบโกยช่องทางใหม่กันแน่นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้าน Security เนี่ยมันไม่มีราคากลางนะครับมีค่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไลเซนส์ค่าอบรมค่าคอนซัลท์ค่าเทรนนิ่งค่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันพิสูจน์ความคุ้มค่าได้ยากแต่ที่ใหญ่ไปกว่านั้นนะครับงบประมาณดิจิตอลก้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องเบสิกอย่างคารุพันธ์คอมพิวเตอร์นะครับ 11,000 ล้านบาทนะครับ คิดเป็น1ใน3ของงบดิจิตอลทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับพูดง่ายๆก็คือ1ใน3เนี่ยเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับมีหน่วยงานขอซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ย254หน่วยงานนะครับหลายหน่วยก็ขอเงินเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทนะฮะมันก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับว่าชื่อหน่วยที่ออกมาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีสาขาทั่วประเทศให้บริการประชาชนจำนวนมากนะครับอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะครับแต่มีอยู่หน่วยงานนึงนะครับไม่ต้องที่ไหนไกลนะครับรัฐสภาแห่งนี้นะครับขอเงินค่า IT รวมกันนะครับทั้งฝั่งสสทั้งฝั่งสวเนี่ยมากกว่า500ล้านบาทนะครับก็ต้องถามว่ามีอยู่ตึกนี้ตึกเดียวนะฮะขอเงินค่า IT 500ล้านบาทเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นขอซื้อทั้งประเทศแล้วนะครับเอาไปทำไมเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าสังเกตดูนะครับบริษัทที่ประมูลงาน IT ของรัฐสภาได้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายเดียวกับที่ได้งาน THAI Passport ด้วยนะครับไปชื่อบริษัทอะไรไปค้นกันเองถ้าเกิดท่านประธานฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่างบ IT ไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีนโยบายเกี่ยวกับดิจิตอลนี่เขียนไว้ตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้นะครับเขียนไว้สวยหรูมากเลยนะครับต้องการยกระดับเศรษฐกิจดิจิตอลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลมียุทธศาสตร์ด้าน AI นะครับแต่พอไปดูงบจริงเนี่ยงบมันซ้ำซ้อนไร้ทิศทางต่างหน่วยต่างซื้อเป็นเบี้ยหัวแตกมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่เราจะมาพูดเรื่องประสิทธิภาพของการใช้เงินซื้อเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับในบริษัทเอกชนทั่วไปเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เรียกว่า Chief Technology Officer CTO เอาไว้คอยกำหนดนะครับทิศทางทางเทคโนโลยีว่าจะใช้อะไรจะซื้ออะไรจะทำอะไรนะครับคำถามก็คือว่าประเทศไทยใครเป็น CTO นะครับคำตอบก็น่าจะเป็นว่าท่านรัฐมนตรี DE นะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็ดูจริงใจนะครับมีการผลักดันดิจิตอลผลักดัน AI อยู่หลายครั้งนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบอร์ด AI แห่งชาตินะครับยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับรัฐบาลอนุทิน1ผ่านไปแล้วรัฐบาลอนุทิน2ก็ยังไม่ตั้งบอร์ด AI ถ้าท่านจริงใจกับเรื่อง AI จริงขอให้รีบเร่งตั้งบอร์ด AI แห่งชาติครับรัฐบาลในอดีตนะครับอาจจะมีวิธีการคอร์รัปชันผ่านโครงการก่อสร้างนะครับเพราะว่ามันหาเงินทอนง่ายนะครับหาส่วนต่างง่ายนะครับแต่ผมว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนนะครับสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยก็คือรัฐบาลยุคใหม่ๆเนี่ยอาจจะหาขุมทรัพย์ใหม่เจอนะครับก็คืองบดิจิตอลอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันหาส่วนต่างง่ายกว่าราคากลางไม่ชัดเจนไม่ตายตัวประเมินความคุ้มค่ายากนะครับก็เลยอยากจะขอฝากบอกถึงรัฐบาลนะครับว่าให้มองดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพของประเทศนะครับขอให้ลงทุนให้คุ้มค่านะครับถ้าไม่รู้ว่าจะทำเรื่องดิจิตอลยังไงเนี่ยมาถามหัวหน้าเทงของผมได้นะครับพรรคเราเนี่ยมีคนดิจิตอลเยอะยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้อย่างไม่ระมัดระวังเน้นเงินทอนเนี่ยงบดิจิตอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากก่อสร้างพลัสมาสู่ดิจิตอลพลัสขอบคุณครับ
1: ท่านสุภโชคศรีสุขจรครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมเขต1ภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับโดยจะมุ่งเน้นในส่วนที่ผมเองและทางพรรคภูมิใจไทยเองให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับนั่นคือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ครับท่านประธานครับวันนี้ผู้ประกอบการ SME ในประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตครับไม่ใช่เพียงด้านเดียวนะครับแต่พร้อมกันหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นด้านการเงินครับที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในขณะที่รายรับกับเท่าเดิมนี่ภาคครัวเรือนครับที่อยู่ในระดับที่สูงทำให้รายได้และกำลังซื้อในประเทศถดถอยลงครับภัยธรรมชาติครับที่ถี่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ผู้ประกอบการนั้นยากที่จะคาดเดาสถานการณ์ของผลผลิตครับรวมไปถึงความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่กดดันห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอยู่ครับท่านประธานครับถึงแม้ประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆครับพรบ.งบประมาณที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้คือทางออกครับทางออกของผู้ประกอบการ SME ที่รัฐบาลจะช่วยพลิกวิกฤตเหล่านั้นให้เป็นโอกาสครับท่านประธานครับจากที่ผมได้อ่านพรบ.ฉบับนี้นะครับมีหลากหลายโครงการครับที่สร้างโอกาสเปิดตลาดใหม่และเพิ่มแหล่งเงินทุน ให้พี่น้อง SME ครับโดยผมขออนุญาตอภิปรายนะครับผ่านกรอบ5ทีครับที่ท่านรองนายกเอกนิติท่านเองได้แถลงไว้นะครับและผมเชื่อครับว่านี่คือหัวใจของพรบ.งบประมาณฉบับนี้ครับทีแรกครับทาร์เก็ตครับคือเป้าหมายที่ชัดเจนครับงบประมาณที่จัดสรรจะไม่เกิดประโยชน์เลยครับหากเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นงบแผนงาน SME ในปี2570ครับรวมทั้งสิ้น 3,537 ล้านบาทและงบส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอีกเกือบ 1,600 ล้านบาทครับถึงจะมีการปรับลงจากปีก่อนหน้านะครับแต่ตัวเลขที่ลดลงไม่ใช่สัญญาณถอยนะครับท่านประธานแต่คือสัญญาณที่บอกว่าทุกบาทต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมครับถึงแม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะลดลงนะครับแต่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพกลับเพิ่มขึ้นครับและที่สำคัญกว่านั้นครับมีผลงานจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับกองทุนส่งเสริม SME ครับในปี2569ครับที่ได้รับงบประมาณ559ล้านครับแต่ทำผลได้เกินเป้าในทุกตัวชี้วัดครับผู้ประกอบการได้การบริการถึง 150,000 รายนะครับทั้งที่ตั้งแผนไว้111,000 รายและยังมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อีก332รายเกินเป้าหมายไป250รายครับและมีการพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการอีก516รายครับและนี่ครับคือหลักฐานครับหลักฐานที่บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและกำลังทำให้ทุกบาทมีประสิทธิภาพขึ้นครับไม่ใช่เพียงการใช้เงินที่มากขึ้นเท่านั้นครับท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณ 3,537 ล้านมีโครงการมากมายกว่า500โครงการครับที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกเป็นโครงการที่วางเป้าหมายชัดเจนครับเพื่อสร้างตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SME ครับโดยมีเป้าหมายทางมูลค่าทางการค้าเกือบ 140,000 ล้านบาทครับซึ่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 230,000 รายจะได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ครับนอกจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไม่ได้คือเงินทุนนะทาง SME D Bank ครับได้มีการตั้งโครงการ Beyond ติดปีกครับและปลุกพลังครับที่ให้วงเงินกู้ในการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เรียกว่าขาดสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยปีละ 3% ต่อปีครับและนี่แหละครับคือการใช้จ่ายงบประมาณแบบมีทาร์เก็ตหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนในสภาวะที่ประเทศของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่ครับทีที่2ครับ transparent ครับความโปร่งใสครับท่านประธานครับความโปร่งใสที่ผมพูดถึงนี้นอกเหนือจากการเรื่องการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้แล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งความโปร่งใสที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME โดยตรงครับนั่นคือการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของทางภาครัฐครับโดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภจีท่านเองได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับ23หน่วยงานนะครับที่จะปราบปรามผู้ประกอบการที่เป็นนอมินีทุนเทาทั้งหลายที่เอาเปรียบผู้ประกอบการ SME ในประเทศของเราอยู่โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ยืนยันถึงความโปร่งใสครับและเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลครับมีเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ SME ในประเทศครับและนี่แหละครับคือความโปร่งใสที่พี่น้อง SME ในประเทศไทยเราอยากเห็นทีที่3ครับ transition ครับการปรับตัวสู่ตลาดใหม่ครับท่านประธานครับตลาดในโลกวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงและ SME ที่ไม่ปรับตัวคือ SME ที่สูญเสียตลาดทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวครับและสิ่งที่พิสูจน์ครับว่ารัฐบาลกำลังช่วยพี่น้อง SME ในการเปลี่ยนผ่านนั้นดูได้จากโครงการส่งเสริมสินค้าสู่ตลาดโลกครับที่ใช้งบประมาณเพียง329ล้านบาทครับแต่กลับสร้างมูลค่าทางการค้าได้ถึง 116,000 ล้านบาทครับและยังส่งเสริมผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3,000 รายแต่จะโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดระหว่างประเทศและโครงการส่งเสริมธุรกิจบริการสู่สากลทั้ง2โครงการนี้ครับท่านประธานสร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 17,000 ล้านบาทครับจากการใช้งบประมาณเพียง400ล้านบาทเท่านั้นเองครับและยังมีกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับที่สร้างมูลค่า การเจรจาทางการค้ากว่า 13,800 ล้านบาทครับจากการใช้งบประมาณเพียง600ล้านบาทครับท่านประธานครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เรียกว่าใครแต่งขึ้นมานะครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีครับท่านมีความตั้งใจในการหาตลาดใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ไทยจริงๆครับนอกจากนี้แล้วยังมีงบประมาณในกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปาอาชาครับท่านเองต้องการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับโครงการยกระดับ SME ด้วยโมเดล BCG ครับซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวครับเป็นการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดคาร์บอนจากการผลิตและเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดแห่งอนาคตเช่นเดียวกับโครงการเพิ่มมูลค่าจากอ้อยและอุตสาหกรรมชีวภาพครับงบประมาณ111ล้านบาทที่เปลี่ยนของเหลือของพี่น้องเกษตรกรครับเป็นพลังงานและเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงครับที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการไทยครับโครงการที่ผมได้กล่าวมาครับท่านประธานเป็นตัวอย่างเพียงเบื้องต้นเท่านั้นครับที่ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังช่วยผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านจากตลาดเก่าปรับตัวให้ทันกับตลาดใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคีย์ที่4ครับ transformation ครับการเปลี่ยนโฉมสู่โอกาสใหม่ท่านประธานครับหาก transition คือการปรับตัวให้ทันกับโลกครับ transformation คือการสร้างโอกาสใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับการ transform แรกครับกระบวนการผลิตโครงการจดทะเบียนเครื่องจักร SME และการนำ AI เข้าสู่กระบวนการผลิตครับที่มีการตั้งงบประมาณไว้ในพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับเป็นการช่วยเปิดโอกาสทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันครับเป็นการทรานส์ฟอร์มจากกระบวนการผลิตในรูปแบบเก่าสู่กระบวนการผลิตในยุคที่แข่งขันกันด้วยข้อมูลครับทรานส์ฟอร์มที่2ครับยกระดับผลผลิตผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ครับให้สามารถขอขึ้นทะเบียน GI ได้ครับโครงการนี้ครับสามารถสร้างจุดขายและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ผลผลิตของผู้ประกอบการ SME ให้มุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าจำนวนการผลิตครับอีกหนึ่ง transformation ครับที่ผู้ประกอบการ SME ต้องเปลี่ยนโฉมครับคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองได้มีโครงการนะครับอุตสาหกรรมสีเขียวที่ให้ผู้ประกอบการ SME นั้นสามารถขึ้นทะเบียนครับเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ทั่วโลกกังวลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตครับรวมไปถึงมีวงเงินนะครับให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทรานส์ฟอร์มผ่านโครงการ SME Green Productivity ครับท่านประธานครับสารทรานส์ฟอร์เมชันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลครับกำลังยกระดับผู้ประกอบการครับรวมไปถึงยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ทันต่อโลกครับทีสุดท้ายครับทูเกเตอร์ครับการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างตลาดและโอกาสให้กับพี่น้อง SME ครับท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME กระจายอยู่ในหลากหลายหน่วยงานครับหากแต่ละหน่วยงานนั้นทำงานแยกส่วนกันครับผู้ประกอบการต้องวิ่งหลายแห่งครับยื่นเอกสารซ้ำหลายครั้งครับทำให้เสียทั้งเวลาและโอกาสโดยไม่จำเป็นครับหนึ่งโครงการที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับคือ GDCC ภายใต้กระทรวง DE ครับเป็นการบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานภาครัฐรวมเข้ามาด้วยกันครับสิ่งนี้ครับทำให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการจากทุกหน่วยงานผ่านจุดเดียวสิ่งนี้ครับทำให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ทั้งครอบคลุมครบถ้วนและประหยัดเวลาครับท่านประธานที่เคารพครับจากทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ 5Tที่ผมเองและเพื่อนสมาชิกภูมิใจไทยเองได้อภิปรายไปครับผมจึงขอสนับสนุนพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยความมั่นใจครับว่ารัฐบาลของเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงรายเดียวครับแต่รัฐบาลของเราโดยการนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลครับกำลังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตและยืนหยัดได้ผ่านโครงการต่างๆที่ผม ได้อภิปรายไปครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสัญญานินสุพันธ์ครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสัญญาสุพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต3พรรคกล้าธรรมขอร่วมอภิปรายงบประมาณประจำปี2570ครับท่านประธานครับก่อนอื่นก็ผมก็จะเริ่มด้วยความกังวลครับท่านประธานครับจากไม่ว่าจากเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปก่อนล่วงหน้าและสิ่งที่ผมเองก็ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องนะครับในจังหวัดไม่ว่าจังหวัดผมเองและจังหวัดอื่นด้วยนะครับก็คือสิ่งที่กังวลกันก็เรื่องของการที่งบกลุ่มจังหวัดนะครับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและงบอุดหนุนเนี่ยครับท่านประธานครับที่ได้ถูกตัดไปกว่า 83.7% ซึ่งผมเองก็ผ่านด้วยได้ร่วมพิจารณากระบองงบประมาณนี้ก็ปีนี้ก็น่าจะที่7และผมก็ได้สอบถามจากท่านผู้อาวุโสกว่ามากกว่าผมนะครับก็ปรากฏว่าก็ทุกท่านก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับในปรากฏการณ์ที่ทุกจังหวัดนะครับได้ถูกตัดงบมารวมไว้ที่ส่วนกลางจึงเป็นความกังวลของหลายๆคนท่านประธานก็น่าจะพอทราบนะครับด้วยรัฐธรรมนูญที่เราพยายามที่จะกระจายอำนาจไปให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะวางแผนพัฒนาไม่ว่าจะหมู่บ้านตัวเองตำบลตัวเองอำเภอหรือจังหวัดตัวเองนะครับซึ่งแต่ละโครงการที่ได้ทำเข้ามาเนี่ยครับผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นประชาคมหมู่บ้านเองนะครับผ่านการประชุมของสภาส่วนท้องถิ่นต่างๆของตัวเองจึงเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเขาเองก็เรียกได้ว่าคัดสรรกันอย่างดีที่สุดมีความจำเป็นมากที่สุดแล้วก็ตรงกับความต้องการในพื้นที่มากที่สุดนะครับแต่พอได้เห็นการจัดสรรงบมาแล้วก็ผมอาจจะมองในแง่บวกนะครับผมก็มองแง่บวกว่าท่านอาจจะมองว่าท่านจัดสรรได้ดีกว่าราชการก็ได้แต่หวังแล้วครับตอนนี้นะครับหลายๆภาคส่วนก็ได้แต่หวังว่าการที่ท่านได้รวบตัดงบทั้งหมดไว้แล้วก็อาจจะจัดสรรในภายหลังเนี่ยก็คิดว่าท่านจะได้ทำแบบความเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกที่นะครับตอนนี้เป็นความกังวลนะครับที่หลายๆจังหวัดเนี่ยก็พูดกันเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกก็พูดกันเยอะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านประธานผมเองเนี่ยในการที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้เห็นความเดือดร้อนจริงๆเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ผมเองในเขตผมเองนะฮะอำเภอบรรพตวิสัยอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอชุมแสงเองเนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นพื้นที่ที่แหล่งน้ำนะครับไม่ว่าปิงวังยมนาเนี่ยไหลผ่านเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดหนักๆก็คือเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีปัญหามากๆที่ผ่านมาขอบคุณนะครับส่วนงานต่างๆที่ท่านได้กรุณาจัดสรรงบประมาณแต่จริงๆผมเองเนี่ยได้แนะนำท้องถิ่นต่างๆเองด้วยซ้ำไปว่าท่านควรจะยืนด้วยตัวเองบ้างนะครับการที่ท่านจะมารอรับงบส่วนกลางจากทางกรมโยธาซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ถ้าท่านวางแผนเองในการที่เขาเรียกว่าลดความรุนแรงของพื้นที่บางที่เนี่ยถึงถนนถึงบ้านเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แบบของโยธานะครับท่านไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านใช้ของกรมเจ้าท่าก่อนได้ไหมหรือท่านใช้ไม้ยูคาลิปตัสหรืออะไรต่างๆแต่ก็ใช้งบประมาณเหมือนกันท่านประธานแต่ถ้าท้องถิ่นก็ทำเองก็ใช้งบไม่สูงมากท่านขอผ่านเงินตุนเฉพาะกิจไปแต่วันนี้ที่รัฐบาลตัดครับท่านประธานครับมันก็ลบล้างสิ่งที่เราได้ให้ไปคุยกับท้องถิ่นเขาไว้หมดเลยเพราะว่ากลายเป็นว่างบอุดหนุนที่ทางท้องถิ่นได้ประชุมประชาคมผ่านกันขึ้นมาเนี่ยวันนี้ส่งสัญญาณว่าถูกตัดหมดนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในผ ผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะมีแผนงานต่างๆถ้าท่านจะชี้แจงให้กับสภาได้รับทราบก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับส่วนต่อมาที่ผมได้อยากจะอภิปรายก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรครับท่านประธานผมจะเน้นไปเรื่องของกรมการข้าวเรื่องพันธุ์ข้าวครับท่านประธานที่ผ่านมาเราพูดกันมาตลอดนะครับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมไปดูในรายละเอียดของกรมการข้าวเองเนี่ยนะครับงบประมาณที่สนับสนุนเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของพันธุ์ข้าวเนี่ยมีงบประมาณอยู่900ตั้งไว้900กว่าล้านนะครับซึ่งเป็นงบดำเนินงาน200กว่าล้านแล้วก็งบลงทุน659แต่ไปดูงบลงทุนครับท่านประธานครับก็เป็นเรื่องของเครื่องจักรซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้าวเครื่องเกี่ยวแล้วก็มีพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าวอีก 3-4 แห่งก็แบ่งประมาณครึ่งๆนะครับเครื่องจักรครึ่งนึงแล้วก็เป็นงบที่ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวครึ่งนึงแต่ว่าผมอยากให้ท่านประธานได้ดูครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการผลิตพันธุ์ข้าวมีผลผลิตมีผลการดำเนินงานที่คุ้มค่าไหมที่ผ่านมามีปัญหามากครับพันธุ์ข้าวไม่ตรงความต้องการรับไปแล้วใกล้หมดอายุนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมอยากฝากไว้ให้กับทางกรมพันธุ์ข้าวเนี่ยท่านได้ปรับปรุงการดำเนินงานของท่านครับหนึ่งเรื่องระยะเวลานะครับพันธุ์ข้าวดีบางทีพันธุ์ข้าวดีแต่เวลาพี่น้องเกษตรกรไปรับท่านบอกว่าต้องปลูกภายใน15วันท่านต้องปลูกภายใน1สัปดาห์ไม่งั้นพันธุ์หมดอายุสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาจริงๆท่านควรจะมีการปรับปรุงนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็เครื่องจักรที่ท่านได้มอบไปนะผมเห็นแล้วครับมีหลายที่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องดีแต่ท่านได้ไปติดตามไหมครับว่าเกษตรกรที่ได้รับเครื่องจักรต่างๆไปเนี่ยเขาดูแลกันแบบไหนแล้วได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่เพราะที่ทราบมาก็หลายพื้นที่ก็ไปจอดกันนะครับไม่มีการบำรุงรักษาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับท่านฝากท่านนะครับในการติดตามในการที่เกษตรกรที่รับไปก็ขอให้ท่านได้ติดตามให้ดีด้วยนะครับส่วนสุดท้ายท่านประธานครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ตั้งความหวังไว้ก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิจิตรนะครับก็ตั้งความหวังไว้เรื่องของการผันน้ำเพื่อเติมเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะมีพี่น้องเกษตรกรครับที่ทราบอยู่ก็ไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คนเนี่ยจะไปร่วมกันที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อขอให้รัฐบาลเนี่ยได้พิจารณานะครับโครงการที่จะผันน้ำเข้ามาเติมเขื่อนภูมิพลเพื่อจะให้ลดภาระนะครับในการดำเนินงานของพี่น้องเกษตรกรนะครับฝากท่านประธานอย่างรัฐบาลนะครับเพื่อได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: หมายท่านสุภีรพัฒน์ภูมิพัฒน์ครับ
4: ครับผมกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุภีรพัฒน์ภูมิพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศนะครับขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในฐานะเป็นลูกชาวไร่นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับท่านประธานและปัจจุบันก็ยังทำการเกษตรอยู่นะครับโดยขอเสนอการพลิกวิกฤตนะครับสร้างโอกาสด้านการเกษตรนะครับในยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่ายด้านการเกษตรสร้างมูลค่าปีงบประมาณ2570ดังนี้ครับมีคำถามว่าครับทำไมประเทศไทยต้องมีเกษตรสร้างมูลค่าครับซึ่งทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วครับทั่วโลกเองประสบปัญหาพายุเศรษฐกิจถดถอยและประเทศไทยเราเองกำลังเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงครับผมทำให้รัฐบาลต้องใช้งบกลางจำนวนมหาศาลเพื่อพยุงและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นจากวิกฤตความผันผวนราคาของพลังงานและความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่แปรผันอย่างฉับไวนะครับซึ่งงบประมาณเหล่านั้นครับเป็นการอัดฉีดเข้าสู่ระบบแต่การอัดฉีดเม็ดเงินเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาระยะสั้นประเทศไทยครับต้องการวิธีการกระบวนการเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวครับท่านประธาน จากแนวคิดการแก้ปัญหาภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจนั้นครับจึงต้องมีแนวคิดในการพยุงเศรษฐกิจสู่การสร้างฐานใหม่คือเกษตรสร้างมูลค่าซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้จากเดิมครับท่านประธานเป็นการอุดหนุนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะใช้กระบวนการเกษตรสร้างมูลค่าเพื่อไปสู่การลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรหรือ GDP ภาคการเกษตรนะครับเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3% และรายได้เงินสุทธิครัวเรือนทางการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ครับท่านประธานซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีนโยบายการทำงบประมาณแบบใหม่ให้คุ้มค่าด้วยการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การก้าวข้ามการเพิ่มปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าสูงสุดอธิบายเปรียบเทียบได้ดังนี้ครับท่านประธานโดยยุทธศาสตร์แบบดั้งเดิมครับเป้าหมายนะครับจะเน้นการผลิตจำนวนมากๆพอสินค้าออกมาก็ลดตลาดทำให้ราคาลดลงนะครับส่วนเกษตรสร้างมูลค่านะครับจะมีเป้าหมายในการเน้นคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับทำให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นขายได้ราคามากขึ้นอัตรากำไรสูงขึ้นนะครับท่านประธานการจัดการแบบดั้งเดิมครับที่เราเห็นกันมาครับพึ่งพาฟ้าดินอากาศทำธรรมชาตินะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงส่วนเกษตรสร้างมูลค่าครับเน้นการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์ซึ่งมีความแม่นยำ

ับการจัดสรร 21,500 ล้านเศษครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับท่านประธานที่งบประมาณลดลงถึง 13,384 ล้านบาทครับการลดลงของตัวเลขงบประมาณนี้ครับท่านประธานไม่ใช่การลดความสำคัญครับแต่มันคือการรีดไขมันและจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดคือ Value for Money โดยเป็นการมุ่งเน้นความคุ้มค่าจัดสรรเฉพาะโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงครับท่านประธานยกเลิกฐานงบประมาณเดิมพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ปัจจุบันนำไปสู่การใช้งบประมาณที่มีความแม่นยำเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการใช้งบประมาณลดลงถึง 38% แต่แม่นยำและเข้าเป้ามากขึ้นครับท่านประธานซึ่งยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่านั้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก3กลไกที่เชื่อมโยงกันใน3เรื่องดังนี้ครับกลไกที่1การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกลไกที่2การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพพื้นที่กลไกที่3การส่งเสริมระบบนิเวศการเกษตรซึ่งส่วนที่สำคัญมากๆครับคือข้อมูลที่แม่นยำจะนำไปสู่การจัดการพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยยกระดับการเกษตรให้ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งขึ้นและมีความรู้เข้าใจด้านการเกษตรอย่างถูกต้องแม่นยำและถาวรครับท่านประธานโดยมีรายละเอียดแต่ละกลไกดังนี้ครับท่านประธานกลไกที่1ครับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรครับเลิกการวางแผนแบบคาดเดาเปลี่ยนสู่การใช้ Big Data และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ครับเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตที่แม่นยำที่สุดครับการบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืชโดยการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร6ล้านกว่าครัวเรือนและผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรวม3ล้านแปลงให้เป็นปัจจุบันครับท่านประธานจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติโดยปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ครับจำนวน 2,600,000 ลายครับพัฒนา Nation Agricultural Big Data Center เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับชาติให้เชื่อมโยงกันในทุกเรื่องของการเกษตรครับกลไกที่2ครับการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพพื้นที่เป็นการจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงเพื่อลดต้นทุนลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าต่อไร่สูงสุดครับโดยการปรับเปลี่ยนให้การผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่เป้าหมายแหล่งเพาะปลูกตามจังหวัดนั้นๆครับประมาณ 70,000 ไร่เศษครับพัฒนาทรัพยากรที่ดินน้ำฟื้นฟูพื้นที่และลดการใช้สารเคมี 1,368,600 ไร่เศษเพื่อความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตที่ต่อเนื่องครับท่านประธานกลไกสุดท้ายครับกลไกที่3การส่งเสริมระบบนิเวศเกษตรกรยุคใหม่ครับพัฒนาเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการผ่านการรวมกลุ่มและการจัดการร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ประมาณ 9,020 รายยกระดับสถาบันการเกษตรให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรโดยพัฒนาทักษะและความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร340แห่งให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่อย่างแท้จริงครับส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรผ่านการส่งเสริมระบบเกษตรกรแบบแปลงใหญ่จำนวน564แปลงครอบคลุมพื้นที่ถึง 233,500 ไร่ครับท่านประธานซึ่งการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรปีงบประมาณ2570นี้ครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลและทีมบริหารเศรษฐกิจของพรรคครับโดยมีการจัดการใน3กลไกหลักในการพลิกโฉมการเกษตรโดยใช้ระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่า1ครับระบบบาร์เตอร์เทรดนำสินค้าครับเช่นข้าวมันสำปะหลังไปแลกเปลี่ยนยุทธภพกรหรือเครื่องบินพาณิชย์กับต่างประเทศเพื่อระบายสินค้าไม่ให้ล้นตลาดครับเกษตรแม่นยำครับนโยบายรู้ราคาก่อนปลูกรับเงินก่อนขายเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก่อนเก็บเกี่ยวและลดความเสี่ยงครับ3ครับเกษตรยั่งยืนครับพืชมูลค่าสูงมีการจัดโซนนิ่งและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกท้ายไร่ที่ตรงตามความต้องการของตลาดครับโดยรักษาแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้แก่เกษตรกรเพื่อรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกรในระยะยาวครับท่านประธานและที่สำคัญมากครับนโยบายชูเกษตรมั่นคงซึ่งเป็นการประกันรายได้และราคาขั้นต่ำเพื่อความมั่นคงของเกษตรกรไทยซึ่งจะเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นการการันตีได้รายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกเช่นข้าวตันละ12,000หรือน้ำยางกิโลกรัมละ62บาทครับโดยรัฐบาลมุ่งเน้นสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่พันธมิตร

0: าโลกที่มุ่งเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานประโยชน์ร่วมกันครับระดับท้องถิ่นครับให้ผลิตได้ขายออกระดับประเทศเปลี่ยนคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนครับส่วนระดับโลกครับใช้โมเดลพันธมิตรครับเข้าไปร่วมพัฒนาสร้างอุตสาหกรรมอนาคตนิวเคิร์ฟอุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคตใหม่ๆครับผมซึ่งจากแผนการด้านการเกษตรครับที่สร้างเกษตรตั้งมูลค่านี้ตามปีงบประมาณ2570ในวงเงินงบประมาณ 21,532 ล้านบาทจะเกิดผลลัพธ์และผลผลิตดังนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่า8ล้านคนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการเชิงรุกผ่านอากิแมปแผนที่เพื่อการเกษตรเพื่อบริหารการเชิงรุกจำนวน 1.44 ล้านไร่ยกระดับสู่ระบบเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนจำนวน 2.3 แสนไร่สหกรณ์ที่พลิกโฉมสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่จำนวน340แห่งสุดท้ายครับท่านประธานจากตัวแทนพี่น้องเกษตรกรครับลูกชาวไร่ครับขอฝากท่านประธานครับผ่านไปถึงรัฐบาลให้เอาจริงเอาจังกับการยกระดับภาคการเกษตรนี้แก้ปัญหาให้ถูกจุดเข้าถึงปัญหาอย่างจริงจังครับจะสามารถยกระดับการเกษตรประกันอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างดีเพราะเกษตรสร้างมูลค่าไม่ใช่เพียงแค่ยุทธศาสตร์การเกษตรครับท่านประธานแต่คือการสร้างกรอบป้องกันทางเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกรยุคใหม่ไทยรุ่นใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้งจนข้ามรุ่นไปได้ด้วยนโยบายเกษตรสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืนประเทศไทยของเราจะได้ก้าวข้ามคำว่าประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้สักทีครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ท่านชลนัทโกยกุลครับ
2: เรียนท่านประธานดิฉันชลนัทโกยคุณค่ะเป็นผู้แทนราษฎรของชาวบางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนค่ะวันนี้อภิปรายงบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะท่านประธานท่านประธานคะคนไทยชอบดูกีฬานะคะเราติดตามจริงจังแล้วก็เชียร์เป็นล่ำเป็นสัตว์เลยนะคะแล้วก็นักกีฬาไทยเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะปีที่แล้วค่ะคนไทยได้ดูซีเกมนะคะได้ดูแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่บ้านเราเองค่ะเราได้ดูโมโตจีพีเรามีมวยไทยระดับโลกนะคะอีสปอร์ตไทยไปแข่งต่างประเทศด้วยนะคะแล้วเราก็จัดมหกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยดูเหมือนเราจะเป็นชาติที่การกีฬาแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าเรามีการเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬามหกรรมกีฬาอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยหลายอีเวนต์เลยแต่คำถามของดิฉันก็คือว่าเมื่อเราใช้งบประมาณด้านกีฬาที่เพิ่มขึ้นระบบกีฬาของเราเนี่ยมันพัฒนาตามไปด้วยหรือเปล่าปีนี้ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะของบมาผ่านสภานะคะ 3,445,743,800 บาทดิฉันสนับสนุนงบนี้เต็มที่เลยนะคะถ้างบนี้มันนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของวงการกีฬาไทยเอาไปดูแลบุคลากรที่ทำงานในวงการกีฬาใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงงบเกือบครึ่งค่ะเอาไปใช้จัดอีเวนต์กีฬาซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าที่สำคัญเนี่ยในขณะที่นักกีฬาไทยสวัสดิการไทยยังคงแย่อยู่เราจัดอีเวนต์กีฬาแบบฉ่ำๆเลยค่ะดังนั้นดิฉันคิดว่าปัญหาของกีฬาไทยนะคะไม่ใช่เรื่องเรามีงบน้อยหรือว่าเราไม่มีเป้าหมายนะคะเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศไว้ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่7นะคะปี65ถึงปี70นะคะบอกพันธกิจบอกวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนเลยเราต้องการพัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติเราต้องการทำให้กีฬาสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเราต้องการทำให้กีฬาเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศดิฉันเห็นด้วยทั้งหมดกับเป้าหมายนี้ค่ะท่านประธานแต่ว่าคำถามก็คือเมื่อย้อนกลับมาดูการจัดสรรงบการใช้งบจริงกับพบว่างบเยอะมากๆเลยใช้ไปกับการจัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดกิจกรรมระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเรียกว่าเป้าหมายที่มันเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เรื่องของการผูกพันงบท่านประธานลองนึกตามนะคะในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันไม่มีบอกเลยค่ะว่าเราจะสร้างนักกีฬาอาชีพได้ทั้งหมดกี่คนเราวางแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไปเท่าไหร่ความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาถึงขีดไหนที่สำคัญนะคะงบ ในแต่ละปีที่วางไว้มันตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าดังนั้นที่ฉันมีคำถามค่ะว่าเราลงทุนด้านกีฬาไปเพื่อพัฒนาระบบกีฬาหรือลงทุนด้านกีฬาเพื่อสร้างอีเวนต์กีฬาแน่คะที่ฉันลองเจาะให้ดูค่ะเมื่องบปี69นะคะเรามีการทุ่มงบจัดการแข่งขันกีฬา 1,585 ล้านบาทจากงบของกกท. 3,762 ล้านบาทนะคะเราคิดเฉลี่ยค่ะท่านประธานประมาณ4ล้านบาทต่อวันแล้วก็งบก้อนๆกลมๆเนี่ยนะคะก็คือคิดเป็น 42% จากงบทั้งก้อนของกกท.เราทำอะไรบ้างหลังจาก4เกมจัดมวยไทยนะคะเรามีการแข่งกีฬาระดับชาติแล้วก็แข่งมอเตอร์ GP ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำในปี69แล้วปีงบ70ล่ะคะก็ยังเป็นอะไรเดิมๆค่ะท่านประธาน 1,094 ล้านบาทเป็นโครงการสนับสนุนเป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจนะคะอันนี้429ล้านบาทแล้วก็โครงการที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ437ล้านบาททั้งหมดนี้ไส้ในส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกว่าจัดอีเวนต์ใหญ่ๆแต่ที่สำคัญนะคะกกท.เงินเยอะมากเรามีรายได้จากทางอื่นด้วยนะคะเรามีงบกองทุนจากภาครัฐ 3,600 บาทนะคะมีเงินจากกองทุนกีฬานะคะ 1,831 ล้านบาทนะคะรายได้สิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้มากมายเลยนะคะ200ล้าน98ล้านโอ้โหดูงบรวมๆแล้วเนี่ย 6,000 กว่าล้านบาทค่ะท่านประธานคำถามคืองบเยอะมากแบบนี้นะคะมีอีก1ท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของวงการกีฬาไทยค่ะเรามีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะซึ่งได้งบมาจากไหนงบก็มาจากภาษีสุราแล้วก็ยาสูบหรือภาษีบาปในอัตราร้อยละ2นะคะปี69เราได้งบไป 3,931 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีงบประปรายอื่นๆอีกแล้วก็คาดว่าปีนี้นะคะจะมีไฟเขียวงบอีก 4,000 ล้านบาทถามว่าเงินเยอะขนาดนี้แต่เงินไปถึงมือนักกีฬาเท่าไหร่กันอันนี้ที่ฉันไปดูที่งบการเงินของกองทุนที่สตง.ได้รับรองเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีสิ่งที่เรียกว่าเงินสนับสนุนกีฬาตามวัตถุประสงค์ 4,700 ล้านบาทค่ะท่านประธานแต่ว่าเงินที่ตกถึงมือนักกีฬาเนี่ยแค่380ล้านบาทในรูปของเงินรางวัล นะคะนับเป็นแค่ 8% น้อยมากและที่หนักกว่านั้นอันนี้เรื่องร้ายแรงมากเลยนะคะกองทุนเงินเยอะมากที่ฉันเล่าไปนะคะแต่ว่าเราเป็นหนี้นักกีฬาอยู่291ล้านบาทค่ะเรายังไม่ได้จ่ายค่าเงินรางวัลเขาราก้อนโบ๊ทนะคะไปพายเรือกันจะเป็นลมจัดที่ฟิลิปปินส์128ล้านที่จีน51ล้านยังไม่ได้เงินแต่ว่าอันนี้โอ้โหโอลิมปิกปารีสท่านประธานจัดตั้งแต่ปี57 5.4 ล้านอันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกัน3ปีแล้วค่ะกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็ยังไม่ได้เงินนี่ก็คือความทุกข์ของนักกีฬาไทยนะคะเงินเยอะมากแต่เงินไปไม่ถึงนักกีฬาค่ะนึกภาพนักกีฬาไทยเนี่ยออกไปแข่งขันระดับชาตินำความภาคภูมิใจกลับมาให้กับชาวไทยนะคะเรายังค้างงบนักกีฬา291ล้านบาทที่เป็นเงินรางวัลนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเงินไม่ถึงมือนักกีฬาเนี่ยแหละค่ะมีปัญหาในหลายสมาคมกีฬาค่ะท่านประธานสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งนะคะทุจริตค่าเช่าเบี้ยเลี้ยง7ล้านผู้ว่าการกกท.ต้องไปแจ้งความเองนะคะสมาคมแบดมินตันวิลกับเมย์ท่านประธานคะเป็นนักกีฬาทีมชาติแชมป์โลกนะคะโดนหักเบี้ยเลี้ยงจาก 60,000 เหลือ 6,000 บาทอันนี้กรณีอื้อฉาวล่าสุดสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะคะไปแข่งซีเกมส์โดนจับได้ว่าโกงสุดท้ายกกท.ออกมาประกาศว่าฉันจะริบเบี้ยเลี้ยงคืน10เดือนนักกีฬาตกกระจายค่ะบอกว่าเฮ้ยเราได้เบี้ยเลี้ยงแค่3เดือนเองนะเรื่องมาแดงค่ะท่านประธานว่าสมาคมเนี่ยเบิกเบี้ยเลี้ยงไว้10เดือนแต่แจกให้เด็กแค่3เดือนคืออมเงินเด็กไปค่ะอันนี้คือโหดร้ายมากเลยนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของเบี้ยเลี้ยงสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนานเลยก็คือเรื่องของการหักหัวคิวเงินรางวัลในวงการกีฬาค่ะสมัยก่อนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเขาจะโอนเงินให้สมาคมใช่ไหมคะโอนเงินรางวัลให้สมาคมโอนเงินต่างๆให้สมาคมสมาคมก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับนักกีฬาให้กับผู้ฝึกสอนผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ทำให้เกิดช่องว่างนะคะเกิดการอมเงินกันฉ่ำเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาแล้วนะคะโอนนักกีฬาโดยตรงอันนี้พัฒนาการดีขึ้นต้องชมนะคะแต่ว่าเรื่องของการหักหัวคิวเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนดูไหมคะท่านประธานตรงเบี้ยเลี้ยงแล้วก็งบเก็บตัวค่ะตรงนี้เนี่ยโอ้โหงบ900 88ล้านบาทนะคะคิดเป็น794ล้านสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นสมาคมนะคะแล้วก็การกีฬาแห่งจังหวัด194ล้านงบตรงนี้นะคะรวมๆแล้วมันเป็นหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาทั้งระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ระดับชาติด้วยตรงนี้โดนอมเงินเหมือนกันเป็นจุดที่ต้องระวังในแง่ของการทุจริตนะคะทีนี้เรื่องต่อไปค่ะท่านประธานเรื่องของปัญหาที่ได้ฉันมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันของวงการกีฬาไทยนั่นก็คือการที่เราพัฒนาแบบแยกส่วนค่ะดิฉันขอตามกระแสนิดนึงนะคะถ้าเป้าหมายของบอลไทยอยากจะไปบอลโลกคำถามคือเด็กคนนึงเนี่ยมีระบบที่พัฒนาศักยภาพของเขาดีแค่ไหนจริงๆแล้วระบบกีฬาไทยทำงานแบบแยกส่วนนะคะต่างคนต่างทำต่างจัดการแข่งขันเองตั้งงบเองโดยที่ไม่เคยมาคุยกันว่าเป้าหมายคือการส่งนักกีฬาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้หรือไม่ระบบทีมชาติเป็นอย่างไรเราไม่เคยได้มีการคุยกันเรื่องนี้นะคะดิฉันคิดว่าถ้าจะออกแบบกีฬาให้ดีข้อสำคัญอีกอย่างนึงคือเราต้องทำโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปทั่วประเทศในด้านกีฬาค่ะแต่ในความเป็นจริงงบประมาณมันไม่ได้กระจายไปแบบนั้นนะคะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆนานๆทีกกท.จะมีการอนุมัติงบประมาณสร้างสนามสร้างอาคารกีฬาใช่ไหมคะซึ่งนานๆทีจะสร้างนะคะแต่ว่าปีนี้สร้างทีเดียวคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะพูดเป็นคุณผู้ชมเลยทางทีวีรัฐสภาด้วยนะคะแล้วก็ท่านประธานต้องนึกตามดิฉันแน่ๆว่าต้องเป็นที่ที่มันขาดแคลนมากๆไม่ใช่ค่ะมันคือที่ที่มีศูนย์กลางการกีฬาครบครันมีสนามฟุตบอลระดับฟีฟ่ามีสนามแข่งรถระดับโลกใช่ค่ะเราสร้างสนามกีฬาที่เดียวที่บุรีรัมย์ค่ะโอ้โหเป็นสนามใหม่ในจังหวัดเดิมนะคะคือผูกพันงบ325ล้านบาทแล้วก็ปีนี้ผูกพันงบในปีแรกไปแล้ว48ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วน่าสงสัยว่าการสร้างอาคารกีฬา 5,000 ที่นั่งเนี่ยค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าเอ๊แล้วสุดท้ายเนี่ยงบกีฬาปี70มันเป็นภาษีไทยที่ช่วยใครกันแน่คะดิฉันไม่ได้บอกว่าบุรีรัมย์ไม่ควรได้ค่ะท่านประธานแต่ว่าเรามีหลักเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนหรือเปล่าว่าโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาควรจะไปที่ไหนนะคะที่สำคัญในวันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการจัดการกีฬาอีเวนต์ใหญ่ๆนิดนึงนะคะการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยดิฉันไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันเห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันปั่นกระตุ้นเรื่องของบรรยากาศของการแข่งขันเรื่องของการที่ทุกคนจะออกมาออกกำลังกายนะคะมาสนใจกีฬาแต่ว่าเราต้องนึกว่าในระยะยาวเนี่ยมันพัฒนาระบบกีฬาอย่างไรที่สำคัญเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงอีเวนต์กีฬาก็คงไม่พูดถึงโมโต GP ไม่ได้ค่ะท่านประธานตลอดช่วงปีงบประมาณ 61-69 นะคะประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพโมโต GP เนี่ยเราผูกพันงบไปแล้วกว่า 1,300 ล้านบาทต้องยอมรับนะคะว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยเขาเก่งมากท่านประธานคะเวลาเขาวางแผนเขาจะมีแพลน A และถ้าแพลน A ไม่รอดเขาจะมีแพลน B เสมอนะคะและแพลน B ในครั้งนี้ก็คือการผูกพันงบไปอีก5ปีล่วงหน้า4,000 ล้านบาทค่ะท่านประธานจุกๆค่ะทีนี้เนี่ยคำถามคือการพัฒนานักกีฬาแข่งไทยการสร้างบุคลากรมอเตอร์สปอร์ตในระยะยาวเนี่ยหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยรัฐควรต้องออกมาชี้ชัดว่าในการอุดหนุนโมโต GP 4,000 ล้านบาทเนี่ยมันทำให้ไทยก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็สำหรับปีนี้ดิฉันเห็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือ Youth Development นะคะเป็นโครงการสร้างโอกาสทางการกีฬา129ล้านบาทอันนี้เห็นด้วยมากๆดิฉันเห็นด้วยกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะคะแต่ยังไม่เห็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเด็กไทยไม่ใช่ว่าไม่มีพรสวรรค์ค่ะท่านประธานพรสวรรค์เด็กไทยมีแต่เราไม่มีระบบที่ทำให้พรสวรรค์ของเด็กไทยเหล่านี้เติบโตนะคะท่านประธานดิฉันคิดว่าอยากจะเห็นเส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชีพค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะขอเสนอการพัฒนาทักษะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะคะเป็นการพัฒนาระบบนิเวศกีฬาที่ครบวงจรเราใช้งบประมาณของกกท.ส่วนนี้นะคะในการสร้างนักกีฬาคุณภาพทำให้มีความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะเราพูดถึงการ ทาเลนต์นะคะไปดูหาเด็กค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถนะคะเรื่องของลงทุนวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ดูแลเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีเส้นทางไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างแท้จริงดิฉันคิดว่าในวันที่เราตอบได้ว่างบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งหมดนะคะสามารถจะพาคนคนหนึ่งที่มีความฝันให้กลายเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างไรนะคะทำให้คุณภาพชีวิตทางการกีฬาของนักกีฬาทุกคนดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ทำให้วงการกีฬาพัฒนาในระยะยาวได้อย่างไรตรงนั้นค่ะงบประมาณก้อนนี้ถึงจะมีความหมายนะคะและถ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงยึดเป้าหมายเดิมที่เคยวางไว้นะคะท่านประธานต้องการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จนานาชาติสร้างเศรษฐกิจกีฬาให้เกิดขึ้นงบทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ไปเพื่อเป้าหมายเหล่านั้นไม่ใช่แค่การจัดกีฬาใหญ่โตแต่ต้องพัฒนาระบบกีฬาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านธนากิจไพบูลย์ชัยครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนากิจไพบูลย์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต3พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมครับในการอภิปรายครับเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในครั้งนี้ครับปัจจุบันครับท่านประธานข้อมูลครับเป็นส่วนสำคัญครับในที่เราใช้กันครับไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาเรื่องถนนหนทางครับหรือว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆครับเพราะข้อมูลที่ถูกต้องครับท่านประธานเชื่อมโยงกันและมีความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศครับในทศวรรษที่21นี้ครับขนาดเดียวกันนะครับในปัจจุบันครับประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาความซ้ำซ้อนในระบบราชการครับปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆครับปัญหาที่ประชาชนต้องนำเอกสารเดิมไปยื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกครับในหลายๆหน่วยงานครับหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับการหลอกลวงออนไลน์หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบันครับท่านประธานประชาชนจำนวนมากครับต้องเสียเวลาครับเสียโอกาสและก็เสียโอกาสทางด้านการทำธุรกิจครับเพียงเพื่อขอรับบริการจากทางภาครัฐครับทั้งที่ข้อมูลครับถูกครอบครองโดยทางภาครัฐเกือบทั้งหมดครับท่านประธานผมขออนุญาตยกตัวอย่างประมาณ3เหตุการณ์ครับท่านประธานเรื่องแรกครับคือเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำเพื่อการเกษตรครับปัจจุบันเกษตรกรครับยังต้องถ่ายรูปยื่นเอกสารหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ครับเพียงเพื่อขอรับเพื่อขอรับการขอไฟฟ้าเพื่อขยายเขตเพื่อการเกษตรหรือน้ำเพื่อการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดครับหรือแจ้งตายครับปัจจุบันครับยังต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นครับการขึ้นทะเบียน SME ครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ปัจจุบันครับยังติดกำแพงเรื่องเอกสารจำนวนมากครับที่ SME ยังต้องเผชิญครับผมจึงอยากนำเรียนสภาอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลควรเดินทางแทนพี่น้องประชาชนแล้วครับไม่ใช่ประชาชนครับยังต้องเดินทางพร้อมเอกสารเหมือนเดิมครับทั้งที่ผมยกตัวอย่างมาทั้ง3เหตุการณ์ครับปัญหาปัจจุบันครับไม่ใช่อยู่ที่ว่าประชาชนไม่มีข้อมูลครับแต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลของทางภาครัฐยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับปัจจุบันครับท่านประธานงบประมาณด้านการจัดเก็บและใช้ข้อมูลประชาชนจึงเป็นการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันทำให้แนวคิดข้อมูลเดินทางแทนพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมครับและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางรัฐบาลครับผมขอชื่นชมท่านอนุทินชาญวีรกุลครับผู้นำรัฐบาลครับและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับคือท่านชัยชนกทิชชอบครับที่ให้ความสำคัญครับกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบครับในปีงบประมาณนี้ครับท่านประธานผมได้ศึกษาลงรายละเอียดครับผมเห็นว่าโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของทางภาครัฐครับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการพี่น้องประชาชนผมจึงขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ครับซึ่งได้รับการจัดสรรในปี2570นี้อยู่ที่3ประมาณคร่าวๆครับอยู่ที่382ล้านบาทครับไอ้งบตัวนี้ครับจะใช้เพื่อขับเคลื่อนครับพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐขับเคลื่อนประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริงครับงบประมาณ382ล้านบาทในปีงบประมาณนี้ครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลครับและก็ใช้ข้อมูลของพี่น้องประชาชนครับจึงไม่ใช่เพียงงบประมาณด้านสารสนเทศครับ แต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนลดภาระครับท่านประธานและเพิ่มประสิทธิภาพของทางภาครัฐในระยะยาวครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับใน312ล้านบาทเนี่ยมีงบมีโครงการอะไรบ้างครับโครงการแรกครับคือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลภาครัฐครับที่มีความมั่นคงปลอดภัยครับ169ล้านบาทครับโครงการที่2ครับคือโครงการศูนย์ประสานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ62ล้านบาทครับโครงการที่3ครับคือโครงการบริการคลาวด์สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลการและระบบสำคัญขององค์กรครับ106ล้านบาทครับโครงการที่4ครับคือโครงการพัฒนาระบบดิจิตอลสาธารณะต้นแบบครับโครงการนี้ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ35ล้านบาทครับและโครงการสุดท้ายครับคือโครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทางภาครัฐครับที่ผมกล่าวมาครับท่านประธานมันจะทำให้ประเทศไทยเกิดการเชื่อมโยงครับแล้วข้อมูลระหว่างหน่วยงานไปอีกหน่วยงานครับพัฒนาระบบข่าวของทางภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นระบบการยืนยันตนในระบบดิจิตอลครับหรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงพัฐนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาครัฐให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสิ่งที่น่าสนใจที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับปีนี้ครับเราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลครับไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลครับแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าครับขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจครับที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับผมครับศึกษาไปกระทั่งอีกครับท่านประธานไปดูเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศครับสิงคโปร์ครับใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทครับเพื่อพัฒนาสิงพาร์ทครับเพื่อที่เป็นระบบเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภาครัฐทั้งประเทศครับหรือไม่ว่าจะเป็นประเทศในโซนยุโรปครับเขาใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทเลยครับสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลทางภาครัฐเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับการบริให้บริการพี่น้องประชาชนครับและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลครับลองมาเปรียบเทียบกับทางของประเทศไทยเราครับใช้งบประมาณอยู่382ล้านซึ่งถือว่าคุ้มค่าครับและเหมาะสมครับต่อการลงทุนครับในการพัฒนาประเทศต่อไปครับอย่างไรก็ตามท่านประธานการพัฒนาข้อมูลภาครัฐจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยครับหากประชาชนขาดความเชื่อมั่นครับในเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลผมจึงขอเสนอข้อเสนอไปประมาณ3ประการครับท่านประธานในการยกระดับเรื่องนี้ครับเรื่องแรกครับต้องยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดครับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าครับว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะไม่หลุดลอยไปอยู่ในมือของใครครับประการที่2ครับต้องมีระบบบันทึกและตรวจสอบครับการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐครับว่าเขาเข้าถึงข้อมูลเราเมื่อไรครับนำข้อมูลไปใช้ในเรื่องอะไรครับเรื่องที่3ครับคือต้องส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ครับว่าการให้ความยินยอมครับและการควบคุมการใช้ข้อมูลของตนเองเนี่ยมันเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อระบบดิจิตอลของภาครัฐในระยะยาวครับท่านประธานครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับรัฐบาลดิจิตอลที่ดีครับไม่ใช่รัฐบาลที่เก็บข้อมูลพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับแต่คือรัฐบาลที่สามารถใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพครับโปร่งใสปลอดภัยและสร้างประโยชน์กับคืนสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างมากที่สุดครับเป้าหมายสูงสุดของการลงทุนครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงเพื่อให้ระบบราชการสะดวกขึ้นครับแต่สิ่งสำคัญครับที่ผมอยากให้รัฐบาลเน้นย้ำครับต้องทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกมากขึ้นครับรวดเร็วขึ้นครับและคุณภาพชีวิตเขาต้องดีขึ้นครับเพราะในอนาคตครับประเทศที่แข่งขันได้ไม่ใช่ประเทศที่มีข้อมูลมากที่สุดครับแต่คือประเทศที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ครับข้อมูลต้องไม่เป็นภาระประชาชนครับแต่มันคือพลังครับที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับผมจึงเห็นควรว่าครับงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้ครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมครับและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้ครับเรื่องราชการแอปเดียวเนี่ยผมเคยพูดไปเมื่อการอภิปรายในหลายครั้งก่อนครับว่าผมอยากให้ราชการไทยนี่ใช้แอปพลิเคชันเดียวได้แล้วครับไม่ใช่ใช้หลายแอปพลิเคชันครับขณะเดียวกันครับเพื่อวางรากฐานรัฐบาลดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพครับลดภาระพี่น้องประชาชนครับเพิ่มขีดความสามารถประเทศและสร้างความเชื่อมั่นของให้ประชาชนในระยะยาวครับท่านประธานผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะโอท็อปจังหวัดอ่างทองโดยท่านกลวีปริศนานันทกุลพรรคภูมิใจไทยเขต2จังหวัดอ่างทองจำนวน20ท่านนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพรบ.งบ70เพื่อถอดรหัสงบลงทุนว่าภาษีของคนไทยถูกนำไปช่วยใครมากเป็นพิเศษท่านประธานครับสถานการณ์งบประมาณของประเทศในตอนนี้มีความน่าเป็นห่วงผมเชื่อว่าพวกเราไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอยากเห็นประเทศพัฒนาอยากเห็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่เมื่อผมเห็นเอกสารงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ผมบอกเลยว่ายังมองไม่เห็นอนาคตใหม่รายจ่ายลงทุนต่ำมากปริ่มมากมีเพียง 20.8% ของงบรวม 3.8 ล้านล้านบาทคำว่ารายจ่ายลงทุนนี่สำคัญนะครับเพราะตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา20วงเล็บ1เนี่ยกำหนดไว้ว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อสังเกตคือมีความพยายามจะเลี่ยงกฎหมายด้วยความคลุมเครือของนิยามหรืออย่างไรเพราะในเอกสารนะครับใช้คำ3คำที่มีความคล้ายคลึงกัน1นะครับรายจ่ายลงทุนคำนี้ใช้นับตามกฎหมาย2งบลงทุนคำนี้มีนิยามมาแสดงแล้วก็มีความชัดเจนพอสมควรแต่นับได้แค่ 13% และ3มีคำว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่สำนักงบเขียนไว้ว่างบลงทุนคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนเช่นโน่นนี่นั่นดังแสดงในภาพแต่แตกต่างจากรายจ่ายลงทุนนะครับคือใช้คำ3คำได้กำกวมมากต้องการเลี่ยงกฎหมายหรืออย่างไรประเด็นคือสิ่งที่มีความชัดเจนที่เรียกว่างบลงทุนเนี่ยจำตัวเลขกลมๆไว้ว่า 13% มันเป็นสับเซตของรายจ่ายลงทุน 21% ที่ต้องผ่านเกณฑ์ 20% ตามกฎหมายไอ้ส่วนต่าง 8% เนี่ยครับคือตัวปัญหาเรื่องของความคลุมเครือในนิยามโดยมีการแอบไปซุกไว้ในงบเงินอุดหนุนบ้างงบรายจ่ายอื่นบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินชดเชยผลการขาดทุนจากการให้บริการของขสมกเนี่ยถูกนับเป็นรายจ่ายลงทุนแต่ไม่นับเป็นงบลงทุนคือเป็นรายจ่ายอ่ะใช่แต่มันลงทุนยังไงเหรอครับหรือหากจะเถียงว่าการชดเชยผลการขาดทุนคือการลงทุนก็ต้องถามต่อว่าแล้วทำไมเป็นรายจ่ายลงทุนแต่ไม่เป็นงบลงทุนคือแค่เงินเนี่ยไปลงกับรัฐวิสาหกิจก็นับต่างจากกรมแล้วแต่ละรายการนะครับต้องตีความกันไปจะนับอย่างไรใช้ความเป็นสีถนนชัยเพื่อนับให้ผ่านเกณฑ์นอกจากนี้นะครับในส่วนของงบกลางยิ่งขาดความชัดเจนคือมีการแบ่งสัดส่วนออกมานับเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับตั้งงบมาแสนล้านแบ่งนับเป็นงบลงทุน 60% ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรด้วยซ้ำแต่อีกรายการนะครับค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 12,000 ล้านแต่ดันไม่นับว่าลงทุนเป็นนับว่ารายจ่ายลงทุนนะครับแล้วก็นับแค่นับเป็น 80% ไม่ใช่แค่ 60% คือแล้วแต่พี่ศรีธนนชัยจะเลือกเลยแต่วันนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะส่วนที่มีความชัดเจนมาวิเคราะห์ตามที่สำนักงบใช้คำว่างบลงทุนนี่คือที่มาของรหัส13 13คืองบลงทุนมี 13% และโดยบังเอิญลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนภาพซ้ายนะครับเปรียบเทียบงบลงทุนโดยรวมในปี69กับปี70ส่วนภาพขวายืนยันข้อสังเกตนะครับด้วยงบลงทุนของ4กรมใหญ่ที่ได้งบลงทุนสูงสุดมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่างบลงทุนลดลงจริงอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยแม้เราจะเห็นฝ่ายบริหารตั้งงบลงทุนมาต่ำแต่ก็ใช่ว่าจะปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆเพราะปีศาจมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดส่วนทนายปีศาจผมยังไม่มีเวลาดูนะครับเพราะต้องมาตามหาปีศาจในเอกสารงบประมาณก่อนเนี่ยเวลาพวกเราพิจารณางบลงทุนนะครับอย่ามองแบบผิวๆแล้วบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ต้องตามไปดูไส้ในกันต่อด้วยว่าจะสร้างอนาคตให้ลูกหลานได้จริงหรือไม่ต้องคิดเสมอว่าจะแบ่งอย่างไรด้านไหนควรเพิ่มด้านไหนควรลด ต้องสังเกตให้ดีว่ามีการเอาภาษีของพวกเราเนี่ยไปช่วยใครเป็นพิเศษหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบงบลงทุนนะครับปีก่อนในภาพซ้ายกับปีนี้ในภาพขวาเอาข้อมูลระดับละเอียดสุดคือรายการเนี่ยมาแยกประเภทจะพบว่าสัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงเดิมมากถนนยังคงยืนหนึ่งเป็นการลงทุนของหลักของรัฐไทยนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็หาทางสร้างถนนไปเรื่อยแล้วก็ตามไปซ่อมเรื่อยๆเนี่ยอันดับ2รองจากถนนคือน้ำนอกจาก2อันดับแรกการลงทุนด้านอื่นของรัฐไทยถือว่าเล็กหมดโดยสัดส่วนก็ลดหลั่นกันลงไปตามแสดงในภาพเนี่ยครับงบสร้างอาคารราชการนี่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับปีที่แล้วอันดับ3ล่วงมาเป็นอันดับ5อันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีอันที่สองหลักก็มาจากการตัดงบตึกคมนาคมได้สำเร็จประหยัดเงินภาษีให้พี่น้องประชาชนได้ 3,945 ล้านบาทคราวนี้มาเจาะกันต่อนะครับที่กระเป๋าหลักกระเป๋าใหญ่งบถนนถามว่าอยู่ในมือใครเท่าไหร่คำตอบตามภาพนี้เลยครับ 99.2% อยู่ในมือของท่านพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหากเพื่อนสมาชิกได้ติดตามการแบ่งอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่างบถนนเนี่ยอยู่ในมือของท่านว่าการเสมอเพราะนี่คือขุมทรัพย์ทุนทางการเมืองที่สำคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรัฐมนตรีสายดาร์กจึงมักได้ครอบครองเก้าอี้นี้เพราะมันมีเรื่องท่าตงประเทศเรานะครับมีงบลงทุนด้านถนนเยอะมากเมื่อเทียบกับด้านอื่นมากจนกรมทางหลวงดูแลไม่ไหวเพราะแต่ละปีรับไปแสนกว่าล้านเลยต้องมีอีกกรมเรียกว่ากรมทางหลวงชนบทแบ่งบทไปทำอีก 50,000 ล้านประเทศอื่นเขาไม่ทำกันส่วนกลางเขามีกรมเดียวหากดูแลถนนไม่ไหวนะครับเพราะมันเยอะจัดเนี่ยก็แบ่งให้ท้องถิ่นดูแลโดยเสริมอำนาจใส่งบประมาณแล้วก็สร้างศักยภาพให้เขาแต่ประเทศเราถือเงินคือถืออำนาจไงครับเลยกลายเป็นว่ารัฐบาลกลางหวงอำนาจไว้ไม่ยอมกระจายออกไปเสียทีแต่มีทีมงานหน้าห้องมาช่วยทำมาหากินงบถนนเลยกลายเป็นขุมทองหลักให้พรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเอาไว้ล่อพรรคร่วมเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จท่านประธานครับจากเรื่องงบถนนนะครับซึ่งเป็นงบลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดคราวนี้มาดูฝั่งผู้ประกอบการกันบ้างณตอนนี้หลายบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยกำลังใกล้ตายและกำลังจะเจอกับงบ70ซึ่งงบลงทุนน้อยงานใหม่น้อยยิ่งน่าห่วงพ่วงด้วยวิกฤตน้ำมันแพงวัสดุก่อสร้างแพงผู้ประกอบการก็ซวยไม่ไหวแล้วสิครับแย่งงานกันไม่พอได้งานมาแล้วอาจมีทิ้งงานกันอีกเพียบแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าท่ามกลางความปั่นป่วนของแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังกินหรูอยู่สบายเพราะเป็นถุงเงินหลักถุงเงินใหญ่ให้หลายพรรคการเมืองกลุ่มบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้รับเหมาชั้นพิเศษซึ่งตอนนี้มีอยู่83รายแม้บางรายนะครับอาจไม่ค่อยทำงานจริงแล้วแต่ยังขายชื่อได้ขอทอนส่วนแบ่งได้เรื่องนี้ท่านนายกทราบดีครับเพราะท่านเป็นคนในวงการโดยแท้บริษัทครอบครัวท่านนายกก็เป็นหนึ่งใน83รายตัวท็อปๆเลยด้วยท่านจึงต้องทราบดีว่าความพิเศษมันคืออะไรบ้างในการได้ไปอยู่ในแวดวงของชั้นพิเศษในแง่ของงบประมาณมันชัดเจนนะครับว่าชนชั้นพิเศษได้โครงการเยอะงบเพียบมาโดยตลอดปี69มี69โครงการและปี70ก็มีอีก70โครงการใหม่และนี่คือที่มาของรหัส6970คือแม้ปีนี้งบลงทุนน้อยนะครับชนชั้นอื่นนี่ใกล้ตายกันหมดแล้วด้วยสูตร13 13ที่ผมเล่าเนี่ยแต่ชนชั้นพิเศษได้เพิ่มจาก69เป็น70โครงการใหม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยปีนี้ได้งบไปแบ่งกัน 8,385 ล้านบาทและสร้างภาระผูกพันเพิ่มในปีต่อๆไปอีก 51,846 ล้านบาทเค้กก้อนใหญ่นี้จัดให้เฉพาะชนชั้นพิเศษเท่านั้นชนชั้นล่างไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาแข่งหน่วยงานก็มีหน้าที่เตรียมเค้กเพื่อมาประเคนให้ชนชั้นพิเศษมีเพียงพอต่อการแบ่งเลยต้องหาทำสร้างไปเรื่อยๆเพราะหากจัดมาไม่พอแบ่งอธิบดีก็มีโอกาสโดนเด้งสูงนี่ก็สงสารข้าราชการดีๆนะครับที่ต้องคอยมาเตรียมเค้กให้ชนชั้นบนเนี่ยอยากทำโครงการดีๆให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ก็ทำไม่ได้เพราะพื้นที่งบประมาณเนี่ยถูกเบียดบังโดยชนชั้นพิเศษแต่ที่น่าสงสารกว่าก็คือประชาชนแบบเราๆท่านๆเนี่ยแหละครับต้องจ่ายเงินภาษีไปให้พวกมันแบ่งกัน ด้วยความที่ปีนี้งบลงทุนลดลงนะครับหากจัดงบตามเกณฑ์ปกติเนี่ยจะเหลือโครงการน้อยไม่พอแบ่งมันเลยมีการเล่นทริคเบี้ยวเกณฑ์คือตามกฎเดิมนะฮะสำนักงบเขากลัวการสิ่งที่เรียกว่าแย่ขาคือโครงการเนี่ยปั้นมาใหม่เยอะๆนะครับแต่ตั้งงบปีแรกน้อยๆแล้วปล่อยให้ภาระผูกพันก้อนใหญ่เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในอนาคตมันจึงมีการตั้งกฎเรียกว่า 20% ในปีแรกเพื่อป้องกันการแย่ขามามากเกินไปต่อมามีการเปลี่ยนกติกานะครับปรับเกณฑ์ปีแรกจาก 20% เหลือ 15% เพื่อคงสภาพชั้นพิเศษไว้ให้มันมีโครงการสำหรับพอแบ่งมาปีนี้งบลงทุนลดลงไม่กล้าเล่นมุกซ้ำครับเดี๋ยวโดนจับได้อีกเลยเปลี่ยนมุกจากปรับเกณฑ์มาเป็นเบี้ยวเกณฑ์แทนคือเกณฑ์ 15% ในปีแรกยังคงอยู่โครงการส่วนมากก็ทำตามระเบียบแต่มันมีอยู่10โครงการที่ไม่ทำตามระเบียบแอบลดงบในปีแรกจาก15เหลือ 10% ไม่ต้องเดาก็รู้นะครับว่าใหญ่ครับฟ้าขนาดนี้จึงสั่งให้เป็นเบี้ยวได้ทั้ง10โครงการคืองานของชั้นพิเศษล้วนหน่วยงานเลือกที่จะจ่ายปีแรกให้น้อยลงเพื่อแย่ขาให้ได้โครงการมากขึ้นเพราะหากทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบเนี่ยอาจต้องตัดงบออก6โครงการเลยเลือกตั้งงบแบบเบี้ยวเกณฑ์เพื่อให้ปี70เนี่ยมี70โครงการใหม่เอาไว้ให้มันพอแบ่งแต่วันนี้นะครับพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงการเบี้ยวเกณฑ์เนี่ยผมว่าน่าจับตาดูต่อว่าเดี๋ยวจะมีการชงเรื่องเพื่อใช้มติครม.แก้มติครม.ทำให้การเบี้ยวเกณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายคนนี้คือระบอบสีน้ำเงินแต่ด้วยข้อเท็จจริงนะครับก็เห็นกันอยู่ว่ามันเพื่อชนชั้นพิเศษเท่านั้นเพราะมีแค่10โครงการที่เบี้ยวเกณฑ์และทั้งหมดเป็นของชั้นพิเศษลดจาก15เหลือ 10% เท่ากันหมดไม่ต้องมาอ้างเลยนะครับว่าลดตามสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยส่วนหัวโต๊ะครม.ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ DNA ของชั้นพิเศษโดยแท้มีเหรอจะไม่ช่วยเกาหลังให้กันเนี่ยคำถามสำคัญคือใครนะช่างกล้าตั้งงบเบี้ยวเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นสำนักงบกรมทางหลวงหรือฝ่ายการเมืองหรือทั้ง3ร่วมมือกันจงใจไม่ทำตามเกณฑ์เพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วหัวโต๊ะครม.จะอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.เพื่อชนชั้นพิเศษอย่างแน่นอนก็อยากฝากข้าราชการดีๆไว้นะครับว่าอย่าใส่อย่างตายเบี้ยวเกณฑ์เพื่อชนชั้นพิเศษกันอีกเลยเห็นแก่ประชาชนคนธรรมดาบ้างเถอะประเด็นสำคัญนะครับของการได้ไปอยู่ในชั้นพิเศษคือพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องแข่งขันแค่แบ่งเค้กกันให้ลงตัวหลักฐานแสดงดังตารางในภาพเนี่ยครับผมถามตรงๆแล้วอยากให้ท่านตอบด้วยหัวใจด้วยการดูตัวเลขในตารางท่านคิดว่าเขาแบ่งกันหรือแข่งกันข้อเท็จจริงคือผู้ชนะในแต่ละโครงการก็บังเอิญนะครับยื่นต่ำกว่าราคาเพียงเล็กน้อยก็ชนะได้ค่าเฉลี่ยส่วนลดเนี่ยอยู่ที่ 0.08% ระหว่างราคากลางกับราคาที่ประมูลได้คือนี่มันแบ่งกันลงตัวเห็นนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เสริมจะน่าสนใจก็คือนอกจากชั้นพิเศษเนี่ยจะเอาเค้กมาแบ่งกันเองแล้วเนี่ยยังกีดกันไม่ให้ชนชั้นล่างปีนเข้ามาร่วมวงจากภาพซ้ายจะเห็นได้ว่าชนชั้นล่างที่ไต่เต้าขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดที่เรียกว่าชั้น1กอเนี่ยหากอยากปีนต่อไปขึ้นชั้นพิเศษแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะปีที่แล้วเนี่ยกรมทางหลวงปล่อยมาแค่1โครงการสำหรับการปีนร่วมวงผู้ที่อยากขึ้นสวรรค์ชั้นพิเศษต้องฟันราคามากถึง 18% เพื่อเป็นตั๋วในการขอเลื่อนชั้นบางคนนะครับอาจจะมองว่าแล้วมันไม่ดียังไงนะอย่างโครงการในภาคเนี่ยราคากลางอยู่ที่549ล้านแต่ผู้ชนะฟันราคาชนะไปที่450ล้านทำให้รัฐประหยัดได้ 18% คำตอบในทางปฏิบัติก็คือมันไม่ดีจริงๆครับคือหากทำได้จริงในราคานั้นเนี่ยก็แปลว่าราคากลางเนี่ยตั้งมาแบบเพี้ยนมากซึ่งในกรณีนี้คงไม่ใช่ในทางปฏิบัตินะครับส่วนต่างสัก 1-5% เนี่ยกำลังดีแต่ฟันมา 18% แบบนี้มันเข้าเนื้อแน่และหากบริษัทไปต่อไม่ไหวก็อาจลดคุณภาพหรือทิ้งงานเป็นภาระให้กับรัฐที่จะต้องยุ่งยากไปแก้ปัญหาเพิ่มเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เป็นภาระให้ประชาชนที่อดใช้ประโยชน์จากโครงการแถมค้าขายไม่ได้เพราะโดนเศษซากอารยธรรมกีดขวางดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วนะครับการฟันราคามาโหดแบบนี้มันเลยเป็นปัญหากับทุกฝ่ายคำถามต่อไปที่น่าสนใจก็คือแล้วทำไมต้องประมูลที่450ล้านแบบพอดีเป๊ะมากกว่านั้นได้ไหมน้อยกว่านั้นได้ไหมก่อนจะตอบต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเลข450ล้านมีความพิเศษอยู่จริง พราะมันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของผลงานต่อ1สัญญาในการขอเลื่อนชั้นดังนั้นหากบริษัทยื่นต่ำกว่าราคานี้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อการขอเลื่อนชั้นแต่หากยื่นสูงกว่านี้ก็เสี่ยงอดได้งานเพราะการแข่งขันเพื่อเลื่อนชั้นมันมีอยู่จริงโหดมากด้วยเนื่องจากกรมเขาไม่ยอมปล่อยของในการปีนขึ้นชั้นอย่างในปีนี้นะครับงบประมาณ70เนี่ยมีเพียง1โครงการโครงการนี้ตามภาพเลยครับอยู่ที่นราธิวาสเดี๋ยวจะต้องตามไปจับตาดูกันนะครับว่าผู้ที่จะชนะการประมูลเนี่ยจะยื่นที่450ล้านอีกหรือไม่ความน่าสนใจของเรื่องมันอยู่ที่การได้เข้าร่วมวงชั้นพิเศษเนี่ยมันต้องพิเศษสุดยอดแค่ไหนครับผู้ประกอบการถึงได้แย่งกันเฉือนเนื้อเพื่อขาดทุนคือกำไรขาดทุนเพื่อกำไรในอนาคตผมไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นในการแบ่งชั้นผู้รับเหมานะครับแต่มันต้องปรับใหญ่มีชั้นพิเศษได้แต่ต้องมีการแข่งขันให้มันมีการสู้ราคากันจริงเลื่อนขึ้นได้ก็ต้องเลื่อนลงได้หน่วยงานจะปล่อยของปล่อยโครงการออกมาก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่เท่าไหร่แข่งกันจริงหรือไม่ไม่ใช่หาทำโครงการไม่พอแต่การแบ่งเฉพาะในชั้นพิเศษผมเข้าใจดีนะครับว่ามันยากแต่มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มีการแข่งขันที่แท้จริงแม้จะเข้าไปอยู่ในชั้นพิเศษได้แล้วก็ต้องปรับตัวเก่งจริงจริงจะอยู่รอดเก่งไม่พอก็ต้องออกจากธุรกิจไปตามกลไกตลาดแล้วก็ต้องเลิกกีดกันนะปล่อยให้เจ้าใหม่เข้ามาร่วมวงได้ง่ายขึ้นหากเขามีผลงานที่ดีไม่ได้สร้างไปพังไปหรือปล่อยให้มีคนเจ็บคนตายแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนเกมแบบนี้เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่แท้จริงแบบนี้นักการเมืองจะอดค่าตงแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไม่ใช่หรอครับดังนั้นนะครับหากรัฐบาลยอมร่วมมือกับฝ่ายค้านช่วยกันผลักดันให้มีการแข่งขันที่แท้จริงในหมู่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษสภาก็ควรสนับสนุนงบประมาณแต่ด้วยสภาพการวัวราคาแบบนี้นะครับส่วนต่างจากราคากลางนี่มีเพียง 0.08% แบบนี้เนี่ยหากรัฐบาลยังจะกล้ามาขอปรับราคากลางแล้วก็ผมว่ามันไม่โอเคอ่ะคือใช่แหละของแพงขึ้นจริงนะครับแต่หากเร่งปรับราคากลางให้ดีขึ้นโดยยังมีการหัวราคากันแบบนี้เนี่ยคนที่จะรวยไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับแต่จะเป็นคนเก็บค่าตงคือมันจะรีดเลือดเพิ่มจากผู้รับเหมาเพื่อปรับราคากลางให้สูงขึ้นดังนั้นเราต้องเร่งแก้ปัญหาการหัวประมูลก่อนแก้ปัญหาการหัวประมูลก่อนที่จะมีการปรับราคาท่านลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าที่ทุกวันนี้เนี่ยผู้รับเหมาโอดครวญกันระงมครับว่าทำงานไปก็ขาดทุนคือขาดทุนจริงครับเพราะว่าสดุก่อสร้างก็ขึ้นจริงขึ้นไปพร้อมๆกับราคาน้ำมันแต่ลองสมมุติเล่นๆดูสิครับว่าถ้าไม่ต้องจ่ายค่าตงอยู่ได้ไหมคำตอบคืออยู่ได้เผลอๆมีกำไรเหลือด้วยส่วนในอนาคตนะครับหากไม่มีค่าตงแล้วเลิกหัวกันแล้วจะปรับราคากลางให้ดีขึ้นไม่ว่ากันเพราะแม้ราคาจะปวดไปบ้างแต่เมื่อมีการแข่งขันเข้ามาก็ถือว่ายอมรับได้ให้มันแข่งขันกันตามกลไกตลาดผมจึงอยากให้ท่านพิพัฒน์ได้ประกาศกลางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าปีนี้งดรับค่าตงจะไม่เก็บส่วนก่อสร้างอีกต่อไปและห้ามใครเอาชื่อไปแอบอ้างด้วยประกาศออกมาเลยแล้วฝ่ายค้านจะช่วยผลักดันครับแต่อย่าพูดแล้วทำแบบที่ท่านเคยประกาศไว้ตอนพบผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่7เมษาที่ท่านบอกไว้ว่าผ่านวิกฤตนี้ไปได้พวกเราก็จะเสวยสุขไปพร้อมๆกันทุกวันนี้ท่านก็รวยไม่ไหวแล้วครับท่านควรพูดใหม่เอาให้ชัดประกาศกลางสภาออกมาเลยว่าจะยกเลิกส่วยก่อสร้างไม่ต้องจ่ายข้าราชการหรือนักการเมืองอีกต่อไปไม่ต้องจ่ายทีมหนูทีมเนหรือทีมไหนทั้งนั้นถอดรหัสงบลงทุนนะครับงบน้อยของแพงเลิกไถตังก่อนปูดราคามิเช่นนั้นบริษัทก่อสร้างของคนไทยไปต่อไม่ไหวแน่ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านลินลิตาอดีศักดิ์ครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันลิลิตาอดิศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขออภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของกฎหมายซูเปอร์ไรเซนและออมนิบัสลอท่านประธานคะดิฉันขอใช้เวลานี้ในการอภิปรายเรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูประบบราชการในปีงบประมาณ2570นี้ประเด็นนี้อาจจะดูเป็นเรื่องทางเทคนิคค่ะ แต่ตามความเป็นจริงแล้วนี่คือรากฐานที่จะกำหนดการดึงการลงทุนจากต่างประเทศการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะถ้าระบบราชการยังล่าช้าซ้ำซ้อนและกฎหมายยังเป็นอุปสรรคอยู่เช่นนี้แม้จะดึงการลงทุนมาได้มากเท่าไหร่ก็ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงดิฉันขอให้สภาทราบถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ปัจจุบันประเทศไทยมีใบอนุญาตมากกว่า 3,000 ประเภทซึ่งกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานหลายกระทรวงและหลายกรมผู้ประกอบการจะเปิดกิจการหนึ่งแห่งต้องติดต่อหน่วยงานหลายหน่วยงานใช้เวลาในการดำเนินงานหลายเดือนจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมจ่ายใต้โต๊ะเรียกรับสินบนจากการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในขณะเดียวกันคู่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเวียดนามและสิงคโปร์สามารถอนุมัติการลงทุนได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ปัญหาสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะระบบราชการไทยยังมุ่งเน้นไปที่การควบคุมมากกว่าการอำนวยความสะดวกหน่วยงานรัฐจำนวนมากถูกออกแบบมาให้กำกับดูแลมากกว่าการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนและลดทอนขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลจึงผลักดันเครื่องมือ2ประเทศที่ทำงานควบคู่กันอย่างเป็นระบบคือกฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์และออมนิบัสลอโดย2กลไกนี้มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนคือการปฏิรูปการอนุญาตภาครัฐให้มีความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากการควบคุมสู่การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งจะช่วยผลักดันขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระทางเอกสารและวางรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์คือการรวมขั้นตอนการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานให้เหลือเพียงช่องทางเดียวทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการยื่นครั้งเดียวจบในระบบเดียวแทนที่จะต้องไปขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานยื่นครั้งเดียวผ่านระบบดิจิทัลกลางซึ่งจะลดระยะเวลาลดต้นทุนในการขออนุญาตดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะการเปิดโรงงาน1แห่งจะต้องขอใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตก่อสร้างจากท้องถิ่นใบอนุญาตด้านสาธารณสุขขอกันให้วุ่นเลยค่ะท่านประธานใบอนุญาตจำนวนมากขนาดนี้แต่ภายใต้กฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์นี้กระบวนการทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องไปขอหลายหน่วยงานอีกต่อไปในส่วนของออมนิบัสลอคือการแก้กฎหมายหลายฉบับพร้อมกันแทนที่จะแก้ทีละฉบับซึ่งกลไกนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดที่ขัดขวางธุรกิจและลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นต้นเหตุแห่งการเรียกรับสินบนดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างหากรัฐบาลต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเศรษฐกิจดิจิทัลอาจติดข้อจำกัดทางกฎหมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองกฎหมายภาษีกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตอีกมากมายหากต้องดำเนินการแก้ทีละฉบับก็คงต้องใช้เวลากันอีกหลายปีดิฉันขอสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆค่ะซูเปอร์ไลเซนส์คือวิธีการให้บริการส่วนออมนิบัสลอคือการเปลี่ยนกติกาทางกฎหมายซึ่งทั้งสองกลไกนี้ต้องดำเนินการพร้อมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอการจัดตั้งงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการในปี2570นี้สะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการคลังที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นการใช้งบประมาณที่ตรงเป้าตรงจุดไม่หวานแหขณะเดียวกันภารกิจสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการยังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนโครงการแรกค่ะคือโครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมบูรณาการงานบริการผ่านซูเปอร์ไลเซนส์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครงการที่2โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนซึ่งมุ่งยกระดับมาตรฐานการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนการปฏิรูปผ่าน2กลไกนี้จะสร้างผลเชิงบวกต่อหลายภาคส่วนสำหรับพี่น้องประชาชนจะสร้างการเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นลดเวลาติดต่อราชการและเข้าถึงการบริการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจจะลดขั้นตอนการขออนุญาตปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มการคล่องตัวในการลงทุนในระดับประเทศการปฏิรูประบบราชการจะช่วยยกระดับภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดิฉันทราบดีค่ะหลายท่านอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการคลังของประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะเอกสารงบประมาณได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าข้อจำกัดทำให้เราต้องใช้งบประมาณนี้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดซูเปอร์ไรเซนและออมนิบัสลอใช้งบประมาณที่จะวางรากฐานสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระยะยาวในขณะเดียวกันก็มีมาตรการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นและลดความซ้ำซ้อนของระเบียบซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐท่านประธานคะการปฏิรูปซูเปอร์ไรเซนและออมนิบัสลอเป็นสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในเวลานี้เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบราชการเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้รัฐสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งงบประมาณนี้จะทำให้ภาครัฐทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดิฉันเชื่อว่าการลงทุนที่ตรงเป้าหมายและคุ้มค่านี้จะสามารถยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจและก้าวข้ามความท้าทายในโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วนี้อย่างมั่นคงเพราะภารกิจของรัฐบาลในวันนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คนรุ่นปัจจุบันแต่เป็นการวางรากฐานให้คนรุ่นต่อไปและร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิมให้ประเทศไทยดิฉันจึงขอสนับสนุนนโยบายในส่วนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านมนทิชาชัยบานครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันตำบลแม่ไร่แม่คำสีคำจอมสวรรค์พักกล้าธรรมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาหลายเรื่องที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในฐานะผู้แทนของประชาชนจังหวัดเชียงรายเขต6ดิฉันขอทำให้เสียงของประชาชนในพื้นที่ดังไปถึงรัฐบาลวันนี้ดิฉันจึงขอพูดถึง3เรื่องที่เป็นปัญหาในพื้นที่และเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งทั้ง3เรื่องนี้ดิฉันเคยนำมาหารือท่านประธานในสภาแห่งนี้มาแล้วทั้งสิ้นค่ะเรื่องที่1การป้องกันน้ำท่วมท่านประธานคะพื้นที่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายปีที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่าในร่างฉบับนี้มีงบประมาณจัดสรรลงมาบางส่วนในบางพื้นที่บางรายการที่มีงบสูงที่สุดคือระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสาขาแม่สายห้วยไคร้แม่จันเชียงแสนซึ่งตั้งงบประมาณไว้ในปี2570ไว้141,500,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีงบประมาณรวม913,000,000 บาทและมีงบผูกพันต่อเนื่องไปถึงปี2571นอกจากนี้ยังมีงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองสำหรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสาย ที่จุดสถานีสูบน้ำวังมะรางตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำรวกในอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคำตำบลแม่คำอำเภอแม่จันรวมทั้งงบประมาณของกรมชลประทานทั้งอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำกกและอ่างน้ำแม่

ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จคำถามของดิฉันคือระหว่างที่ประชาชนกำลังรอรัฐจะทำอย่างไรดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลช่วยมองพื้นที่ที่ยังเป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะเทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลเวียงพางคำและเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำโดยตรงในระหว่างที่รอผนังกั้นน้ำถาวรดิฉันเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณสำหรับมาตรการระยะสั้นได้แก่การขุดลอกแม่น้ำและลำน้ำสาขาการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเขตชุมชนการเสริมแนวตลิ่งชั่วคราวในจุดเสี่ยงการเตรียมเครื่องสูบน้ำและระบบเตือนภัยให้เพียงพอท่านประธานคะเรื่องเหล่านี้อาจไม่ใช่โครงการใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ประชาชนผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยค่ะเรื่องที่สองการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำวันนี้จังหวัดเชียงรายไม่ได้กังวลเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแต่กังวลอีกว่าน้ำที่มีอยู่ปลอดภัยหรือไม่ดิฉันกำลังพูดถึงปัญหาสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นปัญหาของเกษตรกรของชาวประมงของผู้ประกอบการท่องเที่ยวของร้านอาหารริมน้ำและของประชาชนทุกคนที่ใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากร่างงบประมาณปี2570กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ 36,148.42 ล้านบาทภายในนั้นกรมควบคุมมลพิษได้รับ 3,792.20 ล้านบาทกรมทรัพยากรน้ำได้รับ 7,329.66 ล้านบาทและกรมทรัพยากรธรณีได้รับ 949.26 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเห็นด้วยที่รัฐบาลเพิ่มศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่ประชาชนชาวเชียงรายกำลังรอไม่ใช่เพียงรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำแต่พี่น้องประชาชนกำลังรอความมั่นใจว่ารัฐจะสามารถทำให้น้ำกลับมาปลอดภัยหรือไม่ดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณ5เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1จัดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและประกรณ์แบบต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์เรื่องที่2การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและระบบผลิตน้ำสำรองสำหรับพื้นที่เสี่ยงเรื่องที่3จัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องที่4สนับสนุนการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวในการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเพราะหากเราแก้ไขปัญหาเพียงปลายเหตุแต่ต้นเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็จะกลับมาอีกค่ะเรื่องที่3คือ PM 2.5 ค่ะท่านประธานทุกปีจังหวัดเชียงรายติดอันดับจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงที่สุดของประเทศประชาชนต้องใส่หน้ากากเด็กต้องหยุดเรียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจได้รับผลกระทบขณะที่การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากร่างงบประมาณปี2570กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับงบประมาณ 1,284.61 ล้านบาทกรมป่าไม้ได้รับ 5,149.19 ล้านบาทกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้รับ 749.76 ล้านบาทท่านประธานคะงบประมาณมีอยู่แต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลได้เพิ่มการลงทุนในเรื่องการป้องกันมากกว่าการใช้งบประมาณไปกับการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชื้อเพลิงในป่าการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศการจัดตั้งห้องเรียนและศูนย์อากาศสะอาดรวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรให้ลดการเผาอย่างจริงจังและเร่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนหากเราลดการเกิดไฟได้ตั้งแต่ต้นก็จะลดทั้งงบประมาณในการดับไฟงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยและความเสียหายต่อเศรษฐกิจของจังหวัดได้พร้อมกันค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอวิง

0: กรรัฐบาลโปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากงบกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ตอบโจทย์พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้นดิฉันเชื่อว่าหากงบประมาณสามารถลงไปตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดประชาชนชาวเชียงรายก็จะได้รับทั้งความปลอดภัยความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจิรัชยาสัพพโสครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจิรัชยาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายสนับสนุนหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะงบประมาณแผ่นดินค่ะเป็นมากกว่าตัวเลขรายรับรายจ่ายของรัฐบาลแต่นี่เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศเป็นการกำหนดทิศทางค่ะว่าประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหนและประชาชนนะคะจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐได้อย่างไรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณค่ะรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีงบประมาณ2569อยู่ประมาณร้อยละ 0.2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่ะว่าการจัดทำงบประมาณในปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติรัฐบาลค่ะต้องบริหารประเทศนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานที่ผันผวนนะคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อจำกัดด้านฐานะการคลังของประเทศดิฉันจึงเข้าใจค่ะว่าการจัดทำงบประมาณภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้นะคะเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันค่ะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนจึงเป็นหน้าที่นะคะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะร่วมกันค่ะพิจารณาให้เกิดในการใช้จ่ายของรัฐเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาวท่านประธานที่เคารพครับประเด็นแรกค่ะที่ดิฉันอยากจะฝากไว้คือสัดส่วนของงบลงทุนแม้ว่างบประมาณโดยรวมค่ะจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่งบลงทุนเนี่ยค่ะกลับลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยละ 12.9 ดิฉันเข้าใจดีค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องแบกรับภาระนะคะรายจ่ายประจำการดูแลสวัสดิการประชาชนรวมถึงภาระผูกพันต่างๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะงบลงทุนนะคะก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกหนึ่งบาทของงบลงทุนค่ะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การก่อสร้างถนนสะพานหรืออาคารราชการเท่านั้นแต่หมายถึงการจ้างงานของแรงงานไทยการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้ภาคเอกชนเนี่ยกล้าลงทุนมากขึ้นหากก็ลงทุนลดลงค่ะผลกระทบนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับมหาภาคแต่จะส่งผลค่ะไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยผู้รับเหมาก่อสร้างเกษตรกรนะคะหรือแม้กระทั่งแรงงานที่ล้วนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐวันนี้ค่ะถ้าเราผ่านวาระที่1ไปเนี่ยดิฉันจึงอยากจะฝากนะคะไปยังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณว่าหากมีงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานหรืองบบริหารจัดการที่สามารถปรับลดได้โดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงานก็ควรพิจารณานะคะนำกลับมาเพิ่มสัดส่วนของงบลงทุนเพื่อให้เม็ดเงินของรัฐเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นและช่วยวางรากฐานการเติบโตในระยะยาวท่านประธานที่เคารพคะเมื่อเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกถึงเพียงแต่โครงสร้างพื้นฐานแต่วันนี้ค่ะที่ฉันอยากจะชวนมองว่าการลงทุนในคนนะคะคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและกลุ่มคนที่ประเทศไทยในวันนี้นะคะเราจำเป็นต้องลงทุนมากขึ้นเนี่ยคือกลุ่มของผู้สูงอายุปัจจุบันค่ะประเทศไทยนะคะมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั่วประเทศและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดิฉันเห็นด้วยค่ะกับนโยบาย Silver Economy ของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพลังสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้รับสวัสดิการเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อพิจารณานะคะรายละเอียดของงบประมาณเนี่ยดิฉันพบว่างบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุลดลงเนี่ยร้อยละ 3.01 จากปีก่อนและที่น่าเสียดายนะคะคือโครงการ Active Aging ซึ่งเป็นโครงการสำคัญนะคะในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุถูกปรับลดงบประ มาณค่ะลดลงกว่าร้อยละ53ดิฉันเข้าใจค่ะเข้าใจรัฐบาลว่าต้องบริหารงบประมาณนะคะภายใต้ข้อจำกัดหลายด้านแต่หากเราต้องการผลักดันซิลเวอร์อีโคโนมีเนี่ยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมงบประมาณนะคะก็ควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวเพราะการทำให้ผู้สูงอายุมีทักษะมีงานทำมีรายได้เนี่ยคือการลงทุนที่ช่วยลดภาระของครอบครัวและภาครัฐจากการลงพื้นที่นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยพบผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดออกไปทำไร่ทำนาหรือรับจ้างใช้แรงงานหลายๆท่านไม่ได้ทำเพราะอยากทำนะคะแต่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่เพียงพอนะคะต่อค่าครองชีพในปัจจุบันบางท่านนะคะมีรายได้จากเบี้ยยังชีพอย่างเดียวเพียงเดือนละ600ถึง 1,000 บาทผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะไม่ได้ต้องการให้รัฐเลี้ยงดูตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เขาต้องการค่ะคือโอกาสที่จะสร้างรายได้โอกาสที่จะมีอาชีพโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่มีทั้งชีวิตเนี่ยเอามาใช้เพื่อตนเองและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือเหตุผลค่ะที่ดิฉันนะคะเชื่อว่าการส่งเสริม Active Aging การพัฒนาผู้ดูแลในชุมชนการขยายศูนย์ Daycare และการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการเท่านั้นแต่นี่คือการลงทุนค่ะที่ช่วยลดภาระของครอบครัวลดภาระของระบบสาธารณสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวท่านประธานที่เคารพคะวันนี้นะคะดิฉันขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และขอฝากความหวังค่ะไว้กับคณะกรรมการวิสามัญให้ร่วมการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของงบประมาณโดยเฉพาะนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพของงบลงทุนและการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประชากรของประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะงบประมาณที่ดีค่ะไม่ใช่เป็นเพียงงบประมาณที่รักษาเสถียรภาพทางการคลังแต่ต้องเป็นงบประมาณที่สร้างโอกาสสร้างการเติบโตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยดิฉันเชื่อว่านะคะหากเราช่วยกันปรับรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการร่างงบประมาณฉบับนี้ค่ะจะเป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราศิริเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต2พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ครับท่านประธานครับตัวเลขงบประมาณคือความจริงที่โกหกไม่ได้ครับถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องใดงบประมาณต้องสะท้อนออกมาเรื่องนั้นครับแต่วันนี้ตัวเลขในเล่มงบประมาณที่รัฐบาลเสนอมานี้กำลังสะท้อนการผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับวันนี้ผมมาเพื่อตรวจใบเสร็จงบประมาณมาตรวจดูว่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถูกจัดสรรไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ของใครเพราะถ้ารัฐบาลไม่ให้เงินงบประมาณตามคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้นโยบายที่ท่านพูดมาทั้งหมดมันก็แค่ตัวอักษรบนเศษกระดาษครับวันนี้วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลเปล่าประกาศครับว่าจะลดต้นทุนจะหนุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผลักดันให้ใช้นวัตกรรมจะพัฒนาระบบน้ำท่านประธานครับในคำแถลงนโยบายเขียนไว้สวยหรูครับแต่ผมกำลังมาพิสูจน์งบปี70ที่รัฐบาลเสนอมามันสวนทางกับสิ่งที่ท่านเคยสัญญาไว้อย่างสิ้นเชิงรัฐบาลเขียนเองครับในคำแถลงนโยบายว่าสงครามตะวันออกกลางทำให้ปุ๋ยแพงราคาพลังงานแพงเกษตรกรแบกรับต้นทุนไม่ไหวแต่พอเปิดดูไส้ในเล่มงบประมาณครับอยู่ตรงไหนครับงบช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยอยู่ตรงไหนครับงบช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานไม่มีเลยครับท่านประธานนี่คือความจริงอันโหดร้ายครับที่รัฐบาลพูดคำว่าลดต้นทุนบนหอคอยงาช้างแต่ในชีวิตจริงครับเกษตรกรไทยต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบกรับความเสี่ยงอยู่ฝ่ายเดียวน้ำมันแพงเกษตรกรก็จ่ายเองปุ๋ยแพงเกษตรกรก็กู้หนี้ยืมสินมาจ่ายเองน้ำไม่พอ ก็ซื้อน้ำมันเติมน้ำมันสูบเองจ่ายเองสุดท้ายครับสิ่งเดียวที่เพิ่มมาในชีวิตของพวกเขาคือหนี้สินที่ไม่รู้จะจ่ายยังไงไหวครับรัฐบาลนี้ครับพูดเรื่องเกษตรแม่นยำพูดเรื่อง AI พูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินฟังดูดีครับแต่ความเป็นจริงคือชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่เคยตรวจดินโดยซ้ำครับไม่รู้ว่าดินตัวเองขาดแร่ธาตุอะไรสุดท้ายครับก็ต้องซื้อปุ๋ยตามร้านค้าแนะนำเหมือนเดิมถ้ารัฐบาลเชื่อจริงๆครับว่าการตรวจดินช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ทำไมงบตรวจดินวิเคราะห์ดินของทั้งประเทศครับของกรมพัฒนาที่ดินมีแค่31ล้านตั้งเป้าทำแค่ 60,000 รายครับในขณะที่เกษตรกรไทยมีเกือบ8ล้านรายท่านประธานครับถ้าตรวจปีละ 60,000 รายจะตรวจให้ครบทั้งประเทศต้องใช้เวลาไปอีก130กว่าปีเลยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะทำเกษตรแม่นยำถ้าไม่ได้ทำเกษตรแม่นยำครับท่านกำลังทำเกษตรแบบซุ่มว่าใครจะได้ตรวจบ้างแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรครับเสี่ยงดวงตามมีตามเกิดเหมือนเดิมเรื่องปุ๋ยก็เหมือนกันครับปากบอกว่าจะลดต้นทุนวันนี้ครับปุ๋ยยังแพงค้างฟ้าช่วงสงครามตะวันออกกลางพี่น้องเกษตรกรยอมรับเข้าใจได้ครับเพราะราคาปุ๋ยโลกราคาพุ่งขึ้นไปสูงถึง720เหรียญสหรัฐต่อตันแต่วันนี้ครับราคาปุ๋ยโลกดิ่งลงมาเหลือ360เหรียญสหรัฐต่อตันลดลงมาครึ่งนึงแล้วครับแต่ทำไมราคาปุ๋ยในประเทศไทยกลับไม่ลดตามอย่างที่ขอนแก่นบ้านผมครับปุ๋ยยูเรีย4600เนี่ยฮะก่อนสงครามกระสอบละ800-900บาทช่วงสงครามครับพุ่งขึ้นไป 1,300-1,400 ครับวันนี้ราคาตลาดโลกลดลงแล้วแต่ราคาขายยังค้างอยู่ที่ 1,300-1,400 เหมือนเดิมรัฐบาลทำอะไรอยู่ครับปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมท่านควบคุมแบบไหนครับท่านควบคุมคนขายหรือว่าท่านควบคุมคนซื้อครับแล้วไม่เอานะครับแบบที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเป็นราคาปุ๋ยแนะนำครับเป็นราคาแนะนำปุ๋ยเคมีครั้งล่าสุดครับผมก็นึกว่าจะช่วยเกษตรกรครับดันออกราคาแนะนำใหม่ที่สูงกว่าราคาแนะนำเดิมเกือบทุกสูตรครับนี่ไม่ใช่มาตรการช่วยเกษตรกรครับแต่มันคือการประกาศราคาที่ทำให้เกษตรกรหมดหวังมากกว่าเดิมครับแล้วในช่วงที่วิกฤตปุ๋ยแพงครับรัฐไทยครับแทบไม่มีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาปุ๋ยได้เลยครับพอสถานการณ์คลี่คลายลงราคาปุ๋ยตลาดโลกลดลงรัฐกลับทำหน้าที่ประกาศราคาแนะนำที่ปรับสูงขึ้นท่านช่วยเกษตรกรหรือท่านช่วยพ่อค้าปุ๋ยครับแบบนี้ส่วนเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครับตอนแรกก็เห็นท่านรัฐมนตรีสุริยะครับสนับสนุนส่งเสริมเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยนำเข้าจะของบกลาง 6,500 ล้านแต่พอโดนเบรกเพราะโครงการไม่เข้าเกณฑ์จะเป็นเร่งด่วนผมก็เข้าใจครับนึกว่าท่านจะผลักดันต่อแทนที่จะเอามาไว้ในงบประจำปีปกติที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ตรงนี้กลับไม่ทำครับแต่พอมาดูงบปี70จริงๆครับโครงการที่ท่านพูดบ่อยๆว่าจะสนับสนุนจะส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพงบปี70ของกรมพัฒนาที่ดินมีอยู่แค่162ล้านบาทงบแค่นี้นะครับจะเอาไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปุ๋ยของประเทศรัฐเชื่อเรื่องปุ๋ยอินทรีย์แค่ตอนจะเอาไปของบกลางหรือเปล่าครับแต่ท่านไม่ได้เชื่อตอนที่จัดสรรงบประมาณหรือเปล่าครับเพราะถ้าท่านเชื่อตอนจัดสรรงบประมาณงบแค่นี้ครับไม่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาปุ๋ยโครงสร้างของทั้งประเทศได้และที่แย่ไปกว่าการไม่ช่วยลดต้นทุนคือการที่รัฐบาลนี้ครับโยนบาปและผลักภาระให้กับเกษตรกรเรื่องมาตรการห้ามเผาพื้นที่การเกษตรครับทุกคนเห็นด้วยครับกับการลดPM 2.5 เราอยากได้อากาศสะอาดครับแต่การออกกฎเหล็กห้ามเผาโดยที่รัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆรองรับเลยมันคือการโยนภาระเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้คุยกับชาวนาคนหนึ่งครับเขาไม่ได้ถามนะครับว่ารัฐบาลจะลงโทษคนที่เผาอย่างไรเขาถามเพียงว่าถ้าไม่เผาจะเอาเงินที่ไหนครับมาจ้างเขาไถกลบพี่น้องชาวนาก็บอกครับไม่อยากเผาครับแต่ต้นทุนการไถกลบต่อสั่งข้าวมันสูงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือการจัดการต่อสั่งข้าวน้อยในช่วงระยะแรกนี้ครับระยะเปลี่ยนผ่านนี้รัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนชาวนาก่อนแล้วดูสิ่งที่รัฐจัดสรรงบประมาณครับโครงการส่งเสริมการไถกลบครับของกรมพัฒนาที่ดินงบประมาณทั้งปี 9.6 ล้านบาทย้ำนะครับทั้งประเทศทั้งปี 9.6 ล้านเป้าหมายแค่ 10,000 ไร่ครับท่านประธานครับพื้นที่ทำนาเฉพาะทำนาอย่างเดียวนะครับบ้านเรากี่สิบล้านไร่ครับงบแค่นี้ช่วยชาวนาได้ไม่ถึง 1% ครับแล้วแบบนี้จะไม่เรียกว่าผลักภาระให้เกษตรกรจะเรียกว่าอะไรครับมาดูฝั่งพี่น้องชาวไร่อ้อยบ้างครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็น่าเห็นใจไม่แพ้กันครับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ยอมตัดอ้อยสดตามที่รัฐบาลขอร้องเพื่อช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5รัฐบาลก็สัญญาว่าจะจ่ายค่าสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ120บาทเพื่อชดเชยค่าแรงค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแต่วันนี้ครับเงินเหล่านั้นอยู่ไหนครับประชุมแล้วประชุมเล่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนป่านนี้ครับชาวไร่อ้อยยังไม่รู้เลยครับว่าเงินจะเข้าบัญชีวันไหนไม่มีกรอบเวลาไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือต้องรอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยบุกไปถึงกระทรวงแล้วท่านรัฐมนตรีค่อยออกมาตอบว่าจะเร่งดำเนินการให้ได้ดำเนินการได้หรือครับพี่น้องชาวไร่อ้อยเขาฝากมาบอกรัฐบาลครับว่าเห็นใจพวกเขาเถอะครับการตัดอ้อยสดต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นต้องจ้างแรงงานเพิ่มต้องเช่าเครื่องจักรตัดอ้อยเพิ่มต้องแข่งกับเวลาให้ทันก่อนหีบอ้อยปิดแต่รัฐบาลครับกับปล่อยให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอแล้วก็แบกรับภาระปัญหาที่รัฐบาลไม่สนใจอะไรเลยรัฐบาลอยากได้อากาศสะอาดครับประชาชนก็อยากได้ครับเกษตรกรเขาก็อยากได้ครับแต่คำถามคือทำไมต้นทุนอากาศสะอาดต้องถูกโยนไปให้กับเกษตรกรเป็นคนจ่ายเพียงฝ่ายเดียวเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำนี่ก็สูตรเดิมเหมือนเดิมแทบทุกปีครับรัฐบาลจัดสรรงบชลประทานงบน้ำมหาศาลทุกปีครับแต่นาข้าวจำนวนมากยังแห้งแล้งวันที่ผมอภิปรายที่ท่านแถลงนโยบายผมก็พูดเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานท่านทราบไหมครับว่าครั้งนั้นนาข้าวของพี่น้องชาวนาที่ขอนแก่นบ้านผมเสียหายกี่พันไร่จากการที่น้ำชลประทานไปไม่ถึงไร่นาเขาครับจากการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่มีปัญหางบชลประทานครับมีมากมายจริงๆครับมันไหลแรงยิ่งกว่าน้ำในคลองส่งน้ำซะอีกนะครับแต่น่าเสียน่าแปลกใจเหลือเกินครับว่างบประมาณไหลออกไปทุกปีทุกปีทุกปีแต่ไม่เคยไหลไปถึงไร่นาของพี่น้องเกษตรกรสักทีถ้างบประมาณเพิ่มแต่น้ำไม่เพิ่มถ้างบประมาณไหลแต่เกษตรกรยังแล้งแบบนี้รัฐบาลต้องตอบประชาชนให้ได้นะครับว่าเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลนี้แก้ปัญหาน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือให้ใครท่านประธานครับในขณะที่เรากำลังอภิปรายกันในห้องประชุมแห่งนี้พี่น้องเกษตรกรเป็นล้านครัวเรือนครับกำลังกังวลใจกับวิกฤตการเอลนีโญครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานครับเพราะมาดูครับมาดูงบป่อจิ๋วหรือแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดินปี69อันนี้ปี69นะครับใช้งบประมาณ407ล้านสร้างบ่อจิ๋วได้ 19,000 กับอีก180บ่อครับปี70ปีนี้ครับปีที่คาดว่าจะเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งวิกฤตการเอลนีโญครับแต่งบสำหรับเตรียมรับมือกับลดลงครับเหลือแค่340ล้านกับจำนวนบ่อคือ 14,000 กับอีก300บ่อนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกเขตชลประทาน รับมือกับวิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงท่านประธานครับถ้าใครว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดเป็นเพียงตัวเลขในเอกสารงบประมาณผมอยากให้ดูความจริงครับที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ตำบลอู่โลกตำบลอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับนาข้าวของพี่น้องชาวนาที่เพิ่งหว่านไปครับกำลังยืนต้นแห้งตายหลายร้อยไร่ครับ

0: และสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดครับชาวนาวัย70ปีในพื้นที่นี้บอกว่านี่คือภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิตที่เขาเคยพบมาท่านประธานครับขณะที่ธรรมชาติกำลังรุนแรงขึ้นแต่รัฐบาลครับกับลดงบประมาณที่เตรียมรับมือกับภัยแล้งลดลงนี่คือสิ่งนี้ที่รัฐบาลเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยครับนอกจากต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องครับคือราคาข้าวเปลือกครับปี68ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ18ปีแถมการส่งออกข้าวของเราก็ลดลงครับเดิมเราส่งออกข้าวอยู่ปีหนึ่งประมาณ9ล้านตันครับเหลือ8ล้านตันยิ่งไปกว่านั้นครับ4เดือนแรกของปีนี้ปี69ครับเราส่งออกได้เพียง 2.2 ล้านตันลดลงไปจากปีก่อนถึง 9.9% ครับและกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดเองครับว่าปีนี้เราตั้งเป้าส่งออกเหลือแค่7ล้านตันหายไปจากเดิม2ล้านตันเลยนะครับผมเข้าใจครับว่าที่ส่งออกลดลงมาจากวิกฤตการณ์วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางครับแต่หากสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่ยุติแล้วการส่งออกข้าวก็ยังคงไม่ดีแบบนี้ครับจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวนาปีที่พี่น้องชาวนากำลังปลูกและกำลังจะเก็บเกี่ยวปลายปีนี้ผมอยากทราบครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเตรียมโครงการไว้อย่างไรแล้วมาตรการดำเนินการต่างๆครับจะล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านๆมาหรือไม่เพราะในเล่มงบประมาณครับผมไม่เจอจริงๆครับท่านประธานว่าท่านเตรียมรับมือไว้ตรงไหนยิ่งถ้าต้นทุนสูงราคาข้าวตกส่งออกก็ลดรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับอยู่แบบนี้สุดท้ายครับคนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดก็คือพี่น้องชาวนาอีกเช่นเคยครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลา15นาทีที่ผมอภิปรายมาผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองครับผมกำลังพูดถึงลมหายใจและต้นทุนของชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศเรื่องปุ๋ยรัฐบาลพูดมากกว่าที่ทำครับเรื่องเกษตรแม่นยำรัฐบาลพูดมากกว่าที่ลงทุนครับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์รัฐบาลพูดมากกว่าที่จัดสรรงบประมาณเรื่องน้ำรัฐบาลใช้งบมากครับแต่มีเกษตรกรจำนวนมากกว่ายังเข้าไม่ถึงน้ำแล้วสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่รัฐบาลกำลังบีบให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่รัฐบาลเองครับไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณเลยผมไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำสิ่งใหม่ทำเรื่องใหม่ครับผมเพียงเรียกร้องให้รัฐบาลทำในสิ่งที่เคยสัญญาไว้ตามคำแถลงนโยบายเพราะงบประมาณคือคำสัญญาที่แปลงเปลี่ยนเป็นการกระทำและงบประมาณฉบับนี้ครับได้พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลเห็นปัญหาของเกษตรกรครับแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรจริงวันนี้คนที่ผิดหวังที่สุดคือพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศที่หวังว่างบประมาณของประเทศจะไปช่วยให้เขาลดต้นทุนลงได้รายได้เขาจะดีขึ้นได้หนี้สินเขาจะลดลงได้แต่สิ่งที่เขาได้รับคือปัญหาเดิมยังอยู่ครบครับปุ๋ยยังแพงน้ำมันยังแพงน้ำยังไม่พอและชีวิตของพวกเขายังลำบากเหมือนเดิมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้เพราะนี่คือการจัดสรรงบประมาณที่ล้มเหลวในการโอบอุ้มภาคเกษตรกรรมแล้วปล่อยให้เกษตรกรเผชิญชะตากรรมตามลำพังและสุดท้ายครับคนที่ต้องจ่ายราคาของความล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ไม่ใช่รัฐมนตรีครับไม่ใช่ข้าราชการครับแต่คือพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศที่กำลังจะหมดตัวขอบคุณครับท่านท่าน
1: ครับต่อไปท่านสังคมแดงโชติเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับท่านประธานครับ เมื่อเราเห็นงบประมาณคมนาคมจำนวน 242,000 กว่าล้านบาทในร่างงบประมาณหลายท่านอาจจะกังวลครับเพราะเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2,569 งบประมาณลดลงถึง 23,300 กว่าล้านบาทครับหรือคิดเป็นร้อยละ 8.79 โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ5ครับและรายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ9หลายท่านอาจมองว่านี่คือสัญญาณอันตรายหรือเปล่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกำลังหยุดชะงักหรือกระทรวงคมนาคมกำลังลดบทบาทการพัฒนาหรือไม่แต่ผมอยากเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับเมื่อเราพิจารณาข้อมูลเชิงสถิติอย่างรอบด้านจะพบว่างบประมาณฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงพิมพ์เขียวของคมนาคมยุคใหม่ครับที่จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ Stabilize Today Build Tomorrow ครับที่จะช่วยให้ระบบคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบันมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับพร้อมกับวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตเพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร้รอยต่อครับผมเองต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลและท่านรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับที่จัดทำงบประมาณได้อย่างรอบคอบท่านประธานครับเหตุใดงบประมาณกระทรวงคมนาคมปี2570จึงลดลงครับมีคำตอบอยู่ชัดเจนในเอกสารงบประมาณครับประการแรกครับงบประมาณลงทุนที่ลดลง 21,500 กว่าล้านบาทเกิดจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นรายการผูกพันเดิมครับได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2569คิดเป็นมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบงานภาระผูกพันก็สิ้นสุดลงครับงบประมาณจึงลดลงตามกลไกของการบริหารจัดการกระทรวงการคลังไม่ใช่การถูกตัดงบหรือการลดความสำคัญของการพัฒนาแต่อย่างใดครับประการที่2ครับงบประมาณฉบับนี้ครับสะท้อนถึงแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิด Stabilize Today คือทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วครับมีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศครับรัฐบาลจึงให้น้ำหนักกับการปรับปรุงซ่อมแซมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเดิมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งการบำรุงซ่อมแซมทางหลวงและระบบขนส่งสาธารณะพร้อมทั้งชะลอการก่อสร้างอาคารครับและการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนอกจากนี้ครับยังรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดโดยปรับลดแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐได้ถึง 2,195 ล้านบาทครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลดลงลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อประชาชนพอภาคคมนาคมได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมไปแล้วในปี 2,569 และยังนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบอีก 4,019 ล้านบาทครับเพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานเดินหน้าต่อได้อย่างต่อเนื่องครับนี่แหละครับคือความหมายของ Stabilize Today มันคือการหยุดครับเพื่อทบทวนตรวจสอบประสิทธิภาพซ่อมแซมสิ่งเดิมให้มั่นคงปลอดภัยลดภาระและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกๆวันครับท่านประธานครับคำถามสำคัญคือเมื่อรายจ่ายลงทุนในเล่มงบประมาณลดลงและประเทศไทยจะสร้างอนาคตได้อย่างไรครับคำตอบก็คือ Build Tomorrow ครับโลกของเราบริหารการคลังในศตวรรษที่21ไม่ได้เพิ่งพางบประมาณแผ่นดินเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไปครับรัฐบาลใช้ร่างงบประมาณรายจ่ายปี2570เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund ครับในปีงบประมาณ2570มีโครงการที่ลงนามสัญญาและออกนอกแผนร่วมลงทุนแล้ว กว่า 13,600 ล้านบาทครับและยังมีโครงการที่อยู่ในแผนร่วมลงทุนต่อเนื่องอีกกว่า 25,300 ล้านบาทเม็ดเงินนอกงบประมาณเหล่านี้ครับเมื่อทำงานร่วมกับพรก.เงินกู้กองทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 400 ล้านบาทจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศลงลึกมาอีกหน่อยครับท่านประธานรัฐบาลเดินหน้าโครงการรถไฟรางคู่ในเส้นทางสายหลักทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนระบบโลจิสติกจากการขนส่งทางถนนสู่ระบบรางครับลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับขณะเดียวกันครับยังผลักดันการเชื่อมโยงระบบรางตามแนวนอร์ทเซาท์อีโคโนมิกคอริดอร์ครับเชื่อมจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยครับโครงข่ายนี้ครับทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลจิสติกส์ฮับของอาเซียนเป็นประตูสำคัญครับในการกระจายสินค้าจากจีนสู่ตลาดโลกและเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับเมื่อระบบรางจากภาคเหนือเชื่อมลงมารัฐบาลก็เตรียมโครงข่ายรับรองไว้ทางภาคใต้ครับผ่านโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใต้หรือที่เรารู้จักกัน M8 ครับในช่วงนครปฐมชะอำและก็ปานบุรีครับรวมทั้งแผนขยายเส้นทางลงสู่ภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาคอขวดด้านการจราจรและยกระดับการขนส่งเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ครับทั้งหมดนี้คือความหมายของ Build Tomorrow ครับคือการใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ครับดึงเงินลงทุนนอกงบประมาณมาสร้างโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมเหนือสู่ใต้ครับเชื่อมไทยสู่โลกและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังและระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยครับท่านประธานครับงบประมาณกระทรวงคมนาคมปี2570ฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญครับว่าการบริหารประเทศที่รอบคอบโปร่งใสและมีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรตัวเลขงบประมาณที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าประเทศชาติจะต้องถดถอยครับแต่สะท้อนถึงการบริหารแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ Stabilize Today คือการซ่อมแซมดูแลและยกระดับคมนาคมที่มีอยู่ให้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและลดภาระของพี่น้องประชาชนส่วน Build Tomorrowคือการใช้กลไกพรก.เงินกู้ร่วมกับโครงการ PPP และ Thailand Future Fund ร่วมกันลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ครับทั้งรถไฟรางคู่การเชื่อมประเทศจีนประเทศลาวสู่ไทยและมอเตอร์เวย์สายใต้ครับเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับร่วมกันลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายพ.ศ. 2570เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่งคั่งต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีเชิญครับ
3: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะงบปี2570ค่ะไม่ได้ขาดเงินค่ะท่านประธานแต่ขาดอนาคตตามที่มีเพื่อนสมาชิกตั้งข้อสังเกตไปเมื่อเช้านี้นะคะว่างบประมาณชุดนี้ค่ะลักษณะดูจะเป็นหาเช้ากินค่ำค่ะท่านประธานซึ่งเอาจริงๆก็ดูจะไม่ต่างจากความเป็นจริงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะคะงบประมาณนี้ดูแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะคะมากกว่าการสร้างคนค่ะเพื่อให้คนเนี่ยไปสร้างประเทศในอนาคตได้ค่ะดิฉันเชื่อว่านี้คือหนึ่งในช่องโหว่ที่สำคัญที่สุดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เลยค่ะงบประมาณค่ะท่านประธานมันชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจว่าประเทศเนี่ยจะเลือกสร้างอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันกำลังบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ความสำคัญและไม่คิดที่จะสร้างอะไรเมื่อดูงบ70ค่ะสิ่งที่ดิฉันไม่เห็นค่ะคือการสร้างรากฐานเพื่อแก้ปัญหาวันข้างหน้าเลยค่ะดิฉันเห็นแต่เป็นเหมือน งบปี70เนี่ยมันเหมือนวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะท่านประธานไรอนาคตซึ่งอนาคตที่ดิฉันไม่เห็นเลยในงบฉบับนี้คืออนาคตของทุนมนุษย์ค่ะท่านประธานคะประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่วิกฤตที่เราทุกคนรู้ดีค่ะว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็เลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะมีงบกลางขนาดไหนจะไปกู้ยืมเงินมาขนาดไหนก็แก้วิกฤตนี้ไม่ได้นั่นก็คือวิกฤตสังคมสูงวัยค่ะเราเนี่ยเข้าสู่ซูเปอร์เอจโซไซตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กเกิดใหม่ของไทยณปัจจุบันนี้ต่ำกว่า 500,000 คนต่อปีแล้วค่ะในขณะที่จำนวนของผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ที่ 20% ของประชากรทั้งประเทศค่ะหรือประมาณ 13.7 ล้านคนเลยค่ะเราไม่มีช่องว่างแล้วค่ะที่จะให้เด็กคนไหนเนี่ยเติบโตมาต่ำกว่าศักยภาพอีกต่อไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านประธานผู้สูงอายุเนี่ยต้องไม่ถูกมองว่าเป็นภาระของรัฐผู้สูงอายุต้องถูกมองว่าเป็นทุนมนุษย์เช่นเดียวกันแต่เป็นทุนที่มีประสบการณ์เป็นกำลังแรงงานที่ยังสามารถมีคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจได้ค่ะถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันพูดวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสวัสดิการนะคะแต่มันคือเรื่องของอนาคตของประเทศไทยค่ะงบ70ค่ะถ้าไปดูในงบของกระทรวงพม.เราจะเห็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะลดลงจากปีก่อนหน้าเนี่ย 3% ตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ 17,569 ล้านนะคะซึ่งตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ประเด็นมันคือปีนี้ไม่ใช่ปีแรกที่เขาถูกลดค่ะพม.ถูกลดงบประมาณเด็กทุกปีค่ะดิฉันไม่ได้ชวนดูตัวเลขไม่ได้ชวนดูเปอร์เซ็นต์แต่ชวนตั้งคำถามถึงวิธีคิดของรัฐบาลรัฐบาลตราบใดที่ยังมองว่าเงินช่วยเหลือเด็กเนี่ยเป็นรายจ่ายมันจะย้อนแย้งกับหลักการข้อเท็จจริงที่ดิฉันเพิ่งแจ้งไปให้ทราบเมื่อตอนต้นค่ะและอย่ามาอ้างนะคะว่าเด็กเกิดน้อยลงงบมันก็เลยต้องน้อยลงตามค่ะเด็กน้อยท่านยิ่งต้องทุ่มงบประมาณเข้าไปค่ะนี่คือโอกาสที่เงินเบี้ยเด็กเล็กทั่วหน้าจะได้เกิดทำไมรัฐบาลถึงไม่ทำท่านประธานทราบไหมคะเด็กเบี้ยเด็กเล็กเนี่ย 34% ของครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ควรจะได้รับเบี้ยเนี้ยเขาไม่ได้ค่ะนี่คือคนที่หลุดออกจากระบบคนกลุ่มนี้หายไปไหนจากงบปี70คะรัฐบาลมองไม่เห็นเขาเหรอคะทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญทำไมถึงไม่ดันเบี้ยเด็กทั่วหน้าทีนี้มาดูงบการศึกษาบ้างค่ะสิ่งที่ดิฉันเห็นคืออะไรคะการลงทุนกับอาคารการลงทุนกับแพลตฟอร์มการลงทุนกับการเช่าอุปกรณ์เป็นสัดส่วนที่มากยิ่งกว่าการลงทุนในคุณภาพการเรียนรู้อีกค่ะแล้วงบส่วนใหญ่ที่สุดนะคะมีประมาณ 210,000 ล้านบาทเนี่ยคืองบบุคลากรค่ะท่านประธานว่าแปลกไหมคะเด็กน้อยลงงบเด็กลดลงแต่ว่างบบุคลากรกลับมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนสมาชิกส.ส.อัมพรจากพรรคประชาธิปัตย์จะมาชี้แจงในรายละเอียดนะคะแต่ดิฉันพูดต่อในเรื่องของงบการศึกษาว่าสังเกตดูแล้วรัฐบาลยังเหมือนจัดสรรงบประมาณเราก็เชื่อว่าการแจกอุปกรณ์กับการพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือคำตอบของการปฏิรูปการศึกษาค่ะขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วค่ะกระแสของโลกเนี่ยตอนนี้เขากำลังทบทวนการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษากันอยู่ค่ะสวีเดนค่ะท่านประธานเขาประกาศแล้วนะคะว่าตอนนี้เขายกเลิกการใช้อุปกรณ์ device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตแล็ปท็อปในการศึกษาเพราะเขาพบมาแล้วว่าการใช้หน้าจอมากไปมันกระทบต่อสมาธิของเด็กแล้วมันทำให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพในการอ่านจับใจความได้น้อยลงนอร์เวย์ก็จำกัดการใช้ AI ในโรงเรียนประถมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันเนี่ยเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของโลกนะคะในเรื่องการศึกษาชื่อ Institute of Education จากลอนดอนค่ะซึ่งตอนที่ศึกษาอยู่เนี่ยวิทยานิพนธ์ที่ดิฉันศึกษาเนี่ยก็คือการใช้แท็บเล็ตในการศึกษาเนี่ยแหละค่ะดิฉันตั้งคำถามว่าถ้าใช้แล้วมันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้มากขึ้นจริงหรือเปล่าท่านประธานทราบไหมคะคำตอบที่ดิฉันได้คือไม่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นมันช่วยนิดเดียวเองค่ะท่านประธานซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวโลกเนี่ยกำลังรู้ในสิ่งที่ดิฉันได้ค้นพบจากงานวิจัยแล้วแต่คำถามคือทำไมรัฐบาลไทยยังไม่ค้นพบคำตอบนี้ สิ่งที่เด็กต้องการจริงๆคือครูมีคุณภาพกับท่านประธานซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านประธานทราบเรื่องนี้ดีเพราะท่านให้ความใส่ใจในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่งถ้ามีครูดีขอให้มีแค่กระดาษกับดินสอเด็กก็สามารถเก่งได้ค่ะประเทศไทยเราต้องการครูมีคุณภาพในทุกโรงเรียนค่ะอย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราที่จะปล่อยให้เด็กแม้แต่คนเดียวเนี่ยเติบโตอย่างไร้ศักยภาพอีกต่อไปแล้วเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กเด็กที่บนยอดดอยเด็กตามชายแดนล่ะคะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขาเป็นทุนมนุษย์เหมือนกันค่ะเขามีคุณค่าไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆเลยแต่งบปี70นี้กำลังย้ำให้เห็นภาพชัดเลยว่ารัฐบาลกำลังทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังค่ะเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้มีปัญหาขัดขวางในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเลยแต่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำก่อนถ้ายังดันเทคโนโลยีในสภาพที่เด็กเรายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มันคือตอกย้ำให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะงบพม.ก็แล้วงบกระทรวงศึกษาก็แล้วทีนี้มาดูงบกลางกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างยิ่งทำให้ดิฉันกังวลใจหนักเลยค่ะเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสูงถึง 389,090 ล้านและในหลายเทศบาลทั้งงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยสูงถึง 15-20 ล้านบาทต่อปีค่ะดิฉันไม่ได้กำลังไม่ได้เปรียบเทียบนะคะอย่าเข้าใจผิดไม่มีใครสำคัญกับใครเด็กก็สำคัญผู้สูงอายุก็สำคัญผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะแต่คำถามคือเรากำลังดูแลผู้สูงอายุแบบไหนในงบของกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะจัดสรรงบ540ล้านบาทในการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะอันนี้ตรงกันนะนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเราขอบคุณมากๆที่ทำเรื่องนี้แต่ถ้าคลี่ขยายเข้าไปดูค่ะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุตั้งงบอะไรอีกบ้างงบในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 8.8 ล้านบาทเองค่ะงบในการให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้5ล้านบาทค่ะท่านประธานมันน้อยมากค่ะความกระจุมกระจิ๋มของตัวเลขเนี้ยกำลังสะท้อนว่าเรากำลังไปผิดที่ผิดทางค่ะรัฐบาลเน้นอุ้มผู้สูงอายุแทนที่จะสร้างให้ผู้สูงอายุสามารถยืนได้บนขาตัวเองไหนล่ะคะซิลเวอร์คอนมี่พยาบาลอาสาอยู่ไหนคะการรองรับสังคมสูงวัยที่รัฐบาลสัญญาไว้ในนโยบายรัฐบาลไม่มีค่ะไม่เห็นเลยล่องหนหายไปจากงบปี70นี้สภาพัฒน์ค่ะได้เขียนคำตอบไปแล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่14ค่ะซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการอัปเกรดทุนมนุษย์ค่ะมันมีอยู่4เสาหลักด้วยกันนะคะทีนี้มาลองดูกันว่างบปี70เนี่ยได้ตอบโจทย์สิ่งที่ทางสภาพัฒน์เขาออกแบบมาแล้วว่าประเทศไทยควรจะไปในทางไหนบ้างเสาที่1ค่ะท่านประธานกำลังแรงงานที่ไม่ได้รับการดึงศักยภาพอย่างเต็มที่มีไหมคะในงบปี70ไม่มีค่ะไม่มีโครงการเฉพาะเจาะจงเพื่อดึงสตรีผู้สูงอายุผู้พิการเข้าสู่ตลาดแรงงานเลยค่ะประเทศอื่นเขาทำกันยังไงคะท่านประธานทราบไหมออสเตรเลียเนี่ยมี Women's Economic Equality Task Force ค่ะเขาได้งบประมาณนะคะ 114,000 ล้านบาทค่ะญี่ปุ่นค่ะท่านประธานเขาสร้างระบบให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถทำงานต่อไปได้สามารถมีบทบาทและมีคุณค่าในสังคมถ้าลงไปในรายละเอียดมันมีอีกเยอะค่ะดิฉันมีเวลาจำกัดแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่งบ70ยังไม่มีเนี่ยแทบจะแทบทั้งหมดที่อยู่บนหน้ากระดานนี้เลยค่ะคำถามสำคัญที่จะทิ้งท้ายไว้คือเหตุใดงบประมาณของประเทศไทยมันยังไม่สะท้อนถึงการสร้างคนมันยังไม่สะท้อนถึงการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างจริงจังเรามีแผนที่คิดมาแล้วว่า10ปีข้างหน้าเราควรทำอะไรแต่เรากลับมีงบประมาณที่มองแค่ปีต่อปีมองข้างหน้าไปแค่นี้เองเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลที่พวกเราจะต้องเรียกงบประมาณปี70ของรัฐบาลชุดนี้ว่ามันคืองบไร้อนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสุชาดาสางแผ่นทรัพย์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในส่วนของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะโครงการ Government Data Center and Cloud Service หรือว่า GDCC ค่ะดิฉันทราบดีค่ะว่าประเด็นนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดเพราะงบประมาณของโครงการ GDCC จากกระทรวง DE เพิ่มขึ้นจากปี69 2,264 ล้านบาท เป็น 4,980 ล้านบาทในปีงบประมาณ70ค่ะหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 120% หลายท่านค่ะจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงต้องเพิ่มงบประมาณมากถึงขนาดนี้และประชาชนจะได้อะไรแต่มีคำถามหนึ่งค่ะที่เราควรจะตั้งคำถามค่ะว่าหากประเทศไทยไม่ลงทุนในวันนี้ประเทศจะเสียอะไรและประชาชนจะเสียโอกาสมากเพียงใดค่ะเพราะปัญหาของประเทศไทยในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเทคโนโลยีค่ะแต่คือการที่ภาครัฐลงทุนแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างสร้างศูนย์ข้อมูลต่างคนต่างซื้อคลาวด์ต่างคนต่างพัฒนาระบบข้อมูลของรัฐกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งค่ะมาตรฐานไม่เหมือนกันเชื่อมโยงกันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างค่ะการกำหนดแนวเขตที่ดินของแต่ละหน่วยงานภาครัฐทับกันไปทับกันมาทำให้เกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะประชาชนต้องยื่นเอกสารซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆรัฐก็ต้องลงทุนซ้ำแทบทุกหน่วยงานนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลมาหลายปีค่ะและเป็นช่องว่างของการคอร์รัปชันขณะเดียวกันค่ะวันนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุค AI แต่ AI จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่มีคุณภาพและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลที่รองรับค่ะหากข้อมูลของภาครัฐยังกระจัดกระจายอยู่คนละระบบ AI ก็ไม่สามารถจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจะช่วยรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีช่วยในการวางแผนการจราจรช่วยในการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยคาดการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังลงทุนใน National Cloud เพราะการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครมี AI ที่ฉลาดกว่ากันค่ะแต่คือใครมีโครงสร้างพื้นฐานและมีข้อมูลที่พร้อมที่สุดในการที่จะนำเอาไปพัฒนา AI ค่ะและสิ่งนี้เรียกว่า Digital Sovereignty ค่ะหรืออธิปไตยด้านดิจิทัลในอดีตค่ะเราพูดถึงอธิปไตยทางบกอธิปไตยทางทะเลอธิปไตยทางอากาศแต่ในศตวรรษนี้ค่ะข้อมูลของประชาชนข้อมูลสุขภาพข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลภาครัฐและข้อมูลด้านความมั่นคงคือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะหากประเทศไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของตนเองเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดควบคุมหรือคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศได้อย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นการลงทุนใน GDCC จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างคลาวด์แต่คือการวางรากฐานของ National Cloud เพื่อรักษาอธิปไตยด้านดิจิทัลของประเทศไทยและเตรียมประเทศให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจ AI ในอนาคตค่ะดิฉันอยากชวนสภาแห่งนี้ค่ะให้มองว่างบประมาณนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนตั้งต้นที่จะสร้าง impact ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกหลายมิติค่ะประการแรกค่ะการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลวันนี้ค่ะยังมีเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงบริการดิจิทัลของภาครัฐเมื่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเชื่อมโยงกันค่ะประชาชนจะเข้าถึงบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขและโอกาสทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะอยู่จังหวัดใดหนึ่งในเรื่องที่ฉันมองว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะด้าน AI ค่ะคือโครงการที่เพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงอย่างเช่น THAI Passport ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการใช้งบประมาณด้าน AI ที่เกินความจำเป็นค่ะแต่ดิฉันอยากให้มองอีกมุมนึงค่ะว่าประชาชนหรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่เขาขาดโอกาสในการเข้าถึงเหมือนเช่นคนอื่นโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งใน tools หรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึง AI ที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วมันก็จะทำให้ศักยภาพของ human resource ของประเทศมันไม่ห่างและเป็นแกปอย่างที่เคยเป็นมาค่ะประการที่สองค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายไปยังนักลงทุนทั่วโลกหลายคนเห็นเพียงว่างบประมาณของกระทรวง DE เพิ่มขึ้นแต่ในมุมมองของนักลงทุนค่ะนี่คือการประกาศว่าประเทศไทยกำลังเอาจริงเอาจังกับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะงบประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงกลุ่มบุคคลใดค่ะ ต่เพื่อประเทศไทยต้องมาก่อนหากเราแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะดึงดูดการลงทุน Data Center AI การลงทุนด้านดิจิตอลประเทศเราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมค่ะประการที่3ค่ะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับคุณภาพงานของคนไทยค่ะดิฉันสนับสนุนค่ะให้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาแรงงานตามแนวคิด Learn to Earn ให้ประชาชนเรียนรู้ AI Cyber Security และเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้มีรายได้ที่สูงขึ้นปัจจุบันหลายตำแหน่งงานกำลังถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีค่ะแต่ขณะเดียวกันกำลังเกิดงานใหม่ที่ต้องการทักษะที่สูงขึ้นหลายประเทศพบว่าแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะดิจิตอลสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 30-40% ต่อคนซึ่งรัฐบาลก็กำลังยกระดับประเทศไทยให้ทำงานร่วมกับ AI ค่ะประการต่อไปค่ะการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน AI Adoption Digital Literacy Government Digital Serviceและดัชนีความสามารถในการแข่งขันค่ะเพราะทุกดัชนีเหล่านี้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนในประเทศใดค่ะประการสุดท้ายค่ะยกระดับระบบราชการไทยประชาชนไม่ต้องการให้ราชการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดค่ะแต่เขาต้องการบริการที่รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำรัฐบาลจึงต้องมีการพัฒนาทั้งระบบบุคลากรให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและบริการประชาชนได้ดีขึ้นค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนจับตาดูค่ะว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของพวกเขาอย่างไรให้ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดและโครงการนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะของความตั้งใจของรัฐบาลที่จะลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการรวมถึงการใช้งบประมาณของรัฐบาลหลายคนอาจมองค่ะว่างบประมาณเพิ่มขึ้นแต่หากไปดูในรายละเอียดจากเอกสารงบประมาณนะคะจากสำนักงบจะพบว่า Government Cloud เพิ่มจาก 4,429 ล้านบาทเป็น 6,446 ล้านบาทในปี70เพิ่มขึ้นประมาณ 45.5% แต่สามารถรองรับความต้องการการใช้งาน Cloud ของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง 9,472 ล้านบาทค่ะหมายความว่ารัฐบาลใช้งบประมาณ 6,446 ล้านบาทแต่สามารถรองรับความต้องการการใช้งานได้เกือบ 9,500 ล้านบาทหรือช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศได้ประมาณ 3,000 กว่าล้านนี่คือประโยชน์ของการรวมศูนย์ค่ะเพราะเมื่อรัฐซื้อรวมกันรัฐมีอำนาจต่อรองมากขึ้นลดต้นทุนที่มันซ้ำซ้อนลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศค่ะที่สำคัญค่ะงบประมาณก้อนนี้ไม่ได้ซื้อเพียงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ AI และ Big Data ของประเทศรองรับ AI Platform GPU Cloud Big Data Analytics Cloud Storage ระบบ E-Office และดิจิตอลใหม่ๆของภาครัฐและนวัตกรรมใหม่ของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นแล้วทุกกระทรวงก็ไม่ต้องไปลงทุนซ้ำค่ะทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันข้อมูลเชื่อมโยงกันได้จริงประชาชนก็ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นลดต้นทุนของภาครัฐแล้วก็เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของพี่น้องประชาชนค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะคือโครงการ Health Link ที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยมีโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพจำนวนมากค่ะแต่ข้อมูลการรักษาของประชาชนกับกระจัดกระจายกันอยู่คนละระบบค่ะเมื่อประชาชนจะต้องย้ายโรงพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะแพทย์จำนวนไม่น้อยไม่สามารถเห็นประวัติการรักษาประวัติการแพ้ยาหรือผลตรวจเดิมได้แบบทันทีทำให้เกิดการตรวจซ้ำค่ะเสียทั้งเวลาเสียทั้งงบประมาณและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะ Health Link จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทั่วประเทศ ปัจจุบันเชื่อมโยงไปแล้ว 19,400 หน่วยค่ะครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนและหน่วยปฐมภูมิทำให้ข้อมูลที่จำเป็นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลค่ะโดยข้อมูลก็ยังเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นทางไม่ได้เอามาเซ็นเตอร์ไลซ์หรือรวมไว้ที่ศูนย์กลางค่ะและแพทย์จะเข้าถึงข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม

0: สุขภาพนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยตรวจจับความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้การใช้งบประมาณของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดได้มากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานคะโครงสร้างพื้นฐานเพียงเดียวค่ะก็ยังไม่พอดิฉันมองว่ารัฐบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันค่ะทั้งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ดิจิตอลการศึกษาปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการปฏิรูปรูประบบภาษีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันทลายระบบข้อมูลแบบไซโลค่ะจากเดิมที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนลดความล่าช้าลดช่องว่างในการทุจริตลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและทำให้บริการของรัฐโปร่งใสยิ่งขึ้นค่ะดิฉันจึงอยากชวนค่ะให้สภาแห่งนี้อย่ามองเพียงว่างบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใดค่ะแต่อยากให้มองว่างบประมาณก้อนนี้กำลังจะสร้างอะไรให้กับประเทศไทยกำลังจะประหยัดงบประมาณของประเทศในระยะยาวกำลังลดต้นทุนในการบริหารราชการกำลังยกระดับบริการของประชาชนกำลังสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกำลังวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าเมื่อ100ปีก่อนถนนคือโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาไฟฟ้าคือโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมแต่ในศตวรรษนี้ค่ะNational Cloud คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลและเป็นรากฐานของอธิปไตยทางดิจิตอลของประเทศหากประเทศไทยไม่ลงทุนวันนี้ค่ะเราอาจจะประหยัดงบประมาณในระยะสั้นแต่เราอาจจะต้องมีการจ่ายต้นทุนที่สูงกว่ามากในอนาคตค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านความสามารถในการแข่งขันด้านความมั่นคงของชาติด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนของโครงการ GDCC เพราะนี่ไม่ใช่เพียงงบประมาณด้านเทคโนโลยีค่ะแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกครับเชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดลำพูนเขต1ครับจากพรรคประชาชนท่านประธานครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเพื่อเป็นเสียงสะท้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทางภาคเหนือครับเพราะที่เขาเจอมาประสบปัญหาเจอมาครับทุกๆปีครับเรื้อรังและยาวนานแต่งบประมาณในการจัดสรรของรัฐบาลครับกับมองไม่เห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรที่ผมพูดถึงนี้ครับนั่นคือผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือที่มีพื้นที่ปลูกรวมกันถึง2ล้านไร่และมีครอบครัวชาวสวนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับถึง 300,000 ครอบครัวครับนั่นก็คือลำไยและมะม่วงขอสไลด์นะครับในปีที่ผ่านมาครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับในปีที่ผ่านมาครับชาวสวนลำไยต้องเจอปัญหาในเรื่องของราคาลำไยตกต่ำครับที่สุดในรอบ10ปีราคารับซื้อลำไย AA ครับรับซื้อกันเพียงแค่กิโลกรัมละ7บาทครับไม่ต้องไปพูดถึงไซส์อื่นครับก็ปล่อยให้เน่าคาต้นครับเพราะว่าค่าแรงในการเก็บครับมันแพงกว่าต้นทุนที่เขาจะได้รับจากสถิติการเกษตรในปีพ.ศ.2568ครับของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ประเมินไว้ว่าครับจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำในปีนั้นนะครับทำให้เงินในกระเป๋าของชาวสวนลำไยครับหายไปมากรวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท 15,000 ล้านบาทครับและพี่น้องชาวสวนมะม่วงก็เช่นเดียวกันครับก็ประสบพบเจอชะตากรรมเดียวกันครับเมื่อผลผลิตดีราคาก็ร่วงจนทำให้รวมตัวกันครับเอามะม่วงมาเททิ้งแต่โชคดีครับที่ปีที่แล้วครับอบจ.จังหวัดลำพูนครับได้ช่วยเปิดตลาดให้ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนพอที่จะขายมะม่วงได้บ้างมาปีนี้ครับดูเผินๆแล้วนะครับว่าราคาลำไยจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เพราะรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับแต่เป็นเพราะสภาพอากาศที่มันหนาวสั้นลงครับ ทำให้ผลผลิตลำไยติดลูกได้น้อย

0: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับก็ประเมินไว้ว่าผลผลิตปีนี้ครับจะลดลงเหลือ1,400,000 ตันพี่น้องชาวสวนลำไยครับก็วนเวียนเจอปัญหาตามวัฏจักรวงจรแบบนี้ตลอดไปครับปีเว้นปีครับสลับกันไปครับระหว่างปีที่แล้วราคาร่วงปีนี้ครับผลผลิตร่วงรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาแบบปะหุมาตลอดนะครับแถมปีนี้ครับต้นทุนภาคการเกษตรครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นตรงส่วนนี้ครับเพื่อนส.ส.ของผมครับส.ส.อิทธิพลได้อภิปรายเป็นหมดแล้วนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับท่านประธานครับลำไยครับที่ปลูกกันมากนั่นก็คือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับแต่ปัญหาของลำไยครับไม่ใช่อยู่ที่แค่การผลิตครับมันอยู่ที่การบริโภคด้วยครับเพราะประเทศไทยครับบริโภคลำไยแค่เพียง 20% เท่านั้นแต่ที่เหลืออีก 80% นะครับต้องพึ่งการส่งออกและใน 80% นี้ครับ3ใน4ของการส่งออกครับเราส่งไปที่ตลาดจีนเพียงตลาดเดียวครับและนี่แหละครับคือจุดตายของโครงสร้างธุรกิจลำไยพอเราพึ่งตลาดกลางเพียงตลาดจีนเพียงตลาดเดียวครับหลงต่างชาติและหลงนอมินีก็จะเข้ามามีอิทธิพลกำหนดราคารับซื้อและส่งออกไปยังประเทศจีนท่านประธานครับหลงพวกนี้เขามีกระบวนการยังไงรู้ไหมครับเขาจะเข้ามาวางมัดจำไว้ก่อนครับวางมัดจำและสัญญาว่าจะซื้อในราคาหนึ่งครับพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวครับเอาบันไดมาพาดปุ๊บขอกดราคาเลยอ้างเหตุผลสารพัดนะครับชาวสวนไม่ขายก็ไม่ได้ครับถ้าไม่ขายก็ปล่อยให้มันเน่าเสียไปครับคราวนี้ครับผมมาดูครับว่ารัฐบาลครับมีมาตรการอะไรที่พอจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้บ้างโครงการแรกเลยนะครับนั่นคือตลาดกลางภาคเหนือครับแต่อยู่ที่จังหวัดพะเยางบ 6,400 ปีครับวงเงินงบประมาณ168,000,000 บาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องเย็นครับและอาคารกระจายสินค้าและทางเจ้าที่อตก.ครับได้มาให้ข้อมูลกับกรรมธิการติดตามงบครับว่าตั้งใจให้ตลาดแห่งนี้ครับเป็นศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้าภาคการเกษตรในประเทศเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะครับขอสไลด์ต่อไปครับและท่านประธานครับลองดูผมอยากให้ท่านประธานลองดูแผนที่ตรงนี้ครับทำเลที่ตั้งตรงนี้ครับไม่เหมาะกับเป็นทั้ง3อย่างที่ท่านได้กล่าวอ้างมาเลยครับและมันไม่สามารถที่เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทางภาคเหนือได้เลยครับเพราะพื้นที่ปลูกลำไยหลักของภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนบ้านผมครับผลผลิตรวมกันกว่า 800,000 ตันผลิตจากที่ตรง2จังหวัดนี้ครับถ้าเราจะส่งออกไปที่ประเทศจีนลำไยต้องขนขึ้นรถห้องเย็นนะครับจากจังหวัดลำพูนไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปด่านเชียงของเข้าสู่เส้นทาง R3A เพื่อไปยังด่านโม่หานมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ถ้าท่านตั้งตลาดกลางอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับเกษตรกรต้องขับรถอ้อมมาอีก150 กิโลครับเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรเข้าไปอีกครับสำหรับมะม่วงครับผลผลิตหลักกว่า 120,000 ตันครับอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครับและลูกค้าหลักของเราครับก็คือประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียเราต้องวิ่งรถจากภาคเหนือถูกไหมครับมายังภาคกลางเพื่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังครับและยังไปทางภาคใต้ครับไปยังด่านสะเดาในจังหวัดสงขลาครับแต่ถ้าตั้งตลาดกลางอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับเกษตรกรต้องวนรถจากเชียงใหม่วนไปพะเยาลงมาอีก300 กว่ากิโลครับใช้เวลาเพิ่มมาอีก5 ชั่วโมงผมมองยังไงก็ตรงนี้ครับก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตลาดกลางเพื่อจะส่งออกทางการเกษตรแน่นอนนะครับท่านประธานครับตลาดกลางครับมันไม่ใช่แค่เพียงอาคารนะครับแต่มันควรจะเป็นโมเดลทางธุรกิจที่มันชัดแต่ตอนนี้ครับเรายังไม่เห็นโมเดลธุรกิจนี้เลยครับนำซ้ำว่าการบริหารตลาดเนี้ยจะบริหารกันยังไงก็ยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับเพราะว่าในโครงการที่สองครับเรื่องของล้มแห่งชาติปีที่ผ่านมาครับอตก.มีงบประมาณในการศึกษาล้งแห่งชาติครับจำนวน 11.6 ล้านบาทแต่มาถึงทุกวันนี้ครับผมยังไม่เห็นผลการศึกษาออกมาเลยครับว่าเขาว่าล้งแห่งชาติมันคืออะไรกันแน่จะแทรกแซงตลาดยังไงจะป้องกันราคาสินค้าเกษตรให้ไม่ให้ตกต่ำได้ยังไงครับแน่นอนครับล้งทุกวันนี้มีปัญหาแต่กลไกของรัฐที่มันล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ก็เป็นปัญหาเช่นกันนะครับ ผมขอยกตัวอย่างนะครับที่ผมเคยหารือในสภาแห่งนี้มาแล้ว2ครั้งขอให้พาณิชย์กำหนดให้ล้มประกาศราคาราคารับซื้อน้ำเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองได้ครับจนถึงวันนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยบ้านผมครับมาบ่นกับผมเลยนะครับว่ามันเหมือนผีเข้าไปเหี้ยวอ่ะปะหอก็ต้องฝังผีมันเข้าสุสานแล้วครับท่านประธานมันเหมือนเป็นภาวะจำยอมครับที่เกษตรกรเก็บลำไยมาแล้วอ่ะถ้ามันไม่ขายก็ต้องทิ้งและในการประชุมกรรมาธิการติดตามงบครับทางอตก.ครับก็บอกว่ามีแผนที่จะทำล้มแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามันใช่เหรอครับท่านประธานผลไม้ทางภาคตะวันออกครับแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ภาพผมมาพูดมาถึงตรงนี้ครับท่านประธานคิดเหมือนผมไหมครับว่าตลาดกลางที่จังหวัดพะเยาล้งแห่งชาติที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันมาตั้งตามเจ้ากระทรวงในยุคนั้นๆหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยครับเราจะไม่ไปตั้งตลาดกลางหรือว่าล้งแห่งชาติที่อุดรหรือว่าที่สุโขทัยหรอครับพอแนวคิดมันไม่ชัดแบบนี้ครับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับจนทำให้ท่านรัฐมนตรีของผมเนี่ยครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของผมเนี่ยใช้คำพูดปนกันไปหมดนะครับว่าล้มกลางบ้างล้มชุมชนบ้างล้มมะพร้าวบ้างล้มทุเรียนบ้างแต่ผมขีดบรรทัดสุดท้ายเลยครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยครับพอสไลด์ต่อไปครับและในการประชุมฟุตบอร์ดนะครับก็บอกว่ามีปีนี้มีการเตรียมแผนรองรับผลผลิตลำไยที่ล้นตลาดอยู่ประมาณ 20,000 ตันครับและในพื้นที่นะครับดีใจครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนบ้านผมเชียงใหม่และเชียงรายครับแต่ผมก็มีคำถามครับท่านประธานว่าผลไม้ลำไยเนี่ยในภาคเหนือมันมีปริมาณถึง1ล้านตันนะครับจำนวนที่เขาเก็บ 20,000 ตันเนี่ยถ้าเราคิดแค่เพียง 2% นะครับและอีก 98% นะครับเราจะบริหารจัดการกันยังไงครับส่วนอีกประเด็นนึงครับที่ผมก็เจ็บปวดเช่นกันครับเรื่องของกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก่อนหน้านี้ครับกองทุนนี้เคยได้รับงบประมาณอยู่ 2,000 ล้านบาทครับแต่พอในปีงบประมาณ2569ครับถูกปรับลดเหลือ 1,000 ล้านบาทครับแต่ในงบประมาณปี70เนี่ยครับก็ปรับลดลงไปอีกครับเหลือเพียง700ล้านบาททั้งๆที่คำของงบประมาณอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทนะครับแสดงว่าเขาได้รับงบประมาณจัดสรรเพียง1ใน5ของคำของงบประมาณเขาเท่านั้นนะครับแล้วกองทุนนี้ใช้ทำอะไรและมีความสำคัญยังไงครับตอนวิกฤตลำไยมะม่วงหอมใหญ่หรือมังคุดราคาตกต่ำครับกองทุนนี้แหละครับที่จะเข้าไปช่วยระบายสินค้าที่มันล้นตลาดอยู่ช่วยนำไปแปรรูปช่วยนำไปเก็บรักษาไว้ครับอย่างเช่นในปีพ.ศ. 2568นะครับในช่วงที่ราคาวิกฤตลำไยตกต่ำครับกองทุนนี้ครับเขาเข้าไปช่วยเหลือในการพิมพ์กล่องเพื่อให้เกษตรกรนะครับสามารถที่จะส่งขายทางช่องทางออนไลน์ได้ครับแต่แทนที่รัฐบาลครับจะช่วยกันทำให้กองทุนนี้มันเข้มแข็งขึ้นทำงานเชิงรุกมากขึ้นแต่ท่านกลับไปตัดงบประมาณกองทุนนี้ลงไปอีกครับท่านประธานครับรัฐบาลอ่ะคนจะช่วยลดภาระภาคการเกษตรและช่วยสนับสนุนให้มีการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันนะครับชาวสวนลำไยและชาวสวนมะม่วงที่ได้รับมาตรฐาน GAP ครับมีอยู่ประมาณแค่เพียง 30% ไอ้งบตัวนี้ครับอยู่ในงบพัฒนาครับซึ่งจะอยู่ในงบพัฒนาของแต่ละจังหวัดแต่คำของงบประมาณปีนี้ครับผมเห็นละมันหายไปเลยครับแถมกรมวิชาการเกษตรครับยังให้เกษตรกรที่มีพื้นที่มากกว่า50ไร่ต้องไปขอใบรับรอง GAP กับเอกชนนะครับและมีค่าใช้จ่ายอีก 15,000 บาทต่อรายเป็นการเพิ่มภาระให้กับเกษตรกรเข้าไปอีกนะครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับผมเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลยังสเปะสปะและไม่ทันต่อโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับผมจะมีข้อเสนออยู่4ข้อครับข้อที่1ครับลดต้นทุนให้กับเกษตรกรครับส่งเสริมในการวิเคราะห์ดินปุ๋ยสั่งตัดตามสภาพดินนั้นๆนะครับและการใช้โดรนเพื่อการเกษตรและการควรจะจัดตั้งศูนย์บริการให้เช่าเครื่องจักรการเกษตรในราคาที่ถูกครับเพื่อให้เกษตรกรแต่งบของกรมพัฒนาที่ดินนะครับสำหรับการวิเคราะห์ดินทั้งประเทศนะครับอยู่ที่31ล้านบาทอันนี้รวมทุกๆพืชแล้วนะครับท่านประธานข้อ2ครับเราควรจะส่งเสริมให้มีการแปรรูปมากขึ้น พื่อจะรักษาระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำครับแต่งบประมาณในปี70นะครับกลับส่งเสริมในเรื่องของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลไม้เลยนะครับอยู่แค่เพียง7ล้านบาทนั่นก็คือโครงการส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นและโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจริงๆอ่ะนอกจากนี้ครับเราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงห้องเย็นได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะอย่างในปีพ.ศ. 2568นะครับในช่วงวิกฤตราคาลำไยตกต่ำในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนครับมีผลผลิตลำไยสูงถึง 260,000 ตันครับเกินกว่าฤดูกาลปกติถึง 40,000 ตันครับแต่ห้องเย็นในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนครับสามารถรองรับได้เพียง 9,200 ตันครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บลำไยครับเพื่อนำไปแปรรูปเป็นลำไยคว้านเมล็ดแช่แข็งหรือเราจะเอาใช้กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรนะครับมาช่วยในการรับซื้อลำไยเพื่อนำไปแปรรูปครับและข้อ3ครับเพิ่มงบวิจัยและพัฒนาครับเช่นการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผลิตของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและข้อสุดท้ายครับผมขอให้รัฐบาลทำกระดานราคาสาธารณะครับให้เห็นว่าราคารับซื้อลำไยที่จีนราคารับซื้อมะม่วงลดมาบ้างหรือว่าปริมาณคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงมาบ้างครับเป็นแบบนี้มาตลอดโดยที่ชาวสวนไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยท่านประธานครับทั้งที่ลำไยและมะม่วงเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากครับแต่รัฐบาลกลับไม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุนครับแทบไม่มีแถมยังสเปะสปะครับผมจึงไม่สามารถรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อสภาในวันนี้ได้ครับผมครับ
1: ครับต่อไปท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงเชิญท่านประดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญครับ

0: ท่านประธานที่เคารพปราดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณผมขอใช้เวลาของสภาแห่งนี้ได้ชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายเมื่อเช้าจนกระทั่งมาถึงตอนนี้หลายท่านพูดด้วยความกังวลหลายท่านพูดด้วยความเป็นห่วงและหลายท่านให้ข้อสังเกตอย่างดีมากกับรัฐบาลและต่อสภาแห่งนี้ผมเริ่มต้นแบบนี้ครับเมื่อเช้ามี 2-3 ท่านครับได้อภิปรายไว้ว่าการจัดทำงบประมาณ 2,570 เนี่ยของรัฐบาลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบฝีแตกเป็นการจัดทำงบประมาณแบบแผลเรื้อรังและแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านชลัดก็ได้บอกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำจนท่านอภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณชลัดพูดคือหาเช้ากินค่ำผมเรียนกับท่านประธานรวมถึงเพื่อนสมาชิกครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ปฏิเสธหรอกครับพวกผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี2570มันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆรัฐบาลนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสเข้ามาจัดทำงบประมาณของประเทศปีนี้เป็นปีแรกครับผมเองได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณท่านเอกนิติดูแลภาพรวมก็ได้มีการพูดคุยกันครับทันทีที่มีการจัดทำงบประมาณเห็นปัญหาไม่ได้ต่างจากที่ท่านเห็นท่านสิริกัญญากรุณาฉายภาพรวมถึงท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ได้กรุณาฉายภาพรวมรัฐบาลนี้พวกผมเห็นไม่ต่างจากท่านละครับและผมก็เชื่อกันว่าพวกผมก็เชื่อว่าถ้าหากไม่มีการดำเนินการปรับแก้ไขหรือยังคงดำเนินการจัดทำงบประมาณหรือโครงสร้างงบประมาณแบบเดิมอยู่ประเทศนี้ในอีก 2-3 ปีเราอยู่ไม่ได้หรอกครับเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากงบประมาณปีนี้ 3.788 ล้านฝ่ายหาจัดหารายได้พูดง่ายๆว่าเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้3ล้านล้านอีก 788,000 ล้านบาทเป็นเงินกู้ครับท่านประธาน3ล้านล้านบาทเราใช้ทำอะไรได้บ้างครับเราใช้ไปในการจ่ายงบประจำและใช้ในการไปชำระหนี้ที่มีก่อกันมาตั้งแต่อดีตก็ไม่ได้ว่ากันครับก็เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วก็เห็นสอดคล้องเห็นตรงกันกับท่านเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้รัฐบาลนี้มีทางเลือก2ทางเลยครับว่าจะตามน้ำไปแล้วก็ดำเนินการทำงบประมาณแบบเดิมๆคือเงินไม่พอขาดเท่าไหร่รัฐบาลก็ใช้วิธีไปกู้เพิ่มหรือเราแก้ไขที่โครงสร้างผมก็ยอมรับตรงๆครับว่าเราไม่สามารถที่จะจัดทำงบประมาณปี70ได้สมบูรณ์แบบตามที่ทุกคนปรารถนาเพราะโครงสร้างที่เดิมที่มันมีอยู่แบบนี้เราก็ทำได้แบบวิธีการจัดทำงบประมาณปากผูกครับก็ยอมรับกันตรงๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้จะไม่ทำก็คือการตามน้ำไปกับการจัดทำนโยบายงบประมาณแบบเดิมๆคือเงินไม่พอกู้วิธีนี้ง่ายครับวิธีนี้ง่ายแล้วแต่ละกระทรวงกระบวงกรมทั้งหลายรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทั้งหลายก็สามารถที่จะมีเม็ดเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ในการไปจัดทำโครงการที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนแต่เราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้ครับท่านเอกนิติได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เราพยายามที่จะปรับโครงสร้างลงและเป้าหมายก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดจะเห็นว่าปีนี้เรากู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเลยครับและท่านลองดูแผนการคลังระยะปานกลางที่4หน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะมาวางแผนการคลังระยะปานกลางร่วมกันท่านดูนะครับตัวเลขการขาดดุลงบประมาณที่ท่านเอกนิติได้วางแผนไว้เนี่ยก็ลดลงพยายามลดการขาดดุลลงเรื่อยๆเรายอมเจ็บครับเรายอมเจ็บเพราะเรารู้ว่าถ้ารัฐบาลนี้ไม่เจ็บและไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าก็เจ็บเหมือนกันปีถัดไปปีมะรืนก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วครับรัฐบาลหน้าก็จะต้องมาเผชิญกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันท่านเอกนิติก็เลยตั้งต้นครับบอกว่าเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ปีนี้มารักษาวินัยทางการคลังกันอย่างเคร่งครัดนั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าตัวเลขเงินกู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและสิ่งที่มันปรากฏตามมาอีกก็คือว่าด้วยงบประจำที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมันจึงทำให้งบลงทุนมันลดลงต่ำจากปีที่แล้วถึง 70,000 ล้านก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ทุกกระทรวงทุกตะบวงกรมทั้งหลายที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจะได้รับงบประมาณลดลงทั้งหมดมีเพียงไม่กี่กระทรวงเท่านั้นที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งเดี๋ยวคงจะมีท่านรัฐมนตรีขึ้นมาชี้แจงกันต่อไปแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่อยากจะชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคิดก็คือว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะเดินหน้าแก้ไขโครงสร้างงบประมาณร่วมกันผมดีใจนะครับเมื่อเช้าหลังจากที่ผมฟัง 2-3 ท่านพูดได้อภิปรายผมก็ไปหาคุณสิริกัญญาผมก็ไปหาท่านนายกอภิสิทธิ์ผมก็ไปหาท่านกรแล้วก็บอกว่าผมเห็นด้วยทุกอย่างและผมก็เห็นภาพเดียวกันกับท่านและผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันฝ่ายค้านสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาภาคเอกชนหน่วยงานราชการต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้เสียใหม่ด้วยโครงสร้างงบประมาณแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ประเทศนี้ได้เลยครับเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาให้กับพวกเราความต้องการของพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลมาหาพวกเราเราในฐานะผู้แทนเราแบกรับภาระเราแบกรับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วยเงินงบประมาณด้วยโครงสร้างแบบนี้เราตอบสนองความต้องการของได้ไม่ครบถ้วนหรอครับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านสมาชิกท่านประธานคิดว่ารัฐบาลไม่อยากจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นไปจากแบบขั้นบันได600 700ถึง 1,000 เป็นเอาละที่ 1,000 ก่อนหรือเอาละจะเป็น 3,000 ตามที่หลายพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้ท่านประธานคิดว่าพวกผมไม่อยากทำหรอครับเบี้ยคนพิการที่ได้รับกันอยู่ขณะนี้เราก็รู้ครับว่ามันไม่พอเพียงแล้วครับท่านประธานคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่อยากจะทำหรือครับเบี้ยเด็กเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแม้กระทั่งเรื่องของการตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีหลายคนในนี้ขึ้นมายกเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่รัฐบาลไม่อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ของประเทศเลยครับน้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมภาคเหนือมีโครงการขนาดใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์ต้องใช้เงินมหาศาลรัฐบาลไม่อยากทำหรอครับเราอยากทำเราอยากที่จะแก้ไขปัญหาทั้งนั้นแหละครับแต่ด้วยเงินงบประมาณที่มันมีอยู่อย่างจำกัดและด้วยโครงสร้างที่มัน บีบรัดใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกคนในที่นี้ทราบดีครับว่ามันทำไม่ได้นั้นผมชวนพวกเราทุกคนคิดครับว่าวันนี้รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดโดยที่จะไม่พยายามที่จะไปทำให้ เงินคงคลังที่ปกติในทุกงบประมาณตั้งกันไม่พอก็ต้องไปขอยืมเงินคงคลังมาใช้เราพยายามจะไม่ทำแบบนั้นครับเราพยายามจะสร้างโครงสร้างของงบประมาณให้มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าสมบูรณ์แบบไหมไม่หรอกครับผมยกตัวอย่างก็ได้ครับในส่วนของเบี้ยหวักบำเหน็จบำนาญก็แล้วกันส่วนนี้อยู่ในงบกลางครับพ.ร.บ .70 เสนอขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี69เพิ่มขึ้นจากปี68ครับถามบอกเพิ่มขึ้นทำไมล่ะทำไมต้องเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นปัญหาครับว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยงบกลางในส่วนของเบี้ยหวักบำเหน็จบำนาญเนี่ยเราตั้งไม่เคยพอเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะไปเป็นภาระที่เงินคงคลังเมื่อตั้งไม่พอก็ต้องไปเอาเงินคงคลังมาใช้ครับแล้วปีมะรืนก็จะต้องไปตั้งคืนตั้งชดเชยเหมือนกับปีนี้ที่ตั้งคืนไป 70,000 กว่าล้านปีนี้ก็พยายามที่จะตั้งเพิ่มขึ้นในส่วนของแนวทางในการจัดสรรท่านประธานก็จะเห็นครับเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นว่าเริ่มต้นปีงบประมาณ70ในการที่จะให้เริ่มทำงบประมาณเนี่ยท่านนายกมีนโยบายชัดเจนได้ประกาศกับหน่วยงานราชการทั้งหมดถึงแนวทางถึงนโยบายในการจัดทำงบประมาณในปีนี้หลักใหญ่ใจความก็คือว่าให้ช่วยกันรัดเข็มขัดครับมีโครงการไหนโดยเฉพาะในงบประจำที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนผมยกตัวอย่างเช่นงบประจำที่จะใช้ในการอบรมสัมมนาเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานราชการถ้าไม่จำเป็นก็ให้งดเสียโครงการที่จำเป็นต้องไปหรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องไปก็เอาแต่เฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดรายจ่ายของภาครัฐลงเรื่องการจ้างคนเพิ่มก็ได้พยายามส่งสัญญาณไปที่หน่วยรับงบประมาณทั้งหลายว่าพยายามที่จะลดบุคลากรลงซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องบุคลากรซึ่งผมจะพูดต่อไปในเรื่องของการลดเงินลงทุนลงในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นท่านพิพัฒน์นั่งอยู่นี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปีนี้ตัดลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมไป 30,000 กว่าล้านก็ให้เป็นแนวทางว่าไม่ใช่เป็นการลดการลงทุนของประเทศนะแต่เปลี่ยนแหล่งเงินครับแทนที่จะเอาแหล่งเงินของรัฐบาลที่เอามาจากภาษีของประชาชนให้ท่านพิพัฒน์ให้กระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงอื่นที่จะมีการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยไปหาช่องทางของเงินทุนจากช่องทางอื่นเช่น Thailand Future Fund เช่นการไปร่วมทุนกับภาคเอกชนคือ PPP การสร้างตึกอาคารที่ไม่มีความจำเป็นที่เป็นอาคารใช้ในการอาคารสำนักงานท่านศิริกัญญาก็บอกเองนะครับว่าปีนี้ลดลงไปถึง 46% นี่เราก็พยายามครับที่จะออกมาตรการในการรัดเข็มขัดในการทำคำของบประมาณเพราะเข้าใจในสถานการณ์ท่านศิริกัญญาก็พูดนะครับว่าปีนี้การจัดทำงบประมาณทำให้ฝ่ายค้านสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นเพราะมีไฟล์ Excel เราขอกันมานานผมก็เคยอยู่ในกรรมธิการงบประมาณเหมือนกับพวกเราเหมือนกับท่านศิริกัญญาแหละครับแล้วเราขอไฟล์ Excel มาทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลปี62เป็นต้นมากรรมธิการไม่เคยได้ไฟล์ Excel ครับแต่ปีนี้งบประมาณยังไม่ทันเข้าสภานะครับสำนักงบประมาณจัดสรรเอาไฟล์ Excel ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะไปคำนวณในการที่จะไปวิเคราะห์งบประมาณนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น ในส่วนของการจัดทำงบประมาณในส่วนของแนวทางเรื่องอื่นเช่นให้แนวทางกับหน่วยงานราชการว่าเป็นซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งก็คือการทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ก็คือไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหน่วยงานงบประมาณจะมีพื้นฐานของเขาเช่นปีนี้ได้ 1,000 บาทปีหน้าก็ 1,000 บวกบวกโอกาสที่จะได้น้อยลงไม่มีแล้วครับปีนี้ก็ทลายกำแพงว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแนวทางเป็นซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งเพราะเราตั้งใจที่จะไปลดในโครงการที่มันไม่มีความจำเป็นหรือโครงการที่มันเป็นความซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนแบบไหนผมยกตัวอย่างครับเพื่อนสมาชิกหลายคนวันนี้อภิปรายกันเยอะมากเรื่องงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดปกติเนี่ยงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดได้อยู่ปีหนึ่ง 2-3 หมื่นล้านนะครับปีนี้เหลืออยู่ 4,000 ล้านนี่คือกระทรวงมหาดไทยนะครับคนที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยคือนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปตักเนื้อเฉือนเนื้อลูกน้องอะครับไม่มีหน่วยงานไหนแล้วครับที่อยากจะถูกตัดลดงบประมาณวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะตัดลดงบประมาณลงเพราะโครงการที่ทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอขึ้นมาเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่ไปใช้ไปเป็นโครงการที่ทับซ้อนกับหน่วยงานฟังก์ชันอื่นเช่นทางหลวงเช่นทางหลวงชนบทเช่นกรมชลประทานเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองเหล่านี้มีอยู่ในงบฟังก์ชันในจังหวัดเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกหลายคนก็บอกว่าการไปตัดลดงบประมาณของจังหวัดลงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการดึงงบประมาณของจังหวัดเข้ามาเป็นงบกลางเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปลงไปในพื้นที่ของส.ส.ได้ใช่ไหมผมพูดกับท่านประธานครับทำแบบนั้นขัดรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญมาตรา144ไม่อนุญาตให้ทำและรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำเช่นนั้นเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นท่านถามบอกอ้าวแล้วตัดลดงบมาแล้วไอ้โครงการที่มันผ่านการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดแล้วจะให้เขาไปใช้เงินที่ไหนผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับว่าในจังหวัดเนี่ยเขามีการประชุมกันทุกหน่วยงานราชการแล้วเขาจะต้องเรียง priority ครับว่าโครงการไหนเป็นโครงการที่สำคัญหน่วยงานราชการก็ดำเนินการขอไปที่กรมของตัวเองแล้วก็ให้กรมจัดตั้งตาม priority ที่เรียงไปถามบอกทำไมไม่เรียงแบบนั้นล่ะครับเอาโครงการถ้าสำคัญจริงจะต้องไปอยู่ในงบฟังก์ชันครับไม่ใช่เอามาแทรกเอาไว้ในงบพัฒนาจังหวัดงบพัฒนาจังหวัดเอาไว้ทำอะไรครับงบพัฒนาจังหวัดรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและบอกว่ามันจะต้องเอาไปพัฒนาจังหวัดจริงๆไปดูศักยภาพของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่ามีศักยภาพในการที่จะเพิ่มมูลค่าของจังหวัดและเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้แบบไหนนี่คือมุมมองของรัฐบาลนี้จึงได้มีนโยบายออกไปว่างบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดใดๆที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการหน่วยพูดง่ายๆว่าหน่วยฟังก์ชันก็ให้ไปใช้งบฟังก์ชันจึงเป็นที่มาของการตัดลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในปีนี้การดำเนินการแบบนี้ครับท่านประธานตัดลดงบประมาณทุกกระทรวงทบวงกรมผมก็ถูกตำหนินะครับเพื่อนในคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมตั้งแต่ฝั่งนู้นตั้งแต่อุตสาหกรรมท่านวราวุฒิไล่มาเนี่ยทุกคนนะครับมาตำหนิที่ผมเพราะผมดูแลได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงบประมาณเพราะทุกกระทรวงถูกตัดลดหมดผมก็ได้เอาเหตุผลได้บอกกับทุกท่านไปว่าด้วยสภาวะรายรับรายจ่ายของรัฐบาลเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องทำครับผมอธิบายลึกลงไปในตัวงบกลางสักนิดหนึ่งครับท่านประธานที่หลายคนพูดกันว่างบกลางในปี2570เนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เกรงว่ารัฐบาลจะไปเพิ่มในส่วนที่รัฐบาลใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมาขออนุญาตสภาจริงๆแล้วไม่ใช่ครับงบกลางในส่วนที่รัฐบาลใช้ได้คือ1งบกลางในหมวดฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งก็จะใช้ในหมวดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นและหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานราชการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ราะนั้นไม่ได้มาเพิ่มในส่วนนี้จะพูดไม่เพิ่มเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพิ่มมา 1,000 ล้านเท่านั้นครับแล้วเพิ่มในส่วนไหนล่ะแล้วงบกลางมันเพิ่มมาจากไหนล่ะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกเพิ่มขึ้นในส่วนของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญก็เพื่อที่จะทำให้โปร่งใสนี่แหละครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสำรองที่จะต้องจ่ายให้กับกบข.ตามกฎหมายของกบข.เมื่อกี้คุณสิริกัญญาก็ได้พูดประเด็นนี้เหมือนกันเมื่อเช้าว่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมาทบทวนกฎหมายของกบข.เสียใหม่ในการที่จะมาดำเนินการลดงบประมาณในส่วนของเงินสำรองที่จะต้องไปชดเชยให้กับกบข.ตามกฎหมายของกบข.รัฐบาลก็ยินดีนะครับและขณะนี้เราได้มีการยกร่างขึ้นมาแน่นอนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยสอบถามซักถามความคิดเห็นว่ามีความเห็นอย่างไรในการแก้ไขกฎหมายในกฎหมายกบข.ที่บอกว่าจะต้องตั้งเงินสำรองจะกบข.จะต้องมีเงินสำทองเนี่ยอย่างน้อย3เท่าของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญอันนี้อธิบายยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นภาระพอสมควรสำหรับรัฐบาลผมยกตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาเงินงบกลางเนี่ยจ่ายให้กับเงินสำรองกบข.ปีนี้ถึง 71,400 ล้านเยอะมากครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็มาแก้ไขปัญหากันคำถามอีกครับในส่วนของงบกลางเช่นเดียวกันอยู่ในหมวดใหม่ครับที่เรียกว่าแก้ไขปัญหาวิกฤตผันผวนพลังงานตั้งมาในงบประมาณที่ 12,000 ล้านถามบอกรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรเรามีหลักคิดแบบนี้ครับเรื่องนี้ผมชวนเพื่อนสมาชิกชวนท่านประธานคิดแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยบอกตั้งแต่ในตอนแรกว่ารัฐบาลกู้เงินมาใช้ 700,000 กว่าล้านต่อปีดอกเบี้ย 3% 4% ครับท่านประธานในขณะที่มีหลายหน่วยงานในประเทศนี้ผมยกตัวอย่าง1องค์กรก็ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานทราบไหมครับว่ามีเงินสะสมอยู่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับมีเท่าไหร่มีอยู่ 600,000 ล้านครับกองทุนหมุนเวียนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนี้มีเงินสะสมมีเงินที่หมุนเวียนอยู่ในกองทุนเป็นหลายแสนล้านเหมือนกันหน่วยงานภาครัฐที่สามารถที่จะเก็บเงินที่เราเรียกกันว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีจำนวนมหาศาลครับในขณะที่รัฐบาลกลางต้องกู้เงินทุกปีปีหนึ่ง 7-8 แสนล้านดอกเบี้ย 3% 4% แต่เรามีเงินอยู่ในองค์กรหลายๆองค์กรที่ฝากเงินไว้ในธนาคารแล้วก็กินดอกเบี้ยแบบนี้ไม่ถูกต้องครับผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดก็มี 3-4 เรื่องนี้แหละครับที่ผมได้ไปหารือกับหลายท่านในที่นี้แล้วก็ถือโอกาสตรงนี้ครับใช้เวลาตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่ตั้งแต่ในส่วนของการจัดเก็บการหารายได้ซึ่งแม้ว่าวันนี้ทางท่านเอกนิติก็พยายามที่จะออกแนวทางแล้วก็ได้มีแนวทางในการปฏิรูปการจัดเก็บวันนี้มีเรื่อง Global Minimum Tax ที่พยายามจะไปบริษัทต่างชาติเนี่ยพยายามที่จะไปที่เลี่ยงพยายามจะเลี่ยงภาษีก็พยายามที่จะไปเก็บภาษีเหล่านี้เข้ามาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีการเก็บภาษีศุลกากรที่เป็นการเก็บภาษีศุลกากรการนำเข้าตั้งแต่บาทแรกอันนี้ก็จะเป็นการช่วย SME แล้วก็จะช่วยเพิ่มฐานะทางการเงินให้กับรัฐบาลด้วยเหล่านี้ครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือการปฏิรูประบบงบประมาณทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ขาเข้าอย่างที่ว่าในเรื่องของการจัดทำงบประมาณเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดในเรื่องของการนำเงิน สะสมหรือเงินที่อยู่ในกองทุนหมุนเวียนต่างๆออกมาให้อยู่ในระบบงบประมาณมีวิธีการแบบไหนถ้าเราตั้งวงร่วมกันคิดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์การจัดทำงบประมาณของประเทศนี้ได้มากขึ้นผมถือโอกาสตรงนี้ชวนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับในท้ายที่สุดครับเดี๋ยวหลังจากวันที่1อภิปรายลงมติในวาระ1เรียบร้อยถ้าสภาแห่งนี้เห็นชอบในวาระที่1กับร่างงบประมาณปี70ก็จะไปสู่ชั้นกรรมาธิการผมก็ชวนกรรมาธิการอีกครับชวนเพื่อนสมาชิกที่จะไปเป็นกรรมาธิการอีกครับว่าปีนี้เราช่วยกันไหมครับช่วยกันตัดลดงบประมาณที่เป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นพูดง่ายๆว่าลดแฟทให้มันลีนที่สุดแล้วเอาเงินงบประมาณที่ตัดได้เนี่ยไปให้กับหน่วยไหนที่ไม่ขัดกับมาตรา144ของรัฐธรรมนูญที่มีความจำเป็นเมื่อเช้านี้เพื่อนสมาชิกหลายคนยกขึ้นในเรื่องของงบทุนวิจัยปีนี้ถูกตัดลดไปหลายพันเอาไหมล่ะครับเราร่วมมือกันแล้วก็ใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือในการที่จะลีนงบประมาณปี70ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นกันผมก็เชิญชวนเพื่อนสมาชิกครับและเดี๋ยวอีกวันสุดท้ายท่านเอกนิติในฐานะหัวหน้าทีมคลังของรัฐบาลก็จะมาชี้แจงในการสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งผมถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณท่านประธานสำหรับเวลาครับขอบคุณ
1: ครับต่อไปท่านนัทจิราอิมพิเศษเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนัทจิราอิมพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในประเด็นด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นงบประมาณที่สำคัญมากๆของประเทศนะคะหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการสร้างเศรษฐกิจการสร้างงานหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะเราจะมักนึกถึงการลงทุนการส่งออกหรือการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเริ่มจากคนที่มีคุณภาพค่ะและคนที่มีคุณภาพนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากระบบการศึกษาที่ดีค่ะการพัฒนาทักษะอาชีพไม่ได้เริ่มต้นในวันที่คนคนหนึ่งก้าวสู่ตลาดแรงงานค่ะแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ก้าวสู่ห้องเรียนดังนั้นงบประมาณด้านการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงงบสำหรับโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างทุนมนุษย์หรือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกมิติค่ะดังคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติดิฉันเห็นด้วยกับทิศทางของรัฐบาลที่ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาค่ะแม้ปีงบประมาณ2570นี้นะคะประเทศจะมีข้อจำกัดทางการคลังอย่างมากโดยงบประมาณรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 0.2 ค่ะแต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆค่ะแม้อัตราการเพิ่มจะไม่มากแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วถือว่าเป็นกระทรวงที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะการลงทุนระยะยาวของประเทศค่ะเมื่อพิจารณาถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะทั้งการลดภาระงานของคุณครูการรื้อสูตรการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านงบประมาณการยกระดับการเรียนรู้ค่ะถือว่าเป็นการผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดิฉันเห็นว่าเป็นทิศทางของกระทรวงกำลังเดินทางมาถูกแล้วค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งงบประมาณเพิ่มขึ้น 26% ค่ะและมีการลดความเหลื่อมล้ำค่ะและที่สำคัญนะคะผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงค่ะไม่ใช่แค่สมรรถนะสูงนะคะยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วยค่ะท่านประธานคะนี่คือการลงทุนตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะเพราะหากประเทศไทยต้องการแข่งขันกับนานาประเทศนะคะเราต้องเริ่มพัฒนาจากคนค่ะและการพัฒนาคนก็ต้องเริ่มจากการศึกษาที่ดีค่ะ ต่อไปค่ะอีกประเด็นนึงที่ดิฉันเห็นว่าน่าชื่นชมนะคะก็คือรัฐบาลได้เพิ่มงบดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะกว่า160เพื่อพัฒนาระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะก็คือคลังสื่อดิจิทัลเพื่อลดความแตกต่างของพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะก็สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลได้ค่ะและ anywhere anytime ค่ะก็คือโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆนักเรียนที่อยู่ห่างไกลค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่รัฐบาลควรติดตามคู่กันก็คือการทำให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมค่ะหรือหากมีระบบที่ทันสมัยนะคะบางโรงเรียนก็ยังขาดอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพค่ะและคุณครูก็อาจจะยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีค่ะงบประมาณที่น่าลงทุนก็อาจจะเกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพค่ะและถึงแม้ว่าดิฉันจะเห็นด้วยกับทิศทางของงบประมาณในปีนี้นะคะแต่ก็ยังมีประเด็นที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมนะก็คือเรื่องคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้วิกฤตคุณภาพของการศึกษาซึ่งดูได้จากสัญญาณเตือนระดับชาตินะคะก็คือคะแนนประเมินพิซซ่านะคะของประเทศไทยเราคะแนนพิซซ่าของปี2022นะคะเป็นสัญญาณเตือนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะถ้าดูจากกราฟนะคะซึ่งเห็นว่าต่ำมากๆถือว่าเป็นจุดวิกฤตของประเทศไทยแล้วนะคะที่มีคะแนนต่ำที่สุดในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาทั้งทางด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกด้านค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขนะคะแต่หมายถึงศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าก็น่าเป็นห่วงค่ะแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะตั้งเป้าหมายเพิ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพิซซ่าและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนะคะแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คืองบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเตรียมความพร้อมตามแนวพิซซ่ากับลดลงถึง140ล้านบาทค่ะท่านประธานในขณะที่ประเทศไทยประกาศเป้าหมายที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน OECD ซึ่งหมายถึงการยกระดับมาตรฐานประเทศในทุกมิติค่ะแต่ท่านประธานคะงบประมาณจุดนี้กลับลดลงถึง140ล้านค่ะถือว่าประกาศเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่งบประมาณไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะอีกเรื่องนึงที่ดิฉันเห็นว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการพัฒนาอาชีวศึกษาค่ะวันนี้ทุกฝ่ายต้องยอมรับตรงกันนะคะว่าประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงานทักษะสูงค่ะภาคอุตสาหกรรมยังต้องการช่างเทคนิคค่ะและต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญนะคะต้องการกำลังคนที่สามารถทำงานได้ทันทีรัฐบาลเองก็ประกาศชัดค่ะว่าอาชีวศึกษาไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางลัดสู่ความสำเร็จค่ะโดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพแต่ในขณะเดียวกันค่ะงบประมาณสำหรับการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษากลับลดลงเมื่อเป้าหมายเพิ่มขึ้นจริงๆต้องเพิ่มงบประมาณแต่งบประมาณกลับลดลงค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องทบทวนกันนะคะเพื่อทักษะแรงงานของคนไทยได้ดีขึ้นค่ะและตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันงบประมาณก็เป็นเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ตัวเลขของผู้สำเร็จการศึกษาค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญของงบประมาณปีนี้นะคะก็คือการยกระดับการแก้ไขปัญหานะคะของคุณครูค่ะคือนโยบาย Work Smart ค่ะคืนเวลาให้ครูดิฉันเองนะคะก็เป็นลูกหลานของข้าราชการครูเหมือนกันค่ะซึ่งเห็นมาโดยตลอดว่าคุณครูทำงานหนักนะคะทำงานเรื่องเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูฝ่ายธุรการอื่นๆนะคะดิฉันเห็นว่าควรลดนะคะภาระครูค่ะแล้วก็คืนครูสู่ห้องเรียนค่ะให้คุณครูไปเน้นนะคะเรื่องการศึกษานะคะของนักเรียนโดยเฉพาะนะคะและสุดท้ายนะคะขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ได้สั่งทบทวนโครงการ Digital Skill Credit Portfolio ในวงเงิน 1,500 ล้านบาทนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นว่าโครงการนี้ ็นโครงการที่ดีมากๆและเป็นโครงการที่เป็นไปได้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กไทยค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ค่ะพร้อมทั้งหวังว่าคณะกรรมการจะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปประกอบพิจารณาเพื่อให้งบประมาณด้านการศึกษาสามารถสร้างผลลัพธ์ให้ประชาชนได้จริงเพราะการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศค่ะและอนาคตของประเทศไทยจะก้าวไปได้ไกลเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กไทยในวันนี้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงเชิญท่านสุพิจิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เชิญครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้รับข้อแนะนำข้อชี้แนะจากทุกท่านในเรื่องของงบประมาณในปีนี้อย่างที่สักครู่หนึ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีพรดอนได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีเงินมากนักนะคะงบประมาณเป็นงบประมาณที่มีความจำกัดเนื่องด้วยโครงสร้างหลายอย่างที่เรามีการสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยดิฉันขออนุญาตฉายภาพหนึ่งให้ท่านดูด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการตอบคำถามหรือคำแนะนำของท่านสมาชิกทั้งหลายผ่านทางท่านประธานไปด้วยเช่นกันวันนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยความท้าทายที่เรามีอยู่เนี่ยมีอยู่มากมายนะคะซึ่งมีทั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นจากภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบดีว่าภูมิรัฐศาสตร์ในวันนี้เนี่ยมีการตึงตัวอย่างยิ่งในการค้าการขายในวันนี้เนี่ยมีความยากลำบากมากเพราะว่ามีการแบ่งขั้วอำนาจกันและในแต่ละขั้วอำนาจเนี่ยก็มีความต้องการในการที่จะผลักดันนโยบายของตัวเองเนี่ยออกไปให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องทำตามดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นประเทศขนาดใหญ่มากเราก็ต้องอยู่ในศูนย์ที่อยู่ในตรงกลางที่ต้องมีความสมดุลมากที่สุดทำงานกับทุกคนได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องความท้าทายที่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราขยับซ้ายก็ยากขยับขวาก็ยากและทำอย่างไรจะทำให้เราอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยเป็นเช่นนี้อีกด้านนึงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางทำให้สินค้าที่เป็นปฐมภูมิของการทำการค้าการขายก็คือพลังงานมีราคาที่ผันผวนมากแล้วก็อยู่ในแนวสูงต่อให้ตอนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสงบศึกนะคะระหว่างประเทศที่เป็นคู่สงครามกันที่ตะวันออกกลางแต่ท่านก็ทราบดีว่าเรื่องนี้มีความไม่แน่นอนเลยโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานก็ถูกทำลายลงไปอย่างยิ่งส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรหรือผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่รวมถึงค่าขนส่งค่าประกันต่างๆเนี่ยมีความตึงตัวอย่างยิ่งอีกเรื่องนึงที่เป็นความท้าทายซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องยอมรับก็คือในเรื่องของโครงสร้างของทรัพยากรมนุษย์ของเราวันนี้เนี่ยเรามีประชากรที่มีอายุมากขึ้นนะคะเราเข้ามาอยู่ในสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบเด็กที่เข้ามาในระบบน้อยลงทักษะที่เราจะต้องมีการเสริมสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านใดๆรวมถึงทางด้านเทคโนโลยีที่ก็มีการกล่าวขานกันอยู่มากมายจากท่านสมาชิกเนี่ยก็เป็นทักษะที่เราคงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการที่จะทำให้ประชากรของเราหรือทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะนี้ในการต่อสู้แข่งขันได้และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่านรองนายกเอกนิติได้ฉายภาพให้ดูแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่อยู่ในติดกับดักในเรื่องของรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลายาวนานเรามีความต้องการที่จะยกตัวเองออกไปจากการเป็นติดกับดักรายได้ปานกลางนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีในเรื่องของสภาพทางโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแล้วก็เป็นการทำให้เรามีข้อจำกัดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องเพิ่มผลิตภาพนะคะคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่เราเคยมีมาตอนนี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ตามทันทิศทางของโลกด้วยเช่นกัน ด้วยความท้าทายทั้งหลายเนี่ยค่ะและด้วยงบประมาณที่รัฐบาลมีจำนวนจำกัดอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำไปพร้อมๆกันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะคือเราต้องทำทั้งแก้สั้นแล้วก็วางโครงสร้างสำหรับการตอบสนองในเรื่องของระยะยาวทั้งวันที่ดิฉันได้รับฟังนะคะท่านสมาชิกได้อภิปรายแนะนำมาเนี่ยหลายท่านแตะในประเด็นในเรื่องของปัญหาระยะสั้นทั้งนั้นยังต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันด้วยงบประมาณที่จำกัดเนี่ยเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกันดูแลในเรื่องนโยบายหลักๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลค่าครองชีพซึ่งในมุมของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็เราได้มีการบูรณาการประสานกันกับหลายกระทรวงในการที่ดูแลในเรื่องของการลดค่าครองชีพท่านคงคุ้นเคยดีเพราะว่าดิฉันก็ได้ออกมาทำเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงต้นที่เรามีประเด็นปัญหาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางก็คือไทยช่วยไทยซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีการออกโปรแกรมที่เป็นตัวโครงการเรื่องไทยช่วยไทย plus ขึ้นมาช่วยให้เราสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ทั้งคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็ประชาชนด้วย

านที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมเนี่ย30%กว่า1ใน3ของประเทศอยู่ตรงนี้ถ้าเราช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราจะช่วยคน1ใน3ของประเทศได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฉันจะแตะในเรื่องของนโยบายของสินค้าเกษตรให้ทุกท่านนะคะได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันนำไปคิดต่อยอดด้วยนะคะในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะยังอาจจะต้องเรียนว่าเราคงดูเฉพาะในเรื่องที่เป็นเรื่องแต่ละสินค้าคงไม่ได้เพราะว่าท่านจะหยิบจับตรงไหนเนี่ยมันมีในเรื่องของฤดูกาลมันมีทั้งในเรื่องของพื้นที่มันมีทั้งในเรื่องของข้อจำกัดในหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ทั้งโครงสร้างแก้ทั้งระบบเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะต้นน้ำเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของการผลิตทุกวันนี้นะคะเรายังเจอผลผลิตที่มีออกมามากเกินกว่าความต้องการของตลาดนะคะและบางครั้งเนี่ยผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยซึ่งเราต้องช่วยกันปรับตั้งแต่ต้นทางบางประเภทนะคะของพืชเกษตรเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาในเรื่องของตัวคุณภาพนะคะมีออกมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำตลาดได้มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องเห็นใจเกษตรกรค่ะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงขึ้นตลอดเลยแต่ราคาก็ถูกกดดันจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะช่วยให้ต้นทางเนี่ยมีผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้นมีคุณภาพก็ต้องไปช่วยดูแลในเรื่องของการทำโซนนิ่งในเรื่องของการขายนำตลาดขายล่วงหน้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนในการช่วยลดต้นทุนด้วยเช่นกันวันนี้ก็มีท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องของต้นทุนหลายตัวนะคะซึ่งคงจะไม่ลงในรายละเอียดตรงนี้ส่วนในเรื่องกลางน้ำเรียนคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีอย่างที่ดิฉันเรียนว่ามีทั้งในเรื่องของพื้นที่มีทั้งในเรื่องความพร้อมของเกษตรกรมีทั้งในเรื่องของฤดูกาลถ้าเราจำเป็นจะต้องขายเวลาที่เรามีการมีผลผลิตออกมามากมีอุปทานเกินมากกว่าอุปสงค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาก็จะมีการตกต่ำไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแก้ตรงนี้ฉันคิดว่าตรงกลางน้ำเนี่ยต้องมีการจัดการทั้งในเรื่องของการแปรรูปซึ่งดิฉันให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากมีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงในเรื่องของลงนะคะคำว่าลงกลางลงชุมชนใดๆก็คือเรื่องเดียวกันคือทำอย่างไรให้เราสามารถจะมีคนที่รวบรวมอยู่ตรงกลางซึ่งตอนนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่เห็นฉันก็อยากจะนำเรียนนะคะว่าอย่างเช่นตัวมะพร้าวอ่อนหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเรามีการตั้งลงชุมชนแล้วนะคะที่ราชบุรีถ้าลองไปดูนะคะว่าทำอย่างไรโดยที่เรามีการรวบรวมชุมชนนะคะในราชบุรีนั้นที่ทำมะพร้าวน้ำหอมมารวมตัวกันทางกระทรวงนะคะแล้วก็คณะรัฐบาลเนี่ยหลายกระทรวงด้วยกันทั้งเกษตรทั้งตัวพาณิชย์เองก็เข้าไปช่วยให้ความรู้ให้เครื่องมือแล้วก็หาตลาดเพราะว่าลงไม่ใช่มีไว้ในการรวบรวมอย่างเดียวมันต้องมีตลาดส่งเสริมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลางน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำคัญที่เราจะต้องทำในเรื่องของปลายน้ำคือเรื่องของการตลาดเราก็ต้องพยายามนะคะในการที่จะทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆการทำตลาดล่วงหน้าซึ่งอันนี้นะคะดิฉันก็ได้ทำในช่วงต้นปีมานี้อย่างโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าผลไม้ทุเรียนนะคะซึ่งดิฉันก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์จากท่านผู้มีเกียรติหลายคนบางท่านเนี่ยอุตส่าห์กรุณายกเอาตาช่างมาแล้วก็มีทุเรียนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนไซส์พรีเมียมเราพูดถึงเนื้อพรีเมียมไม่ได้พูดถึงไซส์พรีเมียมเพราะเรารู้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีทุเรียนเนี่ยออกมามากกว่าปกติมากกว่าปีที่แล้วเนี่ย30%กว่าเป็นตัวเลขทางการนะคะที่เรียนได้มาจากกระทรวงเกษตรแล้วเราก็รู้อีกว่าด้วยภูมิอากาศเนี่ยเขาจะออกมาลูกเล็กกว่าปกติดังนั้นเราต้องรีบทำการตลาดล่วงหน้าของไซส์เล็กไม่ใช่แค่นั้นนะคะสิ่งที่เราทำเราไปขายล่วงหน้าเราไปเปิดด่านด้วยเพราะเรารู้ว่าคู่แข่งคนสำคัญของเราก็คือประเทศที่อยู่ทางขวาเวียดนามแต่เราต้องส่งขึ้นจีนผ่านทางด่านเวียดนามสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราส่งคนไปประจำแล้วก็ไปเปิดช่องทางพิเศษ40 ช่องทางโดยสังเกตว่าไม่มีคอนเทนเนอร์ของทุเรียนของประเทศไทยเนี่ย

0: ติดตรงนั้นเลยเรามีการทำงานประสานมือกันกับเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรอย่างเหนียวแน่นในเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพนะคะมีท่านสสผู้ทรงเกียรติบางท่านบอกว่าใบอนุญาตเรามีมากมายก่ายกองทำให้เราเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้มีการส่งออกฉันอยากจะเรียนว่าการที่เราโฟกัสหรือว่าเราดูแลในเรื่องของคุณภาพเนี่ยช่วยให้เรารอดมาถึงวันนี้นะคะเพื่อนบ้านเราที่เขาไม่ได้ดูแลในเรื่องของคุณภาพยกตัวอย่างเวียดนามก็ได้ค่ะเขาถูกตีกลับเยอะมากเลยเพราะว่าทุเรียนเขาเนี่ยติดปัญหาในเรื่องคุณภาพยกตัวอย่างมีเรื่องของสารแคดเมียมปีนี้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยออกเยอะจริงนะคะแต่ขายยากเพราะว่าติดปัญหาเรื่องคุณภาพเพื่อนบ้านของเราอีกคนนึงอยู่ทางใต้มาเลเซียเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ออกไปเยอะแต่เขาไม่ได้ทำการตลาดล่วงหน้าอย่างเราเขาไม่ได้ไปเปิดด่านอย่างเราเขาไม่ได้มีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของอุปทานเกินที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของฤดูกาลท่านก็เห็นข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยทุเรียนเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะคะสำหรับเราเนี่ยเราก็ผ่านด่านทดสอบอันนี้เพราะว่าเรามีทุเรียนออกมาพร้อมกันตั้งแต่ช่วงประมาณต้นกลางเดือนมิถุนาเป็นต้นมานะคะช่วงนี้ราคาเราก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เราดูแลได้ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นฉันอยากจะเรียนว่าในการแก้ปัญหาท่านอย่ามองแค่จุดเดียวท่านคงต้องมองทั้งโครงสร้างแล้วก็ต้องแก้ก่อนปัญหาจะเกิดท่านอาจจะคุ้นชินว่าเราต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วเข้าไปแก้เราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นค่ะการที่เราทำการตลาดล่วงหน้าหรือแก้ปัญหาก่อนจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้ใช้งบประมาณอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ฉันอยากจะเรียนให้ท่านทราบถึงการทำทั้งโครงสร้างทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โลกอย่างนี้ท่านคิดว่าเราเนี่ยไม่โดนผลกระทบหรอคะเนื้อสินค้าเกษตรการแข่งขันก็มากค่าขนส่งก็สูงนะคะแล้วก็ผลผลิตก็ออกมามากนะคะมีผลผลิตออกมาเกินมากมายในแทบจะทุกสินค้าของพืชผลนะคะที่ออกมาแต่ฉันอยากจะให้ท่านดูราคาราคาเนี่ยนะคะเป็นราคาในวันนี้นะคะในเดือนมิถุนายนณปัจจุบันมีค่ะสินค้าบางตัวที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ท่านดูสิคะทั้งกระดานสินค้ามีราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นแทบทุกตัวนะคะมียกเว้นถ้าเป็นข้าวเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้มีเกียรติพูดถึงเรื่องข้าวเปลือกท่านดูราคาข้าวเปลือกนะคะว่าตอนนี้ข้าวเปลือกเหล่านี้โตขนาดไหนเรียนจำได้วันที่ดิฉันมารับตำแหน่งตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วข้าวขาวของประเทศไทยส่งออกเนี่ยมีมูลค่าที่334เหรียญต่อตันต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าอินเดียแล้ววันนี้ข้าวขาวของเราเนี่ยอยู่ที่470ถึง480เหรียญต่อตันสูงกว่าทั้ง2ประเทศที่กล่าวถึงเป็นเพราะว่าเราก็พยายามบริหารจัดการให้เต็มที่และดีที่สุดเพราะฉะนั้นฉันอยากจะเรียนท่านว่ามีค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะหรือว่าพืชผลที่ยังทำได้ไม่ดีเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้มีเกียรติพูดถึงลำไยพูดถึงมะม่วงฉันก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเกษตรกรต้องเข้าไปดูแลนะคะแต่ก็มีหลายตัวที่ดีฉันอยากจะเรียนว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะเรากำลังพยายามที่จะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยไม่ล่มสลายลงไปเพราะฉะนั้นท่านช่วยกันดูในภาพรวมด้วยราคาตรงนี้นะคะที่เป็นราคาที่เราได้มาเนี่ยเป็นราคาเฉลี่ยจริงๆแล้วบางพื้นที่อาจจะต่ำกว่านี้บางพื้นที่อาจจะสูงกว่านี้เกษตรกรที่ปรับตัวแล้วราคาสูงกว่านี้เกษตรกรที่อาจจะยังไม่ปรับตัวไม่ได้ด้วยเหตุจำกัดบางประการของท่านเนี่ยราคาอาจจะต่ำกว่านี้เราดูที่ค่าเฉลี่ยดิฉันไม่ได้บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ดิฉันกำลังเรียนว่าเราไม่ทำให้เรือลำนี้ที่ดูแลเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยมันล่มไปเราพยายามทำให้มันโคลงน้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้พืชผลเกษตรของเราเนี่ยยังอยู่รอดได้ในสถานการณ์โลกที่การค้าการขายเนี่ยมันมีความยากลำบากแบบนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าเราต้องพยายามปรับตัวทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วต้องใช้ระยะเวลาทุกอย่างไม่สามารถแก้ได้ภายในวันเดียวนะคะต่อไปนะคะถ้าจะพูดเรื่องข้าว งั้นอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีหลายท่านพูดเรื่องข้าวข้าวปีนี้เนี่ยสถานการณ์ดีพอสมควรตรงที่ว่าเรามีตัวอุปทานเกินน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรักษาเสถียรภาพข้าวดิฉันได้พูดคุยกับชาวนานะคะพี่น้องเกษตรกรหลายท่านท่านบอกว่าตอนนี้ข้าวราคาดีจริงนะคะอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีข้าวในมือข้าวอาจจะไปอยู่ในทางผู้รวบรวมโรงสีหรือคนที่ส่งออกดิฉันเข้าใจหน้าที่เราคือต้องพยุงรักษาเสถียรภาพของราคาให้ได้ที่สุดตามกลไกที่เรามีตามงบประมาณที่เรามีจำกัดนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยปรับดูว่าเราสามารถที่จะเห็นนะพื้นที่ไหนที่มีอุปทานเกินเราต้องรีบเข้าไปซื้อนำตลาดแล้วซื้อนำตลาดไม่ได้ซื้อไปเก็บนะคะสิ่งที่เราทำคือเราทำงานร่วมกันกับคณะรัฐบาลนี่แหละค่ะเราเอาส่งให้กระทรวงยุติธรรมเข้าไปนำข้าวเนี่ยที่เราเอาไปซื้อนำตลาดเนี่ยส่งต่อไปให้กรมราชทัณฑ์เราคุยกับทางกระทรวงกลาโหมนำส่งไปให้พี่ๆน้องๆทหารรับทานเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณแต่ว่าเป็นการที่ทำให้เกิดความหมุนเวียนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่ยังคงเก็บข้าวเอาไว้ขายในช่วงจังหวะเวลาที่ราคาดีขึ้นเนี่ยเราก็มีโครงการที่เราช่วยกันชะลอข้าวนะคะให้ออกมาก็เป็นพวกสินเชื่อต่างๆตามที่โชว์อยู่ในสไลด์นะคะแล้วก็เราพยายามที่จะปรับในเรื่องของการยกระดับข้าวไทยให้มีคุณค่ามากขึ้นเราใช้คำว่าข้าวเศรษฐกิจอนาคตนะคะหรือว่า New Rice Economy หรือข้าวประณีตที่ท่านได้ยินซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันปรับพื้นที่ท้ายไร่นะคะโดยที่เราไม่ได้บอกให้เปลี่ยนนะคะชาวนาทั้งหลายนะคะหรือพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายลองดูซึ่งเราให้ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยช่วยไปชี้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็พาณิชย์จังหวัดก็เข้าไปช่วยกันร่วมกันดูแล้วก็พยายามที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลองเปลี่ยนพื้นที่ท้ายไร่นะคะอย่างน้อยประมาณ5ไร่10ไร่ลองดูว่าได้ผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าโดยที่ทางพาณิชย์เนี่ยจะหาตลาดรองรับให้เลยนะคะว่าเมื่อท่านปลูกเปลี่ยนไปเป็นปลูกพืชเกษตรแบบนี้มีคุณค่าสูงแล้วเราก็จะเอาไปส่งออกให้ด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ท่านมีกำลังใจในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของท่านนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่พร้อมจะเปลี่ยนก็ว่ากันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราค่อยๆปรับพัฒนาแล้วไม่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นก็ได้อาจจะปลูกพันธุ์ข้าวซึ่งเราให้ความสนใจและสำคัญในเรื่องของการขยายพันธุ์ข้าวที่ดีนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นด้วยเช่นกันตอนนี้เราได้มีการนำร่องไปที่200ชุมชนนะคะซึ่งเราได้มีการบอกแล้วว่า200ชุมชนนั้นจะอยู่ที่ไหนเราก็เข้าไปทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับ200ชุมชนนั้นว่าท่านขาดอะไรบางชุมชนอาจจะอยากได้เครื่องสีบางชุมชนอาจจะอยากได้เครื่องแพ็คบางชุมชนบอกว่าพร้อมแล้วต้องการแค่พันธุ์ข้าวบางชุมชนบอกว่าขอแค่ทำตลาดให้เราพยายามที่จะทำให้ชุมชนเนี้ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะที่ระดับหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่เรามีการยกระดับราคาข้าวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย200ชุมชนนะคะได้มีการระบุแล้วว่าเป็นชุมชนไหนบ้างทั่วประเทศ77จังหวัดนี่แหละนะคะที่สามารถทำได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้รับงบเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากนักเนี่ยจากทางนบค.นะคะก็ได้มาเพิ่มเติมอีก266ชุมชนเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะตั้งเป้าที่466ชุมชนมีเพื่อนสมาชิกนะคะบางท่านท่านก็บอกว่าทำอะไรนิดๆหน่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยคงปลูกข้าวกัน30-40ล้านไร่นะคะอย่างน้อยนะคะแต่ว่าเราทำแค่ไม่กี่ชุมชนเนี่ยมันจะได้อะไรฉันก็อยากจะเรียนว่า ถ้าไม่เริ่มมันก็คงไม่ได้อะไรจริงๆแล้วการที่เราเริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละค่ะมันจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเริ่มเห็นแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าจุดเล็กๆเนี่ยทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะคะเหมือนกับเรื่องของ SME ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตนำเรียนนะคะเมื่อตอนช่วงบ่ายก็จะมีท่านสมาชิกพูดถึงว่าทำไปทำไม 2,000 รายมันไม่ดีกว่าไม่ทำเหรอคะก็ทำ 2,000 รายเริ่มต้นนำร่องแล้วเราก็จะทำต่อไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำของข้าวนะคะถัดมาก็คือเรื่องของ SME เรื่อง SME เนี่ยค่ะเรียนต้องเรียนว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยต้องโตด้วยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยชุมชนนะคะไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะซึ่ง SME ของเราเนี่ยถ้านับจำนวนเนี่ย 99% ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่กับเราเนี่ยก็เป็น SME นี่แหละค่ะถ้านับส่งออกนะคะส่งออกเนี่ยมีผู้ประกอบการส่งออกที่มาจดทะเบียนขอส่งออกอยู่ 30,000 กว่ารายเนี่ยเป็น SME อยู่ 22,000 กว่ารายค่ะแต่ทำรายได้ส่งออกได้แค่ 12% ดังนั้นมันเป็นหน้าที่จริงๆที่เราจะต้องดูแลช่วยให้ SME เนี่ยเติบโตได้นะคะรายได้ของ SME เนี่ยที่ส่งต่อให้ประเทศนะคะถ้านับเมื่อเทียบสัดส่วนกับ GDP เนี่ย SME เนี่ยทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 35% เมื่อเทียบกับ GDP ทั้งหมดนะคะเรียนเชื่อว่าเป้าหมายก็คืออยากจะทำให้รายได้ที่มาจาก SME เนี่ยโตมากกว่านี้นะคะอย่างน้อยก็สัก 40% นะคะในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SME แล้วก็จะเป็นการช่วยผลักดันให้เราสามารถหลุดจากกรอบของรายได้ปานกลางได้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้ได้เช่นนั้นสิ่งที่เราต้องทำกับ SME เนี่ยมีหลายเรื่องมากเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการฝึกทักษะตรงนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ทำงานประสานกันนะคะกับหลายๆหน่วยงานท่านผู้อภิปรายก็มีการพูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่ดูแลเรื่อง SME เนี่ยทั่วไปหลายหน่วยงานมากเลยก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องประสานมือทำงานเป็นบูรณาการกันนั่นคือทำไมทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีถึงได้มีการตั้งทีมขึ้นมานะคะก็เราเรียกกันว่าทีมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแท่งต่างๆของเศรษฐกิจทั้งหมด4แท่งด้วยกันก็คือกลไกของกรอ.ดิฉันดูแลในกรอ.ที่ดูเป็นอนุกรรมการที่ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของเทรดตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเรียนก็มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการเสริมทักษะของ SME ให้สามารถที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุดคราวนี้เนี่ยเรียนก็ได้ยินท่านพูดอภิปรายพูดว่าเราเนี่ยมีแต่วัดแต่จำนวนคนในการที่จะเข้ามาในเรื่องของการมาเสริมทักษะอะไรก็แล้วแต่ดิฉันก็ขออนุญาตนำเรียนด้วยความเคารพไม่เริ่มจากคนแล้วให้เป็นเริ่มจากอะไรอะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากจำนวนคนนี่แหละค่ะแต่ในเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็ต้องวัดอย่างอื่นด้วยเช่นกันเช่นในเรื่องของรายได้มีการเพิ่มขึ้นไหมที่ได้เรียนแล้วว่าแทนที่จะมองว่ารายได้จาก SME ที่ส่งออกแค่ 12% ของส่งออกทั้งหมดหรือว่า SME เนี่ย contribute แค่ 35% ของ GDP มวลรวมนะคะเราก็ตั้งเป้าตรงนั้นอยู่แต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากคนต้องเอาเขามาฝึกทักษะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำซึ่งก็เป็นตัวเลขดังที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะว่าเราฝึกทักษะไปแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ย50,000เมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาที่ฉันได้เข้ามารับหน้าที่จนถึงเดือนนี้เดือนพฤษภานะคะเราก็ฝึกไปแล้ว 55,400 กว่ารายนะคะแล้วก็ถ้านับคนที่เข้ามาอยู่ในโปรแกรมที่เราพยายามจะพัฒนาทักษะเขาแล้วเนี่ยก็ 300,000 กว่ารายแต่อย่างที่ท่านพูดเลยค่ะว่าไม่พอแค่นี้ก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยก็ต้องสร้างโอกาสให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ดิฉันเริ่มต้นจาก 2,000 ท่านก็บอกว่าแค่ 2,000 คนจากคนทั้งหมด 500,000 จริงๆไม่ใช่ 500,000 นะฮะมากกว่านั้นเยอะค่ะจริงๆแล้ว SME เนี่ยมีจำนวนคนที่เป็นนิติบุคคลมากกว่าจำนวน 500,000 มากมายในประเทศไทยเนี่ยนิติบุคคลล้านประมาณ1ล้านท้วนๆนะคะ 900,000 ปีนี้เพิ่มเป็นประมาณล้านกว่าราย SME 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า 500,000 อยู่แล้ว แล้วก็ที่ฉันทำไป 2,000 รายก็เพราะว่าเรามีงบประมาณจำกัดตอนนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นเป็นการนำร่องจากนั้นไปเราก็ต้องมีการทำต่อเนื่องนะคะก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนั่นคือทำไมทางท่านรองนายกเอติติถึงได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.เงินกู้เพื่อจะช่วยสร้างศักยภาพให้กับ SME ฉันก็ต้องไปของบตรงนี้แหละค่ะมาช่วยเสริมให้ทาง SME เนี่ยมีความสามารถในการขึ้นบนแพลตฟอร์มได้ท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้าแล้วตัวแพลตฟอร์มเนี่ยราคาก็คิดสูงเหลือเกินนะคะ GP ไม่มีความเป็นธรรมฉะนั้นเห็นค่ะแล้วก็พยายามตอนนี้ฉันก็ขอให้ทางเอ็ดด้าเนี่ยช่วยศึกษาหน่อยว่าโมเดลของในเรื่องของการคิดค่า GP เนี่ยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเช่นใดโดยที่ทำการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงกับเราแล้วก็ประเทศอื่นๆในรอบข้างนี้ว่าเขาคิดอย่างไรฉะนั้นอยากจะนำเรียนท่านว่า GP จริงๆแล้วมันแค่ภูเขาน้ำแข็งค่ะจริงๆแล้วเนี่ย GP ต่อให้ลดเป็นศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่ามันมีตัวอื่นๆที่อยู่ข้างล่างอีกมากมายดังนั้นเนี่ยทางเอ็ดดาก็กำลังทำในเรื่องของการศึกษาในเรื่องนี้ส่วนในมุมของจะลดได้มากน้อยแค่ไหนปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีพรบ.อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะเพราะว่ามันเป็นการค้าเสรีสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องใช้กลไกของกขค.นะคะแล้วก็สคบ.ในการที่ช่วยดูแลซึ่งก็กำลังทำการดูแลกันอยู่ในการควบคุมนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเรียนว่าอยู่ในกระบวนการในการทำนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจท่านนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะมารายงานความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคิดว่าจะช่วย SME ได้ก็คือ SME เนี่ยเขาเข้าถึงแหล่งทุนได้ยากนะคะเราก็ทำตัวใช้ตัวสินทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาพยายามจะทำให้เป็น IP finance นะคะเอาตัว intellectual property เนี่ยมาเข้าเท่าให้เขาสามารถเข้าสู่แหล่งทุนได้ใช้ในเรื่องของระบบเงินทุนหมุนเวียน cash flow เอามาสามารถกู้เงินได้ทำงานร่วมกันกับแบงก์รัฐไม่ว่าจะเป็น SME development bank นะคะหรือแบงก์อื่นใดที่สามารถจะช่วยเหลือได้เนี่ยทำให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยเช่นกันและอีกโมเดลนึงที่ฉันคิดว่าได้ผลอย่างดีก็คือโมเดลของ franchise เพราะว่า franchiseชายเนี่ยไม่ต้องใช้ทุนของตัวเองเยอะมากนักนะคะในการที่ท่านจะไปขยายทั่วประเทศหรือไปต่างประเทศก็ตามซึ่งเราก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักค่ะก็ทำงานประสานกันใช้งบของสสว.ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในแง่ของแฟรนไชส์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการขยายสาขามากขึ้นนะคะโดยที่จากที่เรามีปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนาผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านี่แหละค่ะ570กว่าธุรกิจนะคะก็มีการขยายไปทั้งในประเทศต่างประเทศ 63,000 กว่าสาขาแล้วก็สร้างรายได้จากแฟรนไชส์เนี่ยปีละกว่า 200,000 ล้านบาทก็อย่างที่เรียนค่ะว่าเวลาที่ท่านดูตัวเลขเนี่ยอย่าดูมุมเดียวนะคะก็ดูหลายๆมุมนะคะอย่าดูแค่ว่าเรามีจำนวนคนกี่คนที่เราฝึกเราก็ดูเรื่องอื่นด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันคิดว่าวันนี้ที่ได้ฟังเนี่ยทุกท่านก็มีความกังวลดังนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของSME เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องช่วยกันดูก็คือว่าทำยังไง SME ของเราถึงจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากทุนนอกนะคะหรือคนที่มีสินค้าเข้ามาทุ่มตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมใดๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของ nominee เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากฉะนั้นต้องขออนุญาตเรียนว่าเราเนี่ยได้มีการเซ็น MOU ร่วมกันนะคะกับ23หน่วยงานของภาครัฐตามที่ท่านได้เห็นในสไลด์นี้นะคะท่านอาจจะบอกว่าเราก็เก่งแต่เซ็น MOU ไม่ได้ทำอะไรดิฉันอยากจะเรียนว่าตอนที่เราเซ็น MOU นั้นเนี่ยคือเมื่อเดือนพฤษภาแต่เราเริ่มทำงานกันมาตั้งแต่เดือนตุลาเพราะเราต้องการจะให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของการแชร์ข้อมูลในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นดิฉันขออนุญาตนำเรียนด้วยผลลัพธ์นะคะว่าเรามีการทำพันธมิตรกันเนี่ยกับ23หน่วยงานเนี่ยในการช่วยกันควบคุมปราบปรามโนมินีและทุนเทาเนี่ยเรามีผลลัพธ์อะไรอย่างไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือการป้องกันการจดทะเบียนตั้งบริษัทที่ไม่ถูกต้องนะคะยิ่งต้องนำเรียนว่าตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่31มีนานะคะที่เราได้เริ่มใช้มาตรการในการที่ ขอให้คนที่มาจดทะเบียนเนี่ยต้องส่งหลักฐานการเงินแล้วเรามีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้มันทำให้มีการลดลงของคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มนอมินีเนี่ยมากถึง 51% จากถ้าเราเทียบกับปีก่อนหน้านะคะมีอยู่ 3,000 กว่า 3,618 บริษัทที่เข้าข่ายนอมินีนะคะก็ลดลงเหลือ 1,771 ถามว่าแค่นี้พอใจหรือยังไม่ได้พอใจนะคะเพราะว่า 1,771 บริษัทเราก็ต้องไปจัดการซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะมีข้อมูลว่าทำอย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ลดในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในการที่จะมีบริษัทที่เข้าขายเป็นนอมินีโดยการเรียกเก็บหลักฐานทางด้านการเงินก่อนที่เขาจะจัดตั้งทะเบียนบริษัทอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาจะต้องใส่เงินเข้ามาลงทุนเราก็ขอดูหลักฐานว่าเงินนั้นเอามาจากไหนด้วยนะคะซึ่งพอทำเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้พอเราเริ่มเพิ่มใช้มาตรการนี้เพิ่มขึ้นมาคือไม่ได้มีเฉพาะส่งแค่หลักฐานการเงินขอดูหลักฐานยืนยันในเรื่องของการลงทุนด้วยเราก็ลดลงได้อีกค่ะจากเมษาถึงพฤษภาถ้าเราเทียบในเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมากับปีนี้นะคะเราก็ลดลงมาถึง 65% แต่เหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้นะคะก็คือต้องทำในเรื่องของ hearing เนื่องจากว่าเราก็ต้องให้มั่นใจว่าคนที่เขาทำดีไม่ถูกผลกระทบจากการที่เรามีมาตรการเข้มข้นมากเกินไปเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาซึ่งไม่นานนี้ค่ะเราจะขอให้ทางขารับเงินนะคะต้องยื่นหลักฐานมาด้วยซึ่งเรนก็เชื่อมั่นว่ามันก็น่าจะลดความเสี่ยงของบริษัทนอมินีได้มากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นตัวแทนบัญชีม้าอันนี้เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันกับสปอทนะคะโดยเอาข้อมูลของบัญชีม้าเนี่ยขึ้นมาปัจจุบันนี้เราก็มีข้อมูลบัญชีม้าอยู่พอสมควรนะคะ 98,000 กว่ารายเนี่ยเอามาอยู่ในดัตเตอร์เบสของตัวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้รู้ว่าถ้าคนไหนที่เข้าขายบัญชีม้ามาขอจดทะเบียนบริษัทไม่จดให้นะคะแล้วก็ยังไปเอาข้อมูลของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ13ล้านบัตรนะคะตอนนี้ทางท่านรองเอกนิติก็คงกำลังดูว่าใน13ล้านบัตรเนี่ยมีสิทธิ์ครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่แต่เราใช้จากฐานเดิมนี่แหละค่ะว่าถ้าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ท่านมาขอจดทะเบียนใหม่ถือว่าท่านไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านเป็นคนที่ยังจะต้องได้รับสวัสดิการจากรัฐใช่ไหมคะพอเราใช้วิธีนี้ในการแชร์ข้อมูลกันนะคะเราก็สามารถที่จะลดได้ยังมีนัยยะสำคัญบริษัทที่เข้าข่ายนะคะจากที่เคยอยู่ที่549บริษัทในช่วงเวลาของปีที่แล้วทั้งปีปัจจุบันนี้ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเมษาเนี่ยนะคะเมื่อเราได้มีคำสั่งนี้แล้วเนี่ยเราเหลือบริษัทที่เข้าข่ายอยู่แค่10บริษัทแต่เข้าข่ายไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ทำอะไรต่อนะคะเราก็ไปจับต่อนะคะดังนั้นเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือเราก็มีการลงพื้นที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะลงเงียบๆไม่ได้ลงแบบชงชางเป็นข่าวมากนักแต่อยากจะนำเรียนว่าเราก็ลงไปกับ23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะที่ลงไปเราก็ลงไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ฉันได้เข้ามาทำหน้าที่นี้นะคะจนถึงวันที่23มิถุนาก็ไม่นานมานี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราลงไปตรวจสอบพื้นที่เชิงลึกเนี่ย35พื้นที่11จังหวัดนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ฉันได้ใส่บาให้ท่านได้เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นการที่ตอกย้ำว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะดูแลไม่ให้ SME ของเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกนอมินีหรือคนที่ทำไม่ถูกกฎหมายทุนเทาต่างๆจากที่เราทำหน้าที่นี้มาเนี่ยเราได้ส่งข้อมูลนะคะไปให้กับหน่วยงานต่างๆกรมสรรพากรกับเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกันมากเราส่งข้อมูลไปให้สมกรมสรรพากรช่วยตรวจสอบภาษีของคนที่เข้าขายนอกเหนือจากสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนไปเพราะเมื่อสักครู่นี้เป็นแนวป้องกันคือป้องกันก่อนจัดตั้งแต่พอจัดตั้งแล้วอยู่ในดาต้าเบสของเราแล้วเราก็เข้าไปสามารถดูได้อีกว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เราคิดว่าน่าจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะทำไม่ถูกกฎหมายเราส่งไปให้กรมสรรพากร 14,800 รายเราส่งไปให้กรมที่ดินนะซึ่งอาจจะมีท่านที่ถามว่ากรมที่ดินวันแรกมาจดทะเบียน คนไทยถือ 51% คนต่างชาติถือ 49% ถ้าเขาจะต้องมาจดเปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่ให้เขาจดเปลี่ยนนะคะถ้าสมมุติว่าจะมีการกลับทางกันคือผู้คนต่างด้าวถือมากกว่าอันนี้เราก็มีการส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินตรวจสอบนะคะก็ 7,000 กว่ารายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีเพื่อที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในนโยบายของเราเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดมา3เรื่องนะคะเรื่องของการลดค่าครองชีพซึ่งฉันจะไม่พูดเยอะเพราะว่าได้ท่านทราบดีอยู่แล้วฉันพูดไปบ่อยแล้วเรื่องไทยช่วยไทยซึ่งท่านเอกนิติก็ทำชันไทยช่วยไทย plus ด้วยเรื่องที่2คือเรื่องสินค้าเกษตรที่ฉันได้เรียนแล้วว่าให้ดูโครงสร้างทั้งระบบและให้เข้าใจด้วยว่าบริบทโลกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายดายในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยทำให้เรือลำเนี้ยของสินค้าเกษตรเราไม่คงได้เนี่ยมันต้องดูทั้งระบบแล้วก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับตัวไปฉันพูดไปเรื่อง SME บ้างนะคะในบางส่วนแล้วฉันขอแตะอีก2นโยบายสุดท้ายสั้นๆ นิดเดียวก็คือทั้งในเรื่องของการสร้างสมดุลส่งออกแล้วก็ทั้งในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการสร้างสมดุลส่งออกท่านคงทราบดีว่าตอนนี้เรากำลังถูกกดดันหลายด้านกับอเมริกาเรายังเจรจาเรื่องอาร์ตอยู่นะคะก็ยังไม่จบนะคะก็พยายามทำให้จบให้เร็วที่สุดนะคะปัจจุบันนี้เราถูกไต่สวน301อยู่เราก็เข้าไปให้ถ้อยคำเรียบร้อยส่งเป็นข้อความไปเรียบร้อยแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าเราก็ตอบคำถามได้ทุกข้อนะคะแต่อย่างที่เรียนค่ะสหรัฐเองเขาก็คงจะมีธงว่าเขาอยากที่จะคิดภาษีกับเราอย่างไรเราก็ต้องพยายามที่จะเจรจาเรื่องอาร์ตต่อตรงนั้นให้จบในเรื่องของตลาดเดิมเราต้องรักษาเพราะว่าตลาดอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะคะตลาดจีนก็เป็นตลาดที่เรานำเข้าเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลในเรื่องของการนำเข้าเพราะเราขาดดุลอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็เข้าไปดูค่ะในนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีทั้งสินค้าทุนก็มีทั้งวัตถุดิบก็มีทั้งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคก็เยอะนะคะสิ่งที่เราพยายามทำก็คือที่ฉันก็เจอจากับจีนว่าการลงทุนในไทยเนี่ยขอให้ดูเป็นลักษณะของห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานคือไม่ใช่ลงทุนในการที่นำเอาวัตถุดิบเข้ามาทั้งหมดขอให้ใช้วัตถุดิบของเราด้วยนะคะพยายามที่จะทำไพลอตโปรเจกต์ร่วมกันนะอย่างเรายกในเรื่องของเกษตรแปรรูปนะคะเป็นเรื่องที่เราอยากจะคุยเพราะเกษตรแปรรูปเนี่ยวัตถุดิบต้องใช้จากเราอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราพยายามจะทำเพราะฉะนั้นตลาดเดิมต้องรักษาตลาดใหม่ก็ต้องเปิดปัจจุบันนี้เราก็พยายามเจรจา FTA ณวันนี้เนี่ยทีมเจรจา FTA EU นะคะก็ยังอยู่ที่บรัสเซลส์นะคะคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะคะเรามีความตั้งใจว่าเราพยายามจะจบข้อบทสำคัญสำคัญข้อบททั้งหมดเนี่ยของ FTA EU เนี่ยมีอยู่24ข้อบทเราปิดไปแล้ว11คราวนี้เรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะปิดอย่างน้อย5ข้อบท1โปรโตคอลนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นทิศทางว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครั้งนี้เป็นรอบที่9เดี๋ยวเราจะมีรอบที่10อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยาดิฉันก็หวังว่าวันนั้นเนี่ยเราคงจะสามารถเจรจาแล้วก็หาข้อยุติได้โดยที่เราเน้นหลักการก็คือเราต้องดูแลในเรื่องของศักยภาพของทั้ง2ฝ่ายเราต้องดูแลถึงเรื่องของความพร้อมของเราด้วยดูแลในเรื่องของความอ่อนไหวร่วมกันดูทั้งระบบเพราะว่าเราต้องดูทั้งผู้ประกอบการรายเล็กทั้งตัวเกษตรกรด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นดังนั้นการเจรจาของFTA EU ก็จะเป็นอีกหนึ่งFTA ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานในหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเราก็ต้องมีการทั้งดูแลตลาดเดิมแล้วก็ทำให้เกิดสมดุลสำหรับตลาดส่งออกใหม่ๆด้วยวันนี้เนี่ยเราส่งออกเมื่อปีที่แล้วนะคะ 11.1 ล้านล้านเนี่ยเราส่งไป1ใน3เนี่ยไป2ประเทศหลักก็คืออเมริกากับจีนนะคะ2ประเทศเนี่ยรวมๆกันประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆเสี่ยงเพราะว่า2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีหลักการในเรื่องของการค้าไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องทำให้ตรงนี้เนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นในการหาตลาดใหม่ลาตินอเมริกาน่าสนใจค่ะแอฟริกาก็น่าสนใจข้าวในปีนี้เราส่งไปตะวันออกกลางได้น้อยเพราะว่าเราส่งไปอิรักไม่ได้ปกติอิรักเนี่ยเราส่งปีละล้าน ตันนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราส่งได้ไม่ถึงแสนตันเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการสู้รบเราก็ต้องหาตลาดใหม่ปีนี้ตลาดใหม่ที่เราได้มา เพิ่มเติมมีตั้งแต่มาเลเซียมีตั้งแต่แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่มีการเจริญเติบโตและฟิลิปปินส์ปีนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดตลาดมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องฉวยโอกาสนำในเรื่องของฟู้ดเซคูริตี้เนี่ยมาให้ทุกคนรู้ว่าสถานการณ์โลกเป็นแบบนี้ควรที่จะมีการดูแลสมดุลในเรื่องของฟู้ดเซคูริตี้อย่างไรจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสมดุลสมออกนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการซึ่งเรื่องนี้เรามีโครงการนำร่องมากมายไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะเราใช้วิธีบูรณาการภายในกระทรวงแล้วก็ใช้งบประมาณบ้างเล็กน้อยในการที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอย่างยกตัวอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ใช้ AI มาตรวจสอบความเสี่ยงของนอมินีเมื่อกี้ที่ฉันได้เรียนไปนะคะก็เป็นการดึงเอาข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เราเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วย MOU ด้วยหรือในเรื่องของตัวกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พยายามใช้แชทบอทใช้ AI เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการในการจดทะเบียนเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีการใช้ AI มาช่วยบอกผู้ประกอบการว่าใช้ FTA ตัวไหนถึงจะดีที่สุดได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดหรือว่าตัวของกรมการค้าต่างประเทศก็มาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตัว country of origin นะคะหรือว่าการตรวจสอบสินค้าพื้นถิ่นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วตอบสนองได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็มีการร่วมมือประสานกันกับ4กระทรวงมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงอว.นะคะแล้วก็กระทรวงDE นะคะในการที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งข้อมูลบนฟ้านะคะจากจิสดาลงมาจนถึงข้อมูลที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมาดูให้เราสามารถจะมีความแม่นยำมากขึ้นว่าพื้นที่ไหนมีอุปทานเกินเราจะได้รีบให้ทางพาณิชย์จังหวัดเข้ามาชาร์จไปซื้อสินค้านำตลาดเพื่อพยุงให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหามากนักก็อย่างที่ฉันนำเรียนค่ะวันนี้โลกเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเราเองก็พยายามที่จะทำงานทั้งรักษาระยะสั้นนะคะแก้ปัญหาระยะสั้นให้ได้แล้วก็พยายามจะแก้โครงสร้างในระยะยาวไปพร้อมๆกันในเวลาแล้วก็งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดก็ขออนุญาตขอความเข้าใจนะคะแล้วก็ขอรับคำแนะนำของทุกท่านนะคะในการที่จะมาทำให้นโยบายของเราเนี่ยตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็ยังก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับครับต่อไปท่านวงเกื้อบุญสนเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอเคือบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาพักกล้าธรรมค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายค่ะในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้นั้นเราทุกคนทราบกันดีค่ะว่าปัญหาที่เราพบเจอและเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมนั่นก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาค่ะในรายละเอียดของงบประมาณปี70ดิฉันกลับพบค่ะว่างบประมาณไม่ได้สะท้อนตามความเร่งด่วนของปัญหาและยังไม่ตอบโจทย์นะคะโครงสร้างของประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะท่านประธานดังนั้นดิฉันยังไม่เห็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซไซตี้และความมั่นคงทางสุขภาพเลยค่ะดิฉันได้อ่านนะคะงบประมาณปี70ค่ะและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตในภาวะค่ะที่สังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่ดิฉันยังเห็นค่ะว่าในส่วนงบประมาณของกระทรวงพม.ค่ะได้ถูกตัดทอนลงกว่า 1,450 ล้านบาทซึ่งนะคะหากซูมไปค่ะที่ภารกิจนะคะที่ดูแลด้านสูงอายุผู้สูงอายุค่ะดังกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะดิฉันเห็นค่ะว่างบประมาณจากปี69เทียบปี70นั้นค่ะมีการลดลงนะคะปัจจุบันได้งบกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งลดลงเลยค่ะและดูแล้วนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์ค่ะที่ก่อนหน้านั้นเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุนะคะหรือโครงการในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและทักษะของผู้สูงอายุดิฉันก็ไม่เห็นแล้วนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในตรงนี้แหละค่ะเพราะปัจจุบันค่ะสังคมผู้สูงอายุก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนทางรายได้นั่นก็คือการส่งเสริมการสร้างอาชีพค่ะและในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะเมื่อซูมลงไปดูแล้วค่ะก็เห็นได้ว่าถูกตัดงบไป120ล้านบาทซึ่งงบประมาณตรงนั้นแหละค่ะคืองบประมาณที่ใช้อุดหนุนกลุ่มเปราะบางไปกว่า 30,000 คนซึ่งที่ฉันพูดมาค่ะคือสิ่งที่สำคัญว่าวันนี้สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วและจะเข้าสู่ซูเปอร์เอทโซไซตี้ในปัจจุบันดิฉันจึงขอฉายภาพให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมวันนี้ดิฉันจึงมองว่าเป็นประเด็นที่มีความเปราะบางและสำคัญในปี2576ค่ะท่านประธานคะประชากรไทยจะอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดค่ะและในขณะที่ประเทศไทยเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะสิ่งที่ฉันกังวลแล้วก็เป็นห่วงในขณะนี้ค่ะคือวันนี้ประเทศไทยเราแก่ก่อนรวยแล้วเราอาจจะจากไปโดยที่เรายังไม่ทันมีสตางค์ในกระเป๋าเลยเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะประชาชนเหล่านั้นยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่เพียงพอผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยค่ะยังต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพแทนที่จะได้รับการดูแลจากรัฐแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นนั่นคือไม่มีความภาคภูมิใจในการที่รัฐบาลสามารถดูแลได้เลยดิฉันเข้าใจค่ะในงบประมาณที่จำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลค่ะก็สามารถหารายได้เพิ่มมาดูแลในปัญหาที่เปราะบางตรงนี้ได้นะคะซึ่งในข้อมูลค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะปี2569ค่ะผู้สูงอายุค่ะมีจำนวนนะคะมากถึง 14.38 ล้านคนซึ่งเทียบค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 22.21% ของประเทศค่ะเดินมา100คนกว่า22คนเป็นผู้สูงอายุและดิฉันค่ะขอให้ข้อมูลในพื้นที่และบ้านของดิฉันค่ะจังหวัดสกลนครปัจจุบันค่ะมีผู้สูงอายุกว่า 220,000 คนก็คิดเป็นร้อยละเกือบ 20% เลยละค่ะดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าทั่วทั้งประเทศเราค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วรัฐต้องมีมาตรการในการรองรับและพูดถึงอายุค่ะปัจจุบันค่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยนะคะ75ปีกว่าแต่ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีค่ะท่านประธานอยู่เพียงแค่68ปีนั่นหมายความว่าค่ะคนไทยจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะพึ่งพิงยาวนานเกือบ7ปีนะคะหรือในเพศหญิงค่ะอาจสูงถึง10ปีเลยนะคะแล้ววันนี้นั้นผู้สูงอายุที่ติดเตียงในประเทศไทยค่ะมีจำนวนกว่า 255,000 คนและสิ่งที่ทำแล้วฟังแล้วเศร้าใจไปกว่านั้นค่ะใน 255,000 คนมีเพียง 46,000 คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะนั่นหมายความว่ายังมีผู้สูงอายุอีกนับแสนคนค่ะที่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการและต้องรอคอยความหวังอยู่ที่บ้านและในขณะเดียวกันค่ะดิฉันขอพูดไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ผู้เดียวในปัจจุบันค่ะมีตัวเลขถึง 1.8 ล้านคนฟังไม่ผิดค่ะทุกท่านกว่า2ล้านคนค่ะอาศัยอยู่ผู้เดียวและจำนวนนี้เพิ่มขึ้น4เท่าในรอบ30ปีนั่นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าวันนี้ภาครัฐอาจปล่อยให้ผู้สูงอายุค่ะต้องจากโลกนี้ไปลำพังอย่างเดียวดายท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าวิกฤตที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่คือความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณกับโครงสร้างของประชาชนเมื่อระบบการดูแลระยะยาวค่ะท่านประธานไม่เข้มแข็งภาระทั้งหมดก็ตกไปที่ลูกหลานนะคะของผู้สูงอายุทำให้ขาดรายได้เลยค่ะทำให้ต้องลาออกจากงานทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะและวงจรความยากจนนี้ก็ส่งต่อจากลูกไปหลานดังนั้นแล้วดังคำที่ว่าคนติดเตียงเพียงหนึ่งคนแต่อาจทำให้ครอบครัวยากจนได้ถึง2รุ่นเลยทีเดียวค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากมองไปถึงนะคะกองทุนดูแลระยะยาวหรือ long term care ค่ะที่จะสรรงบประมาณเฉลี่ยกว่า 1,442 บาทต่อคนต่อปีนะคะเมื่อมองไปดูแล้วจริงๆไม่เพียงพอหรอกค่ะไหนจะค่าแพมเพิร์สนะคะค่าเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าตอบแทนผู้ดูแลค่ะวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเกลี่ยงบประมาณอย่างจำกัดค่ะเพื่อที่จะทำให้นะคะใช้จ่ายอย่างเพียงพอแล้วภาระที่เหลือตกที่ใครคะก็ตกที่ลูกหลานของผู้สูงอายุนั่นเองและหากมองไปถึงค่ะสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะในประเทศไทยค่ะมีจำนวน 1,040 แห่งซึ่งรองรับได้ราว 33,000 คนแต่ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะจำนวนผู้สูงอายุวันนี้พุ่งไปถึงเกือบ2ล้านคนแล้วแต่จำนวนสถานดูแลได้เพียง 33,000 คนดังนั้นแล้วค่ะก็ยิ่งสะท้อนได้ว่าวันนี้รัฐค่ะจัดสรรการบริการดูแลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางแคนะคะที่วันนี้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้250คนแต่ยอดการจองค่ะพุ่งไปถึง 6,000 คนนั่นหมายความว่าค่ะหากผู้สูงอายุต้องการใช้บริการบ้านบางแคต้องรอถึง15ปีแล้ว15ปีผู้สูงอายุที่จองไว้เหล่านั้นจะเหลืออยู่สักกี่คนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันชี้ให้เห็นว่าวันนี้เป็นวิกฤตที่เราต้องใส่ใจและต้องมองถึงงบประมาณที่บริหารจัดการให้ตรงกับปัญหาของประเทศค่ะดิฉันขอเสนอค่ะไม่ขอมากแต่หากขอปรับลดงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทได้เพียง 3% วันนี้ค่ะก็จะเพิ่มการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบซูเปอร์เอจโซไซตี้ได้นะคะดังเช่นที่วันนี้นั้นทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามที่กรุณาได้มาบอกว่าจริงๆใครก็อยากทำแต่ทางนี้ทางนั้นงบประมาณต้องดูที่นะคะความจำเป็นและความเพียงพอแต่อย่างที่ดิฉันบอกค่ะหากเราปรับลดนะคะในส่วนที่สามารถนำมาพยุงในปัญหาปัจจุบันก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้เองนะคะดิฉันจึงอยากขอเสนอแนะนะคะแก่รัฐบาลในประเด็นที่ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะในประเด็นแรกค่ะดิฉันขอให้ปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับค่าของชีพและอัตราเงินเฟ้ออาจจะขึ้นไม่มากแต่วันนี้600บาทค่ะเดือนหนึ่งตกวันละ20บาทนะคะซื้อปลากระป๋องประทังชีวิตยังไม่เพียงพอและประการที่2ค่ะดิฉันขอให้เพิ่มงบประมาณ long term care ให้ครอบคลุมผู้ป่วยนะคะทั้งหมดเลยแหละค่ะพร้อมเพิ่มงบนะคะในการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้บริบาลก็มาจากญาติของผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละค่ะเพื่อสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีอาชีพในขณะที่ตนเองต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงและประการที่3ค่ะดิฉันเสนอค่ะให้รัฐบาลมีการลงทุนศูนย์พัฒนาผู้ดูแลนะคะผู้สูงอายุแบบชุมชนโดยการค่ะใช้โรงเรียนร้างหรือสถานที่ของรัฐนะคะที่รกร้างว่างเปล่าก็จะเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและหากรัฐกระจายความต้องการไม่เพียงพอดิฉันเสนอค่ะให้รัฐมีมาตรการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแบบอุดหนุนรายหัวเป็นภาคเอกชนเพื่อที่วันนี้ค่ะผู้ป่วยติดเตียงที่ยังมีรายได้น้อยนะคะจะสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐค่ะและนอกเหนือจากนี้ดิฉันอยากขอเสนอว่าเราไม่ควรแก้ไขปัญหาปลายเหตุเราควรแก้ไขที่ต้นเหตุคือการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและที่สำคัญค่ะควรใช้เทคโนโลยี AI มาทำระบบแจ้งเตือนภัยหรือเครือข่ายเพื่อนบ้านเฝ้าระวังที่วันนี้นั้นกว่า2ล้านคนอยู่คนเดียวเพื่อป้องกันวิกฤตฉุกเฉินหรือการจากไปอย่างโดดเดี่ยวค่ะวันนี้งบประมาณไม่ได้สะท้อนแค่มูลค่าแต่สะท้อนว่ารัฐบาลให้คุณค่ากับสิ่งใดประเทศเราที่ทุกคนต้องการค่ะไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่อายุยืนที่สุดแต่วัดจากคุณภาพตั้งแต่วันเกิดจนวันที่จากโลกนี้ไปแล้วและนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวิชัยสุสวัสดิ์เชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ในครั้งนี้ก่อนอื่นนั้นผมเองต้องขอชื่นชมรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายก อนุทินชาญวีรกุลนะครับที่เสนอพระบัญญัติงบประมาณปี70ในวันนี้ได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับและการบริหารราชการนะครับในเรื่องของงบประมาณสู่ท้องถิ่นท้องถิ่นคือรากหญ้าของนะครับประเทศนะครับและก็เป็นรากฐานของความเจริญมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนเพราะอย่างนั้นนะครับปัญหาที่ท้องถิ่นเกิดมาตลอดผมเองนั้นวันนี้ขออนุญาตท่านประธานนะครับขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของท้องถิ่นในการรับงบประมาณที่ผ่านมาโดยเฉพาะเราต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นนะครับไม่เหมือนกันทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลอบต.นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต่างกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของโซนภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีงบลงทุนอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาทเพราะงั้นแล้วเกิดปัญหามาตลอดในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นเคยผ่านงานกับท้องถิ่นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่เป็นอบต.จนสู่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ทราบถึงปัญหาของท้องถิ่นดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับงบประมาณเพราะงั้นก็ขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับภาคท้องถิ่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมานะครับไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่นนะครับการสรรหางบประมาณการที่ได้มาซึ่งงบประมาณที่ผ่านมานะครับวันนี้เลยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นทั้งหมดทำให้ท้องถิ่นนะครับมีพลังเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังยำเกรงอยู่ด้วยสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับและนำเรียนให้กับท่านประธานกล่าวถึงผู้บริหารนิดนึงว่าท้องถิ่นนั้นกว่าจะได้งบประมาณนะครับสูญเสียในเรื่องของความคิดสูญเสียในเรื่องของจิตใจกันตลอดโดยเฉพาะท้องถิ่นในโซนของภาคใต้ทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับการกระจายอำนาจนะครับและก็ปัญหาของท้องถิ่นเดี๋ยวพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านกิตติชัยเอ่งช่วนนะครับท่านเองก็จะมานำเรียนเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการกระจายอำนาจเราต้องยอมรับครับท้องถิ่นเราเกิดตั้งแต่ปี42นะครับพรบในเรื่องของการกระจายอำนาจเราคว้ามอง 35% กันมาตลอดแต่เราไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้แค่20%อย่างนั้นนะครับปัญหาอย่างนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมนำเรียนท่านประธานนะครับในแต่ละปีในเกิดความวิกฤตหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนวิกฤตเรื่องน้ำท่วมวิกฤตเรื่องนะครับภัยแล้งนะครับทำให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นขยับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความลำบากมาจากเหตุใดล่ะครับมาจากในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณมาจากในเรื่องของความยากจนของท้องถิ่นที่ผ่านมาเพราะงั้นวันนี้ผมเชื่อว่านะครับหลายท้องถิ่นกำลังเฝ้ามองหลายท้องถิ่นกำลังที่จะนะครับเพื่อที่จะนำพาให้รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเราต้องยอมรับครับแม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กๆอย่างจังหวัดชุมพรอย่างเงี้ยครับเรามีงบประมาณที่เป็นงบลงทุนอย่างน้อยมากน้อยที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของที่ผมเอ่ยได้ว่าช่วงวิกฤตเพราะงั้นแล้วผมขอนำเรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นวันนี้นะครับโดยเฉพาะทางรัฐบาลเองได้เพิ่มองค์งบประมาณให้สู่ท้องถิ่นได้มากขึ้นนะครับแต่ก็มากไม่พอที่จะไปแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นณปัจจุบันแม้แต่วิกฤตของโลกนะครับเป็นวิกฤตของสงครามวิกฤตชายแดนวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับเปิดปัญหาทั้งหมดนะครับเวลาที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปสู่แต่ละครั้งต้องใช้เส้นสายกันมาตลอดที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะดึงงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นของตัวเองใครมือใครยาวสาวได้สายโอจังภาคใต้เขาพูดอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดความมั่นคงให้กับท้องถิ่นได้เราเองเราต้องเข้าใจนะครับว่าท้องถิ่นคือรากฐานแห่งความเจริญรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นอ่อนแอผมเชื่อว่าประเทศเราก็อ่อนแอการค้ากับประมาณไปแก้ไขปัญหาให้มันก็อ่อนแอเกิดขึ้นเพราะงั้นวันนี้นะครับจากที่ผมเองได้นำเรียนกับท่านประธานสภามานะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆนะครับต่อไปข้างหน้ารัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของท้องถิ่นกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นให้ตามเป้าหมายตามพรบที่ได้สร้างมาตั้งแต่ปี42ให้เกิดได้ 35% นะครับแล้วงบที่ส่งไปณปัจจุบันเป็นงบที่แฝงมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการไปส่งเสริมเรื่องเงินผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะครับนั่นคืองบที่ไปแฝงให้กับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเองไม่ลืมตาอ้าปากได้ต้องมีการเยียวยาและแก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนกฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นขยับเขยื้อนและดูแลตัวเองได้ผมเองย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าท้องถิ่นเราไม่มีความเจริญท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็งผมเชื่อเหลือเกินครับประเทศเราก็อ่อนแอแน่นอนเพราะเรามุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนกับที่ท้องถิ่นเขามีให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ต้องยอมรับครับตั้งแต่เกิดอบต.เทศบาลนะครับอบจ.เกิดขึ้นนะครับทำให้ท้องถิ่นเราขยับในเรื่องของการพัฒนาใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับพอเข้าไปดำรงตำแหน่งเกิดกลัวหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณซึ่งมีเพียงน้อยนิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมเองนะครับท้องถิ่นที่จังหวัดชุมพรเรามีงบประมาณแค่ 4-5 ล้านบาทในการเป็นงบลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเอาไปโอนงบประมาณไปให้แอบแฝงเขาไว้นั้นขอให้รัฐบาลได้ทบทวนนะครับทบทวนที่จะดำเนินการให้กับท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นตอนนั้นผมเองผมนานเรียนด้วยท่านประธานด้วยความเคารพนะครับสิ่งที่ผมพูดออกมานะครับมีการถ่ายทอดจากนะครับผู้บริหารท้องถิ่นมาตลอดปัญหาอย่างนี้ครับมันเกิดมาตลอดและไม่รู้จะแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่งบประมาณที่ลงไปสู่ท้องถิ่นเมื่อแอมบีเป็นงบแอบแฝงขึ้นมากลายเป็นไม่งบลงทุนครับปีหนึ่งที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอนุมัติให้กับท้องถิ่นต่างๆปีหนึ่งไม่เกิน10ล้านบาทพอไม่เกิน10ล้านบาทนะครับกับพื้นที่ที่กว้างขวางมีตั้ง18หมู่บ้าน19หมู่บ้าน20หมู่บ้านอย่างเงี้ยครับจะทำให้ท้องถิ่นทั้งหมดบริหารจัดการอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ถ่ายโอนโดยภารกิจเข้าไปสู่ท้องถิ่นนะครับต้องหางบประมาณมาเยียวยาและแก้ไขปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นขอนำเรียนท่านประธานนะครับถ้าจะให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นมีความเจริญเชื่อว่าประเทศเรามีความเข้มแข็งและมีความเจริญแน่นอนผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
4: ต่อไปท่านกิตติชัยเอ่งชวน
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่ขออนุญาตในการที่จะนำเสนอในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ. 2570ซึ่งรัฐบาลได้นำเสนอผมได้อ่านในเอกสารที่ทางสำนักงบประมาณได้จัดทำขึ้นนะครับเป็นบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับซึ่งในสรุปฉบับนี้ได้สรุปไว้ค่อนข้างที่จะรัดกุมและก็ครบถ้วนดีมากครับในเนื้อหาในหน้าที่8เนี่ยครับท่านได้สรุปในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในเนื้อหาได้ระบุว่าเพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมมาสมทบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินโครงการในงบลงทุนได้มากขึ้นจึงเห็นสมควรจัดสรรเงินหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ2570ถามว่าการจัดสรรเงินหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ ในปีงบประมาณ2570นะครับผมอยากที่จะให้นำเสนอให้ท่านประธานได้ดูว่าขอสไลด์ด้วยครับในสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลเทียบกับสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแน่นอนครับเราพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่ารายได้รัฐบาลในปี2570นั้นที่ได้ประมาณการไว้ทั้งหมด 3,788,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.20% แล้วก็เมื่อหักเงินกู้เบ็ดเสร็จแล้วประมาณการรายได้ที่เป็นรายได้สุทธิของรัฐบาล3ล้านล้านบาทถ้วนครับทำไมผมถึงพูดถึงรายได้สุทธิรัฐบาลเพราะรายได้สุทธิรัฐบาลเนี่ยนะครับมันถูกบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่ใช้รายได้สุทธิรัฐบาลมาเป็นตัวอ้างอิงในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ70

ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา20ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา20เป็นเงินของอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในมาตรา33ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเรามาดูกันว่าในปีงบประมาณ2570ได้มีการประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 880,000 กว่าล้านเนี่ยมันมาจากไหนบ้างในประการแรกรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองซึ่งก็คือภาษีประเภทต่างๆหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ท้องถิ่นจัดเก็บนะครับสำนักงบประมาณได้ประมาณการไว้ 89,300 ล้านบาทคิดเป็น 10.14% ประการที่2รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ก็เช่นภาษีรถยนต์ภาษีต่างๆนะครับสำนักงบประมาณการไว้ที่ 251,200 ล้านบาทคิดเป็น 28.52% แล้วก็ในช่องที่3ก็คือรายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้แน่นอนครับอันนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับ 145,200 ล้านบาทคิดเป็น 16.49% และในช่องทางที่4ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นั่นก็คือเงินอุดหนุนที่อยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นี่เองนะครับ 394,966.59 ล้านบาทคิดเป็น 44%ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมดที่จะได้รับถามว่าใน 394,000 ล้านบาทเนี่ยไปลงที่ไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลครับ 171,000 กว่าล้านบาทเทศบาลตำบล 106,000 กว่าล้านบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัด 33,600 กว่าล้านบาทเทศบาลเมือง 31,800 กว่าล้านกรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่งเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ 28,900 กว่าล้านเทศบาลนคร 16,500 กว่าล้านกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 2,900 ล้านเมืองพัทยาก็เลือกตั้งไปเมื่อวานเนี่ยก็ 2,300 ล้านแล้วก็สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก311ล้านและก็สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น110ล้านนี่คือเงินอุดหนุนที่กำลังจะถูกนำไปกระจายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อกี้ท่านวิชัยได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงบประมาณนั้นยังมีอยู่อีกมากมายนะครับพูดง่ายๆว่า 880,000 ล้านเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับภารกิจถ้าเรามาดูในการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาที่อยู่ในเล่มสีเลือดหมูเนี่ยนะครับถ้าเราพลิกไปดูนะครับจะมีหลายหน้าที่บัญญัติไว้ที่วิเคราะห์ไว้ในเรื่องของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมได้อ่านแล้วแล้วก็จับใจความได้ว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภาได้วิเคราะห์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองเนี่ยน้อยเกินไปเมื่อสักครู่นะครับในช่องที่1นะฮะแค่ 10% ของรายได้ทั้งหมดที่ท้องถิ่นนำมาบริหารจัดการในประการที่2ก็คือในเมื่อมีรายได้จัดเก็บเองน้อยประการที่2ก็คือต้องมาพึ่งพารายได้จากรัฐบาลถึง 44.85% นี่คือปัญหาครับในประการที่3ที่ค่อนข้างที่จะมินเมต่อข้อกฎหมายนั่นก็คือยังไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา250ที่บอกว่ารัฐบาลต้องจัดสรรเงินรายได้ให้กับท้องถิ่นให้เพียงพอและก็พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่บอกว่าจะต้องให้ท้องถิ่นมีรายได้ 35% ซึ่งณปัจจุบันในพรบ2570ที่จะนำมาใช้นี้ก็ท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพียง 29.35% เท่านั้นและสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรายได้นั่นก็คือว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7,842 แห่งท่านทราบไหมฮะมีเงินสะสมกองอยู่ในคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีนี้ตอนนี้นะครับ 634,000 กว่าล้านครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบนะครับหักเงินเดือนไว้3เดือนหักภัยพิบัติไว้ 15%

0: หากตามระเบียบหมดแล้วยังมีเงินอยู่ในคลังที่สามารถนำออกมาใช้ได้ถึง 483,000 กว่าล้านมากกว่างบประมาณของหลายกระทรวงนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าผมเองก็ได้นำเสนอในหลายๆเวทีและต้องขอขอบคุณนะครับที่ปีนี้ในการจัดทำงบประมาณปีนี้ทางรัฐบาลนี้นะครับได้นำเอาเงินสะสมมาผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณเรามาดูกันว่าในจำนวนเงินสะสมที่เก็บไว้เนี่ยมีท้องถิ่นประเภทแต่ละประเภทนะครับแต่ละชั้นเนี่ยมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่มีท้องถิ่นที่เงินสะสมติดลบอยู่282แห่งที่มีเงินสะสมอยู่ไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ย 1,422 แห่งมีเงินสะสม10ล้านถึง100ล้านเนี่ย 5,400 กว่าแห่งมีเงินสะสม100ล้านถึง500ล้านเนี่ย572แห่งแล้วก็มีเงินสะสมตั้งแต่500ถึง 1,000 ล้านเนี่ย88แห่งและก็ที่มีเงินสะสมเกิน 1,000 ล้านบาทอยู่ในคลังเนี่ย46แห่งครับนี่คือปัญหานะครับว่าความเหลื่อมล้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับโดยเฉพาะท้องถิ่นในปริมณฑลจะมีเงินสะสมอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้นำออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอชื่นชมรัฐบาลนี้นะครับที่ท่านได้นำเอาเงินสะสมมาผกผันกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือว่าถ้าท้องถิ่นไหนมีเงินสะสมเยอะจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยแต่ถ้าเงินสะสมติดลบหรือเงินสะสมน้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนี่คือหลักการที่ถูกต้องซึ่งผมเองก็ขอสนับสนุนเพราะฉะนั้นในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ได้อภิปรายกันมาตั้งแต่ท่านวิชัยเองรวมทั้งผมที่ได้ศึกษามาเนี่ยวิธีการที่จะแก้ปัญหานะครับที่จะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในประการแรกนะครับก็คือจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแก้อย่างไรครับแก้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีของตนเองได้มากขึ้นเห็นว่าเมื่อกี้ในกรอบที่1เนี่ยแค่ 10% ที่เขาจัดเก็บได้เองมันจะต้องมากขึ้นในประการที่2ก็คือเร่งผลักดันภาษีพรบภาษีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งแน่นอนนะครับใน2ประเด็นนี้ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการได้ก็จะทำให้เราสามารถพลิกวิกฤตสร้างอนาคตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านปิยวัฒน์กิตติธเนศวรแล้วก็จะต่อด้วยท่านพงศกรอันนพพรนะคะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ครับตลอดทั้งวันเราก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อติชมที่เป็นประโยชน์มากมายต่อทางรัฐบาลที่จะนำไปแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปี2570แต่วันนี้ครับผมเองคงไม่พูดลงลึกถึงรายละเอียดอาจจะพูดถึงเรื่องเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ขึ้นกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนสิ่งที่งบประมาณปี2570ได้กล่าวอ้างถึงการลงทุนต่างๆนานาแต่กลับไม่ได้มองถึงหัวใจของคนทำงานซึ่งย้อนแย้งกับต่อปัญหาวิกฤตหลักที่เรากำลังเผชิญปัญหาอะไรทราบไหมครับในจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดนครนายกบ้านผมไม่ใช่เขาบริหารไม่ดีนะครับมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยมีโรงพยาบาลที่สะอาดดูดีมีห้องผ่าตัดพร้อมแต่สิ่งสำคัญคือไม่มีหมอครับหมอไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องรอคอยความตายอยู่หน้าห้องผ่าตัดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีพักพวกผมคุณพ่อป่วยไส้ติ่งแตกต้องรอคอยความตายอยู่หน้าห้องผ่าตัดเ พราะไม่มีหมอศัลยแพทย์ที่เพียงพอสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนเอาชีวิตไว้บนเส้นได้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆและไม่อาจรอคอยได้แล้วเราจะไปลงทุนกับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออะไรในเมื่อหมอเป็นกลไกสำคัญของระบบสาธารณสุขท่านประธานทราบไหมครับปีนึงเนี่ยเรามีบุคลากรทางการแพทย์ลาออกเนี่ยที่ผมไปค้นข้อมูลย้อนหลัง10ปีตกปีละเกือบ 1,000 คน10ปีเนี่ยเราสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์นักรบชุดขาวของเราเนี่ยไปกว่า 10,000 คนแล้วสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงการบริหารที่ล้มเหลวของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างปัญหาที่1คือปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมต่อทางวิชาชีพคุณหมอคนหนึ่งนะครับท่านประธานถ้าอยู่กับโรงพยาบาลรัฐมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 100,000 บาทเขาไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้มากกว่านี้ถึง 2 ถึง 3 เท่าตัวเรื่องที่2เรื่อง work life balance หมอคนนึงเนี่ยควงงานเกือบ24ชั่วโมงหมอก็เป็นคนนะครับท่านประธานไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะภาครัฐไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้2ข้อนี้นะครับเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพการรักษาของพี่น้องประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในงบประมาณปี2570มันคงไปแก้ไขอะไรไม่ได้มากแล้วในปีต่อๆไปเนี่ยครับผมก็มีข้อเสนอแนะอยากจะให้เพิ่มการดูแลสวัสดิการการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาเหล่านี้เสี่ยงแทนเราคอยดูแลพี่น้องประชาชนยามเจ็บป่วยเรื่องที่2ก็อยากจะให้เพิ่มกรอบอัตราบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มจำนวนเหล่าฮีโร่ชุดขาวเพื่อมาแบ่งเบาภาระถ้าทำได้ตามนี้นะครับระบบสาธารณสุขของคนไทยจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ต่อภาษีที่พี่น้องประชาชนเสียท่านประธานครับก่อนที่ผมจะลุกอภิปรายท่านหัวหน้าพรรคกล้าธรรมท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ได้ฝากผมมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาส่งทุเรียนไปเมืองจีนพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นได้นำปัญหาความเดือดร้อนมาเรียนถึงท่านร้อยเอกธรรมนัสถึงการส่งออกทุเรียนมีปัญหาเรื่องอะไรทราบไหมครับทุเรียนถูกตรวจพบสารแคดเมียมที่ประเทศจีนซึ่งสมัยท่านร้อยเอกธรรมนัสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการตรวจอย่างเข้มข้นครับไม่ว่าจะตรวจที่ล้งสุ่มตรวจคอนเทนเนอร์ก่อนส่งออกท่านร้อยเอกธรรมนัสก็จึงฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องเกษตรกรและทางรัฐบาลว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเพียงพอต่อการเยียวยาช่วยเหลือในวันที่เขาถูกตีกลับหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งทางรัฐบาลต้องมองถึงอนาคตวางกรอบนโยบายในการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้ครับผมเองก็ต้องขอบคุณโอกาสจากทางพรรคกล้าธรรมที่ให้ผมได้มาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570หวังว่าสิ่งที่พวกเราพูดกัน1วันเต็มๆวันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในการใช้งบประมาณในปีนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านพงศกรอันลบพรแล้วก็จะต่อด้วยท่านยุทธนาศรีตบุตรเชิญค่ะ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอันลบพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นขอร่วมในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2570ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่เช้ามานี้มีการอภิปราย งบประมาณในปีนี้แบบสร้างสรรค์และดีใจยิ่งกว่านั้นหลังจากที่ได้ยินคำตอบจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือท่านพราดอนปริศนานันทกุลทำให้เกิดความรู้สึกว่าสภาแห่งนี้รัฐบาลชุดนี้น่าจะเป็นรัฐบาลที่จะพาประเทศไทยไปสู่แสงสว่างอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการไม่ว่าการเซตซีโร่งบต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่งบประมาณแผ่นดินในปีนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบว่าทุกข้อสังเกตทุกข้อกังวลทางรัฐบาลเองก็น้อมรับในตัวนี้ทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าในปีตัวผมนั้นได้มีโอกาสอภิปรายงบประมาณและเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณตั้งแต่ปี2540ได้มีโอกาสได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เรียนรู้จากท่านขออนุญาตเอ่ยนามและไม่ใช่เลือกเสียหายก็คือท่านอาจารย์บุญชูโรจนเสถียรและคุณพ่อชัยชิดชอบเรามีการอภิปรายแบบนี้ต่อสู้กับรัฐราชการและในการต่อสู้ในครั้งนั้นงบประมาณแผ่นดินแค่ 984,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเราก็สามารถที่แก้ไขแล้วก็นำความเจริญมาสู่ประเทศของเราได้และจังหวัดที่มันขาดแคลนวันนี้ผมเองต้องขออนุญาตในงบประมาณปี2570จากงบประมาณ 3.788 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้นั้นงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาแล้วก็มาสภาแห่งนี้นั้นเป็นงบที่คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ 350,000 ล้านและต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีศุลกากรคงเหลือตัวเลขเน็ตเต็ดก็ประมาณ 3. จุดล้านล้านบาทและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกู้งบประมาณเพื่อมาเพิ่มเติมก็คืออีกจำนวนเงิน 788,000 ล้านบาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปี2567 2568 2569ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นได้กู้เงินนะครับจากตัวเลขที่ดูมาในปี67กู้มา 850,000 ล้านบาทในปี68กู้มา 86,000 ล้านบาทในปี69กู้มา 860,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลชุดนี้ได้กู้เงินที่ต่ำกว่า3ปีที่ผ่านมาคือกู้มา 788,000 ล้านบาทและถือว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้งบประมาณแบบระมัดระวังที่สุดและก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมเองต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านอนุทินชาญวีรกุลขอบคุณรัฐบาลและก็ต้องขอบคุณสำนักงบประมาณเพราะว่าในปี68และ69นั้นพวกเราโดยเฉพาะตัวผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณทั้ง68และ69เราได้เห็นการกระจายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นงบที่ซ้ำซ้อนกับงบฟังก์ชันโดยปกติและเมื่อเช้านี้เองก็ต้องขอชื่นชมท่านสิริกัญญาตันสกุลที่ท่านออกมาชมบอกว่าดีใจที่เห็นงบประมาณในเรื่องของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกเอาออกส่วนหนึ่งใช้ในที่จำเป็นเนื่องจากว่าในกรรมาธิการวิสามัญนั้นได้ให้ข้อสังเกตในการที่ตั้งงบประมาณว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรที่จะไม่ซ้ำซ้อนกับงบฟังก์ชันถ้ามีเข้ามาอีกในปี2570เราจะตัดออกและนำเรื่องนี้ไปเรียนต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าถ้าผมอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมก็จะเอาออกให้ถ้าคิดว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สบายใจและคิดว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้จ่ายในงบประมาณของแผ่นดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลได้เอามาใช้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องงบขององค์การบริหารส่วน ตำบลและเทศบาลตำบลซึ่งที่ผ่านมานั้นงบประมาณไม่มีงบลงทุนแต่ครั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาให้เป็นจำนวนเงิน 300,000 กว่าล้านบาทและก็จะมีงบลงทุนให้ทุกเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ตามที่ผมได้เรียนมาแต่เบื้องต้นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในครั้งนี้มีการใช้งบประมาณโดย6แผนยุทธศาสตร์กับ1ภารกิจงานและ63แผนงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยรับงบประมาณมีทั้งหมด20กระทรวงทบวงกรมบวก1งบกลางและอีก12หน่วยที่สังกัดสำนักนายกไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมแล้วหน่วยที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ทั้งหมด33หน่วยงานงบประมาณหลายท่านที่อภิปรายไปนะครับวันนี้ก็เกิดความรู้สึกสบายใจที่หลังจากได้ฟังท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดว่ามีส่วนไหนพวกเรามาร่วมใจกันมาร่วมแรงกันมากระเทาะเปลือกออกไปซิว่าต่อไปนี้ที่มันติดไขมันเยอะเรารีดไขมันมาแห้งเรียวจะใช้งบประมาณแผ่นดินให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองเรามาร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตัวผมเองได้มีโอกาสนะครับครั้งนี้ได้เข้าไปอยู่กรรมาธิการปปช.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็อยู่ในชุดของอนุกันกรองพวกเราพร้อมกับคณะกรรมาธิการพร้อมประธานได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมหน่วยแอดและภาคีเครือข่ายต้านทุจริตคอร์รัปชันทางท่านประธานในเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้ฝากกับกรรมธิการออกมาว่าอยากให้นำเรื่องนี้ไปสื่อสารถึงรัฐบาลก็เป็นโอกาสอันดีผมขอใช้เวลาณตรงนี้ได้สื่อสารในส่วนที่หน่วยแอคหรือหน่วยภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตมันมีหน่วยงานหนึ่งกรมหนึ่งซึ่งงบประมาณของแผ่นดินไม่ได้เยอะพันกว่าล้านไม่ถึง 2,000 ล้านแต่เป็นหน่วยงานที่กุมหัวใจเป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศเป็นหน่วยงานที่รวบรวมผู้รับจ้างทุกชั้นมาไว้ตรงนั้นก็คือกรมบัญชีกลางทางแอคได้ฝากมาบอกว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่องการสื่อสารประกาศให้พี่น้องประชาชนหรือผู้มีส่วนในการที่จะรับจ้างให้ได้มีข่าวไปถึงเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้ติดตามและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางงบประมาณ 300,000 กว่าล้านในปีนั้นทางคณะภาคีเครือข่ายต้านทุจริตเขาบอกว่าเซฟก็ประมาณแผ่นดินได้ถึง 30,000 ล้านบาทเขาเลยบอกว่าในส่วนนี้อยากฝากท่านกรรมธิการเรียนถึงรัฐบาลว่าถ้าพวกเรามาช่วยกันดูแลกรมบัญชีกลางให้ดีซึ่งเราไม่มั่นใจว่าทั้งกรมเนี่ยจะมีบุคลากรมากน้อยขนาดไหนแต่ณวันนี้เงินเบิกจ่ายทั้งหมดแม้แต่เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นงบลงทุน 700,000 กว่าล้านบาทในครั้งนี้ก็ยังต้องอยู่ในมือของกรมบัญชีกลางและหลายครั้งที่ผ่านมานั้นกรมบัญชีกลางเคยไปชี้แจงที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณผมก็ได้เคยมีคำถามไปบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้กรมบัญชีกลางของพวกเราเนี่ยจากแต่ก่อนเราจัดซื้อจัดจ้างโดยระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีปี2535แก้ไขเพิ่มเติมปี2539หลังจากนั้นเราก็ใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินมาเรื่อยๆมาถึงอีกครั้งหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณโดยใช้ระบบ e-auction หลังจาก e-auction ผมก็เลยถามว่าการใช้ระเบียบพัสดุปี2535แก้ไขเพิ่มเติมปี2539และกับใช้ระบบ e-auction อันไหนประหยัดงบประมาณแผ่นดินมากกว่ากันเขาก็ชี้แจงข้อมูลนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมเวลาสักนิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับหลังจากนั้นเขาก็ชี้แจงมาซึ่งตัวเลขที่ออกมานั้นปรากฏว่าการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี2535ประหยัดงบประมาณแผ่นดินมากกว่าอีกออปชันแล้วผมได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วระหว่าง e-bidding e-auction และก็เรียกสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งในครั้งนั้นปรากฏว่ากรมบัญชีกลางไม่ได้ตอบนะครับว่าประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยขนาดไหนแต่ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านถ้าพวกเราได้ช่วยกันพิจารณาและเพ่งเล็งถ้าเปลี่ยนแปลงระบบได้เราอาจจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมากมายที่ทำมาแล้วทำอยู่และจะทำต่อไปอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเรามาร่วมกันดูว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนหรือประเทศของเราเหมือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกกับพวกเราเราจะได้มาร่วมกันผมขออนุญาตว่าขอชื่นชมในการจัดสรรงบประมาณปี2570ในครั้งนี้และขอสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและขออนุญาตว่าขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายแบบความสบายใจตรงไหนไม่ดีก็ให้ร่วมกันก็ขออนุญาตกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านยุทธนาศรีตบุตร
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าสู่การพิจารณาสภาหากว่าเราดูเนื้อในร่างกฎหมายฉบับนี้จะพบว่าหลายส่วนที่ได้ยึดโยงต่อพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนประกอบกับได้สอดคล้องกับพรรคพลังประชารัฐที่เป็นนโยบายปฏิบัติมาแล้วผมจึงขอสนับสนุนแนวทางอยู่4ประการด้วยกันในประการที่1เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนับแต่เกิดวิกฤตการณ์สงครามในตะวันออกกลางทำให้ค่าพลังงานสูงขึ้นค่าขนส่งสูงขึ้นค่าสินค้าสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรายได้ของพี่น้องประชาชนยังเท่าเดิมในสถานการณ์เช่นนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นนโยบายที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วคือวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่รัฐได้ใช้ช่องทางหลักในการส่งความช่วยเหลือถึงผู้มีรายได้น้อยด้วยประคองกำลังซื้อและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนหรือแม้แต่ล่าสุดที่รัฐบาลได้กู้เงิน400,000,000,000 บาทก็ได้งดประมาณส่วนหนึ่งไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนสะท้อนเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนมากที่สุดในการดูแลผู้มีรายได้น้อยปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับในบัตร300 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ดำเนินการมาแล้ว9 ปีซึ่งในปัจจุบันนั้นค่าครองชีพยังสูงขึ้นต่อเนื่องเงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตของประชาชนผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ที่รัฐบาลจัดสรรให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจำนวน 42,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยจึงขอให้รัฐบาลได้พิจารณาในโอกาสต่อไปได้เพิ่มเงินส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในประการที่2ภัยแล้งภาคเกษตรประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม149 ล้านไร่ 22% เข้าถึงระบบชลประทาน 78% ได้พึ่งพาน้ำจากน้ำธรรมชาติคือน้ำฝนแต่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังมีศักยภาพอีกมากในการพัฒนาระบบน้ำโดยสามารถนำจากแม่น้ำโขงน้ำมาเติมในลำห้วยต่างๆเพื่อที่จะได้ผันน้ำสู่พื้นที่เกษตรในช่วงเพาะปลูกซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เข้าถึงน้ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือค่าสูบน้ำซึ่งเป็นต้นทุนของเกษตรกรที่จะต้องจ่ายต่อไร่ต่อฤดูกาล300 บาททั่วประเทศต่อเกษตรกรต้องใช้เงินนับหมื่นล้านบาทผมยังจะเขียนงบประมาณ2570ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 126,603 ล้านบาทปรับจากการแก้ปัญหาปลายเหตุไปสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำโดยขยายแหล่งน้ำระบบการกระจายน้ำพื้นที่เกษตรมีน้ำใช้มีรายได้พร้อมอุดหนุนค่าสูบน้ำให้แก่เกษตรกรต่อไปในประการที่3การปลดล็อกที่ดินสปกสู่โฉนดมาไทยประเทศไทยของเรามีที่ดินเขตปฏิรูปทั้งหมดกว่า40ล้านไร่ กระจายอยู่ในมือเกษตรกรมีที่ดินแต่ยังไม่สามารถใช้ที่ดินสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการยกระดับสปก. 4/1เป็นโฉนดในปัจจุบันเกือบ10ล้านไร่แล้วอีกเป้าหมาย22ล้านไร่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาตอบกระทู้ผมและรับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี2570แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรไปแล้วแต่ในทางปฏิบัติที่ดินเหล่านี้ไม่ใช่ที่ดินเทียบเท่าโฉนดตามความหมายของกฎหมายที่ดินยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร2518มีที่ดินยังเปลี่ยนที่ดินให้เป็นทุนได้ไม่เต็มที่มีทรัพย์สินแต่ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่เต็มศักยภาพผมจึงเห็นว่างบประมาณปี2570ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนยกระดับสิทธิ์ในที่ทำกินอย่างเป็นระบบปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางรากฐานสู่การยกระดับโฉนดเพื่อการเกษตรไปสู่โฉนดที่ดินตามกฎหมายที่ดินในอนาคตเพื่อที่เกษตรกรจะได้ปลดล็อกและจะเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มเติมต่อไปในประการที่4ในปัจจุบันความรุนแรงเกิดจากยาเสพติดนับวันจะมีความรุนแรงการจับกุมถี่ขึ้นจำนวนของการเพิ่มมากยิ่งขึ้นการต่อสู้เจ้าพนักงานรุนแรงขึ้นนั่นแปลว่าปัญหายาเสพติดยังมีความรุนแรงมากขึ้นผมจึงเห็นว่างบประมาณในปี2570ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงซึ่งจัดสรรแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามและปัญหาแก้ปัญหายาเสพติดจำนวน 5,409 ล้านบาทควรเพิ่มน้ำหนักใช้งบด้านการป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปรามโดยสนับสนุนให้จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในระดับหมู่บ้านที่เรียกว่าอสป.ให้เป็นกลไกเฝ้าระวังในระดับชุมชนให้ทำงานคล้ายกับอสม.ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยพัฒนาการกว่า30ปีโดยใช้หลักพี่น้องในชุมชนจะรู้พื้นที่ชุมชนทำงานและระบบญาติสนิทมิตรสหายจึงทำให้อสม.ประสบความสำเร็จเราจึงขอให้ลอกแบบมาใช้กับอสป.โดยสมาชิกที่มาทำงานนั้นจะเป็นคนจากพื้นที่ได้รู้พื้นที่และทำงานใกล้ชิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันยาเสพติดในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับดูแลจากสิ่งที่ผมได้เสนอมา4ประการนั้นผมเชื่อว่าหากรัฐบาลได้นำไปควบคู่กับการบริหารงบประมาณจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงและกับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านเพ็ญพัชรัตนคำฟูเชิญค่ะ
5: ข่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพ็ญพัชรัตนคำฟูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4พรรคกล้าธรรมค่ะขอร่วมอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ย้อนหลังค่ะไปเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาที่สภาแห่งนี้พร้อมคำมั่นสัญญาแต่ว่าก้าวแรกนั้นค่ะกลับเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา162วรรค1ยื่นคำแถลงนโยบายค่ะที่ไม่ชัดเจนว่าที่มาของแหล่งงบรายได้ที่ชัดเจนผลจากการไม่ชี้แจงแหล่งรายได้ในวันนั้นค่ะมันได้กลายเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณปี70ในวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะเรียนค่ะว่างบประมาณแผ่นดินค่ะไม่ใช่ตัวเลขทางบัญชีที่ต้องลุ้นให้จบไปในแต่ละปีแต่งบประมาณคือเข็มทิศเชิงนโยบายค่ะที่ชี้ชะตาชีวิตและอนาคตของพี่น้องคนไทยสิ่งที่ปรากฏในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ในครั้งนี้ได้สะท้อนภาวะความละเลยเชิงโครงสร้างค่ะรัฐบาลเคยประกาศต่อสภาค่ะว่าจะปฏิรูประบบงบประมาณด้วยการใช้งบประมาณฐานศูนย์หรือฟื้นนะคะในเรื่องของงบประมาณที่แบบเดิมตัดงบประมาณรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยมุ่งเป้า 5.3 หลัก แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการคลังโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและความคุ้มค่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงค่ะมากับสวนทางอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลปล่อยให้งบกลางค่ะพุ่งสูงขึ้นถึง 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะเกือบ 60,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 18.3% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ทางเศรษฐศาสตร์การคลังค่ะการตั้งงบประมาณรายจ่ายรับงบกลางสูงขนาดนี้โดยปราศจากแผนงานแผนการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนมันคือการตีเช็คปากทางการคลังและการส่งเสริมแนวคิดรูปนักการจัดสรรเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบใช่หรือไม่คะและที่ท่านมีคำถามค่ะว่าในขณะที่เงินเยียวยาคนยากจนค่ะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มงวดจนเกิดความผิดพลาดในการตกหล่นแต่ทำไมงบกลางแสนกว่าล้านบาทค่ะกับผ่านฉลุยไปได้อย่างง่ายดายนะคะและเมื่อเหลียวไปดูในเรื่องของกระทรวงการคลังค่ะที่รับงบประมาณสูงระดับหนึ่งเม็ดเงินค่ะที่โตขึ้นร้อยละ 10.4 ไม่ได้ไปสร้างเศรษฐกิจเลยค่ะแต่ถูกส่งไปที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อชำระหนี้เก่าที่สะสมมาจนพุ่งสูงทะลุ 11.6 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 66.4% ของ GDP และเป็นที่สังเกตค่ะว่ารัฐบาลประกาศค่ะว่าจะอุ้มธุรกิจ SME นะคะเพื่อให้คนไทยค่ะรวยชั่วหน้าแต่การตัดสั่งงบประมาณให้ SME Bank หรือว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียง 270.3 ล้านบาทแถมลดลงค่ะจากเดิมร้อยละ 2.8 นะคะปล่อยให้ SME Bank ค่ะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอนะคะแล้วกลายเป็นสถาบันการเงินเป็ดง่อยที่รัฐบาลไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้สมกับชื่อ SME Bank ค่ะเมื่อแบงก์รัฐพึ่งพาไม่ได้ค่ะมันก็เลยเกิดการโยนภาระไปที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมโดยตั้งงบอุดหนุนสูงถึง 8,784 ล้านบาทคอยค้ำประกันความเสี่ยงเพื่อผลักในเรื่องของผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ค่ะต้องดิ้นรนนะคะไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เอาเองปล่อยให้เอกชนค่ะกินส่วนต่างดอกเบี้ยบนความเสี่ยงค่ะที่รับคำประกันให้นี่คือความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลพยายามปกปิดไว้ใช่หรือไม่คะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลยังได้ปฏิเสธนะคะที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระยะยาวค่ะแต่กลับมาอบอุ้มนะคะในเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะมากกว่าการเป็นรูปสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้กับธุรกิจรากหญ้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่านประธานคะในภาวะที่เศรษฐกิจฐานรากวิกฤตท้องถิ่นค่ะคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณะแต่กระทรวงมหาดไทยค่ะกับจัดสรรงบประมาณแบบทุบทำลายกลไกการกระจายอำนาจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะถูกตัดลดลงค่ะถึงร้อยละ 83.7 จาก 2.6 หมื่นล้านเหลือเพียง 4.2 พันล้านบาทเม็ดเงินหายไปกว่า 22,000 ล้านบาทค่ะนี่คือการรวบอำนาจงบประมาณกับสื่อส่วนกลางใช่หรือไม่คะและขณะที่งบจังหวัดหายไปค่ะงบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ยังประสบปัญหางบอุดหนุนไม่ถึงเป้าขณะที่พ.ร.บ.กระจายอำนาจปี2542กำหนดให้ค่ะว่ารัฐบาลต้องจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 35% แต่ผ่านไปเกือบ30ปีแล้วในปี70นี้ค่ะสัดส่วนรายได้ของอปท.เองนะคะก็ยังอยู่เพียงแค่ 29.35% ค่ะคงต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้ค่ะว่าการริบงบประมาณการพัฒนาจากมือของชุมชนระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคค่ะกับสู่ส่วนกลางเช่นนี้มันเกิดจากเจตจำนงการเมืองเช่นใดนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือในเรื่องของการตัดงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งที่กระทรวงพม.ค่ะคือปราการด่านสุดท้ายนะคะในการดูแลมนุษย์ทุกช่วงวัยและงบของกระทรวงพม.ค่ะควรจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะเป็นงบที่ดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะแต่งบในกระทรวงพม.ค่ะถูกตัดลดลงนะคะถึง 1,450 ล้านบาทลดลงจากเดิมค่ะร้อยละ 5.37 นะคะจากเดิมเนี่ยเขาได้รับงบก็คือ 27,000 ล้านบาทปีนี้ค่ะเหลือเพียง 25,575 ล้านบาทมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัวขึ้นหรือไม่คะขณะที่ประเทศไทยเองค่ะกำลังเจอวิกฤตทางสังคมค่อนข้างมากมายเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดถึงในหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่เรียกว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้อย่างเต็มรูปแบบแต่งบประมาณของปี70ค่ะกับขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับสังคมสูงวัยนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเองค่ะยังคงเป็นภาพฝันนะคะที่เลือนรางของสังคมยิ่งเมื่อมาไปที่กลุ่มคนพิการค่ะซึ่งมีถึงประมาณ 2.25 ล้านคนนะคะยังคงเป็นปัญหานะคะเพราะว่างบกลุ่มคนเหล่านี้เองค่ะถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือแม้จะมีการเรียกร้องค่ะให้ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 1,000 บาทนะคะแบบทั่วหน้าเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่งบปี70ค่ะก็ยังคงเหนี่ยวรั้งระบบคัดกรองที่ล่าช้าปล่อยให้ผู้พิการค่ะที่ไม่มีบริการแห่งรัฐบางกลุ่มต้องติดกับดักค่ะอยู่ที่งบประมาณนะคะประมาณ800บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะที่ความหวังค่ะที่จะเห็นผู้พิการเองเนี่ยสามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างสะดวกนะคะก็ยังค่อนข้างเลือนลางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนใหญ่ค่ะยังคงเข้าไม่ถึงแนวคิดในเรื่องของอารยสถาปัตย์หรือว่า universal design นะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากขนาดเดียวกันค่ะแนวคิดนโยบายที่ในเรื่องของการหนุนเสริมกลุ่มคนพิการที่มีสิทธิภาพที่ชัดเจนก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนมากนักนะคะอีกวิกฤตหนึ่งที่สำคัญค่ะก็คือในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของโครงสร้างประชากรจะเห็นได้ค่ะประเทศไทยกำลังจะวิกฤตหนักมากในเรื่องของโครงสร้างประชากรเราเจอปัญหาในเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะต่ำกว่า 500,000 คนต่อปีซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นห่วงมากนะคะสัดส่วนประชากรวัยเด็กของไทยเราค่ะที่อายุ0ถึง14ปีค่ะมีเพียงประมาณ 11 ถึง 12 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนของประชากรประมาณ 15 ถึง 16% นะคะแต่รัฐบาลค่ะก็ได้พยายามส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเกิดโดยมีนโยบายการส่งเสริมการเกิดนะคะเป็นวาระแห่งชาติแต่ถามว่าตั้งแต่ปี6667นะคะแต่ก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนทั่วหน้าของเด็กแรกเกิดได้อย่างครบทุกคนนะคะจนเด็กจากครอบครัวที่ยากจนจริงๆค่ะตกหล่นไปถึงร้อยละประมาณ 30-4% เพียงเพราะไม่มีเอกสารรับรองรายได้ที่ระบุว่าครอบครัวค่ะต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะในทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาค่ะการลงทุนกับเด็กช่วง0ถึง6ปีแรกค่ะคือช่วงที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สมองพัฒนาสูงสุดซึ่งถ้าเกิดเราปรับระบบนะคะในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้าโดยคงงบประมาณไว้ที่600บาทเท่าเดิมเราคิดเล่นๆดูนะคะรัฐบาลค่ะจะใช้งบประมาณ 23,000 ล้านบาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5-6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับงบกลางค่ะของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น 59,911 ล้านบาทซึ่งถ้าเงินก้อนนี้นะคะสามารถอนุมัติได้นะคะในเรื่องของงบประมาณเด็กทั่วหน้าแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มีศักยภาพถือเป็นการพัฒนาคนค่ะเพื่อให้คนกลับมาพัฒนาประเทศในอนาคตและบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเองค่ะมันจะทำให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็วใน20ปีข้างหน้าในมิติทางด้านสังคมเองค่ะความท้าทายที่แท้จริงของงบประมาณฉบับนี้ก็คืองบประมาณส่วนใหญ่ยังเน้นการสงเคราะห์นะคะหรือการตั้งรับมากกว่าการพัฒนาค่ะในการเชิงลุกก็คือการพัฒนาคนตั้งแต่เกิดนะคะซึ่งมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะขอวิงวอนให้รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพราะเรามองว่าในการจะสร้างคนนั้นสิ่งสำคัญค่ะมันต้องสร้างเด็กปฐมวัยนะคะท่านประธานคะดิฉันขอเรียกร้องค่ะว่าให้รัฐบาลทบทวนนะคะและจัดลำดับความสำคัญทางการคลังใหม่ค่ะหยุดการซ่อนเงินนะคะในกล่องดำค่ะในงบกลางนะคะแล้วก็มาสู่ในเรื่องของงบประมาณให้โปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ในทุกมิตินะคะและขณะเดียวกันค่ะเลิกปล่อยนโยบายกินรวบโครงสร้างทางการเงินมาสู่การสร้างโครงสร้างทางการเงินค่ะที่อบอุ้ม SME และคนตัวเล็กตัวน้อยของสังคมรวมถึงระบบรากหญ้าและที่สำคัญค่ะเลิกละเลยโครงสร้างรองรับสังคมสูงวัยนะคะและเด็กแต่การมาสู่การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อย่างทั่วหน้าและเท่าเทียมงบประมาณแผ่นดินค่ะต้องเป็นเข็มทิศที่ชี้ไปสู่การอบอุ้มชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกเพศทุกภัยอย่างแท้จริงขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกคะเดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์นะคะจะขอชี้แจงเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
6: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกที่ได้กรุณาตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อซักถามถึงกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนว่าในปีนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยเราถูกปรับลดงบประมาณไปมาก พอสมควรก็คือโดนไปประมาณ 8.79% เป็นเงินประมาณ 23,000 ล้านบาทซึ่งถือว่ามากพอสมควรถ้าเทียบกับภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลความสำคัญของกระทรวงคมนาคมความสำคัญของระบบขนส่งมีมากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านทราบดีผมเชื่อว่าประชาชนที่นั่งอยู่ทางบ้านทราบดีวันนี้ทุกเช้าก่อนจะมีการประชุมสภาเราก็จะได้ยินสมาชิกแต่ละท่านมาปรึกษาหารือกันว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นถิ่นจะได้รับการแก้ไขอย่างไรต่างๆนานาในมิติแรกของกระทรวงคมนาคมก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนการที่ทำให้ชีวิตเขาเดินทางสะดวกขึ้นการที่ทำให้เขาสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่เป็นความสำคัญประการที่หนึ่งครับนอกจากนั้นกระทรวงคมนาคมยังมีส่วนสำคัญครับในการมีหน้าที่สร้างโอกาสขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านสมาชิกได้เห็นภาพอีกสักภาพหนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปตรวจศูนย์ขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมซึ่งศูนย์ขนส่งนั้นเนี่ยก็จะมีเชื่อมต่อกันครับทั้งระบบทางรถทั้งระบบทางรางข้อมูลหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าต้องให้ความชื่นชมท่านรัฐมนตรีสุภจีในเรื่องของการทำตลาดล่วงหน้าสำหรับสินค้าทุเรียนข้อมูลที่ผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกใจฟูมากนะครับก็คือเขาแจ้งว่าในปีนี้นับมาได้8เดือนเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 50% 50% ก็คือสามารถส่งออกไปแล้วเนี่ย 70,000 กว่าล้านในขณะที่มียอดการนำเข้าเนี่ยอยู่ประมาณ 30,000 หมายความว่าเราได้ดุล นะครับและเกินครึ่งในยอด 70,000 ล้านนั้นเนี่ยมาจากการส่งสินค้าทุเรียนผ่านไปทางลาวเวียดนามแล้วก็จีนนี่คือความสำคัญของระบบคมนาคมขนส่งที่ผมบอกว่าจะสามารถแก้ทั้งปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขยายโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อคำถามที่ท่านสมาชิกท่านได้ถามนะครับท่านถามว่ากระทรวงคมนาคมปีนี้ถูกตัดงบไปเยอะเลยข้อจำกัดต่างๆท่านรัฐมนตรีพราดรได้ชี้แจงไปแล้วเหตุผลความจำเป็นแต่เราก็ต้องเรียนว่าเราก็จะต้องพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดเราก็ยังคงยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเราก็ยังให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบการขนส่งทางระบบรางแต่พอท่านดูในแผนงบประมาณท่านก็จะบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าจะจัดการจะให้ความสำคัญกับระบบรางไงทำไมงบเนี่ยมีแต่ถนนก็ต้องเรียนนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกที่ถามเนี่ยท่านทราบดีอยู่แล้วเพราะท่านเป็นวิศวะถนนเนี่ยสร้างแล้วมันไม่ได้เสร็จเลยมันไม่ได้จบเลยครับถนนแอตแลนติกก็จะมีอายุ7ปีท่านก็ต้องซ่อมถนนซีเมนต์ถนนคอนกรีตก็มีอายุ20ปีอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับแต่พอถึงในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีการ1คือต้องมีการซ่อมบำรุง2อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนต้นครับทุกวันสมาชิกถามทุกวันที่มีการประชุมถนนบ้านชั้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่บ้านชั้นจะมีไฟฟ้าตามถนนถนนเนี่ยไปเขื่อนไปนายังไม่เรียบร้อยเลยอันนี้คือปัญหาที่กระทรวงคมนาคมก็ต้องพยายามแก้และข้อที่จริงอย่างหนึ่งที่ท่านไม่อาจจะลืมได้ครับ คือการคมนาคมทางบกเนี่ยหรือถนนเนี่ยเป็นจุดเชื่อมทุกเส้นทางการคมนาคมหมายความว่าทุกสถานีรถไฟก็ต้องมีถนนครับทุกทางไปสนามบินก็ต้องมีถนนครับทุกทางที่ลงจากเรือก็ต้องมีถนนครับดังนั้นความสำคัญของถนนเนี่ยไม่สามารถลดทอนได้การที่เราบอกว่าเราให้ความสำคัญกับระบบรางไม่ได้แปลว่าต้องไปลดถนนแต่สิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ทำการจัดสรรก็ต้องเรียนนะครับงบถนนเนี่ยเป็นงบประมาณปี2570เนี่ยประมาณ 159,000 ล้านนอกจากนั้นยังมีงบลงทุนที่มาจากส่วนถนนที่เป็นรายได้จากรัฐวิสาหกิจอีก 6,900 ล้านมีเงินกู้อีก 1,800 ล้านมีรูปแบบ PPP กับ Thailand Future Fund อีก 2,879 ล้านรวมเบ็ดเสร็จถนนนะครับ 171,000 ล้านโดยประมาณในขณะที่ระบบรางงบประมาณ 45,200 ล้านใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีงบจากรัฐวิสาหกิจอีก 2,500 ล้านมีเงินกู้อีก 72,000 ล้านสาเหตุที่รางสามารถใช้เงินกู้ได้มากกว่าการใช้งบประมาณเนื่องจากว่าในการจัดการขนส่งระบบรางสามารถจัดหารายได้ได้ดังนั้นในสัดส่วนของรางไม่ได้น้อยครับ 119,000 ล้านในปี2570ถ้าเทียบกับทางอากาศนะครับอากาศนี่ 6,000 ล้านถ้าเทียบกับขออภัยครับถ้าเทียบกับทางน้ำนี่ 6,000 ล้านถ้าเทียบกับทางอากาศเงินทั้ง2ส่วนนะครับทั้งงบประมาณ 4,000 ล้านรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 11,000 ล้านอันนี้ 16,000 ล้านเท่านั้นเองสำหรับทางอากาศอย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงให้เห็นนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราให้ความสำคัญกับระบบรางแต่ไม่ได้มีงบประมาณไปดำเนินการกับระบบรางเพราะเรามีงบประมาณจากแหล่งอื่นตามนโยบายของรัฐบาลต่อคำถามข้อต่อไปท่านก็ถามต่อว่าไอโครงการต่างๆนานายังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องผู้รับเหมานะครับแต่มีข้อมูลให้ท่านแน่ท่านบอกว่าโครงการที่เกินพันล้านงบปีแรกเดิมทีเนี่ยจะต้องตั้งเอาไว้ 15% ปีนี้เนี่ยลดเหลือ 10% มันจะไปเป็นช่องทางให้ไปขอยกเว้นระเบียบยกเว้นกฎหมายและไปเอื้อให้ผู้ประกอบการได้กี่รายหรือไม่ก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าสำหรับงบประมาณปี70ไม่เป็นอย่างที่ท่านทำนายไว้แน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านเป็นหมอดูท่านรอบนี้ท่านอาจจะทายผิดนะครับไม่เป็นอย่างที่ท่านทำนายไว้แน่นอนก็เพราะว่าในการจัดสรรเนี่ยจาก 15% เนี่ยเป็น 10% ก็เนื่องจากสำนักงบครับท่านก็บอกอีกว่าถ้าสำนักงบจัดให้แค่ 10% ก็เพราะจะไปหมกเม็ดทำโครงการอื่นหรือไม่ท่านถูกครึ่งเดียวครับถูกครึ่งเดียวตรงที่ว่าเขาบอกว่าตัดจาก15เหลือ 10% เพราะจะไปทำโครงการอื่นใช่ครับแต่มันไม่ใช่การหมกเม็ดครับเพราะสถิติของสำนักงบเนี่ยเขาบอกว่าในปีแรกโครงการที่มีมูลค่าเกินพันล้านเนี่ยมันมีกระบวนการในการดำเนินการซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานก่อนจะมีการเซ็นสัญญาต้องมีการเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบดังนั้นในแต่ละปีสำหรับปีแรกสำหรับโครงการเกินพันล้านเนี่ยสถิติในการเบิกจ่ายเขาเบิกจ่ายได้แค่ 4% กว่าที่เหลือเขาก็ต้องกันงบไปเหลื่อมปีดังนั้นเงินที่กันไปเหลื่อมปีนี่แหละที่มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาจากเม็ดเงินก้อนเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านพูดถูกครับลดจาก15เหลือ 10% เพื่อให้มีโอกาสไปทำโครงการอื่นใช่ครับแต่ไม่ใช่การหมกเม็ดแน่นอนเพราะข้อต่อไปที่ท่านถามครับท่านบอกว่ากระบวนการในประเทศไทยเนี่ยมันมีกระบวนการที่เรียกว่าการล็อกสเปคให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษต้องเรียนนะครับการมีผู้รับเหมาชั้นพิเศษเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางเขากำหนดการคัดเลือกผู้รับเหมาชั้นพิเศษก็เกิดจากกรมบัญชีกลางเขากำหนดคำถามว่าทำไมจะต้องมีการกำหนดประเภทชั้นของผู้รับเหมานั่นก็เพราะว่าทุกคนพูดได้หมดแหละครับว่าชั้นทำได้
7: เรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันหลายครั้งนะครับเวลาอยากจะทำอาคารสักอาคารนึงเวลาอยากจะทำโครงการสักโครงการนึงทุกคนพูดได้หมดพูดเหมือนกันหมดครับว่าฉันทำได้ประเด็นคือแล้วอะไรล่ะที่พิสูจน์ว่าคุณสามารถทำได้จริงๆตามที่คุณพูดไว้จึงเป็นกระบวนการครับว่าจะต้องมีการแบ่งชั้นงานของผู้รับเหมาโดยเทียบจากขนาดของงานโดยเทียบจากมูลค่าของงานถ้าคุณมีประสบการณ์ในการทำงานชั้นที่ต่ำกว่ามามากเพียงพอตามเกณฑ์ที่เขากำหนดคุณก็สามารถเลื่อนไปทำชั้นใหญ่กว่าได้วันนี้ไม่ต้องถามภาครัฐครับเอาแค่ถามพวกเราเอกชนนี่แหละเอาถ้าถามพวกเราชาวบ้านนี่แหละสมมติท่านอยากจะสร้างตึก10ชั้นมีผู้รับเหมามาเจ้าหนึ่งบอกผมทำได้จ้างถูกกว่าด้วยประสบการณ์ผมคือผมเคยสร้างศาลาพักริมทางมาแล้วกับอีกเจ้าหนึ่งบอกท่านว่าผมทำได้แพงกว่าแต่ผมเคยสร้างตึก9ชั้นมาแล้วผมถามว่าท่านจ้างใครท่านจะให้โอกาสคนสร้างศาลาพักริมทางมาสร้างตึกให้ท่านหรือไม่แต่ทั้งหมดไม่ได้ใช้ดุลพินิจครับไม่ใช่ดุลพินิจของกระทรวงคมนาคมแต่เป็นเกณฑ์เพราะหน้าที่ของเราคือ1ต้องบริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด2ต้องให้งานแล้วเสร็จเพราะเงินทุกบาทเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนท่านก็อาจจะบอกว่าเอาละเทียบกับราคากลางลดกันเท่านั้นลดกันเท่านี้คิดปรับกันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมกราบเรียนท่านด้วยความเคารพเลยครับและผมก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานที่ดำเนินการแบบนี้เขาดำเนินการตามระเบียบหมดและผมเชื่อว่าท่านก็ได้เห็นมาแล้วว่างานที่ราคากลาง29บาทแล้วลดแค่80บาทก็มีแล้วผมเชื่อว่าท่านก็เพิ่งเห็นมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเราบริหารเพื่อจะเอื้อให้กับใครมันก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วท่านก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวอาจจะขึ้นบัญชีให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษผมก็เลยเอามาให้ท่านดูครับว่าชื่อผู้รับเหมาชั้นพิเศษในประเทศไทยมีใครบ้างผมยกตัวอย่างนะครับจาก83ชื่อนะครับพอเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเนี่ยก็มีเฉพาะชิโนไทยผมก็จะยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่ามีใครบ้างนะครับ1ก็คืออย่างเช่นคริสเตียนนี่แอนนิลเซนนะครับชอการช่างชิโนไทยที่พากรจำกัดนะครับไทยวัดวิศวกรรมการทางนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนบัญชากิจปายูนวิทย์จำกัดพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดและบริษัทชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง202524จำกัดท่านคุ้นชื่อไหนบ้างไหมครับผมคิดว่าบรรดาชื่อเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ได้บอกว่าเราไปล็อกให้ใครเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่างานออกมาแบ่งมาไม่พอกับผู้รับเหมาจริงๆปีหน้าอาจจะมีบางคนในนี้โดนตัดด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนบอกว่าพวกสมุดพกจะต้องเอาออกมาตัดแต้มซึ่งอันนี้เป็นนโยบายท่านนายกแล้วท่านนายกก็กำลังให้กรมบัญชีกลางอัยการสูงสุดเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่หมายความว่าบัญชีนี้เนี่ยจะมีเข้ามีออกตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่า83รายนี้เนี่ยจะอยู่คงทนถาวรตลอดไปเมื่อถึงเวลาถ้าเขาไม่มีผลงานหรือเขามีการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขเขาก็ตกชั้นได้ในขณะที่คนอื่นที่สามารถดำเนินการได้ดีกว่าก็สามารถขึ้นชั้นมาได้ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านทราบนะครับให้เกิดท่านเกิดความสบายใจว่าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเรามีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการเพิ่มความสะดวกสบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศนี้ในขณะเดียวกันเราก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นข้อกล่าวหาท่านอาจจะมีได้ครับผมก็มีหน้าที่ชี้แจงให้ท่านและประชาชนทำความเข้าใจผมเชื่อว่าท่านกำลังรอฟังอีกคำถามหนึ่งเพราะท่านถามบอกว่ากล้าประกาศไหมกระทรวงคมนาคมกล้าประกาศไหมว่าปีนี้จะไม่รับสวยคมนาคม ก็ต้องเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนก็ไม่เคยรับสวยคมนาคมและก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะไม่เคยประกาศว่าจะรับขอให้ท่านสบายใจได้นะครับและหากสิ่งที่ผมพูดไปท่านบอกว่าไม่จริงมีการดำเนินการอย่างไรขอเชิญท่านนำพยานหลักฐานทั้งหมดดำเนินการได้ตามที่ท่านเห็นสมควร

0: ื่อประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุรเชษฐ์เชิญครับ
2: ท่านประธานขอสั้นๆนิดเดียวครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับเป็นท่านรัฐมนตรีต่อแล้วมองหน้ามาทีนี้บ่อยผมขอยืนยันสั้นๆเฉยๆเนาะประเด็นแรกเนี่ยท่านยืนยันว่าไอ้ตามที่สไลด์ผมเอาขึ้นเนาะว่าปีนี้มันมีความพิเศษจริงๆ10โครงการที่ 15% เหลือ 10% เนี่ยท่านยืนยันแน่นะครับว่าหลังพ.ร.บ.งบ70ที่เราพิจารณาเนี่ยหลังมันผ่านสภาไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่ใช้มติครม.มายกเว้นเกณฑ์เพราะว่าตอนนี้มันต่ำกว่าเกณฑ์จริงๆเนาะถ้าท่านยืนยันผมก็อยากฟังท่านยืนยันอ่ะแต่เมื่อกี้ท่านตอบประมาณนี้ผมอยากให้ท่านยืนยันว่าพอมันผ่าน3วาระในสภาเนี่ยท่านจะไม่เอาเข้าครม.เพื่อยกเป็นเกณฑ์แน่นะเพราะโดยข้อเท็จจริงนี้ตอนนี้มันต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนประเด็นที่2นะครับที่ผมพยายามจะให้ท่านพูดเนี่ยว่าท่านประกาศมาเลยนะว่าไม่ต้องมาจ่ายซวยไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแต่คำตอบที่ผมได้รับก็คือท่านยืนยันว่าคมนาคมไม่มีส่วยก่อสร้างอันนี้ผมก็คงได้แต่ตอบว่าจ้ะขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับก็กราบเรียนท่านประธานครับขออนุญาตตอบสักอีกสัก2ประเด็นนะครับที่ท่านถามนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ยืนยันชัดเจนไปแล้วนะครับว่า 15% หรือ 10% เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณเขาคิดมานะครับผมคิดว่ามติครม.ก็คงไปล้มล้างในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ยืนยันอย่างที่ผมได้บอกครับว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าหลังจากผ่านงบประมาณไป3วาระนะครับก็จะมีมติครม.ออกมาตามหลังว่ายกเว้นเกณฑ์ผมก็ถึงได้เรียนท่านว่าถ้าท่านเป็นหมอดูครั้งนี้ท่านน่าจะทายผิดนะครับส่วนคำตอบของผมจะตอบอย่างไรนะครับไม่สำคัญเท่ากับท่านจะเชื่อหรือไม่แต่สิ่งที่ผมพูดจากข้อเท็จจริงซึ่งสุดแท้แต่ดุลพินิจของท่านครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุรเชษฐ์มีอะไรจะสอบถามอีกไหมมีไหม
2: มีก็ได้ครับท่านประธานท่านประธานอุตส่าห์ชงมาขนาดนี้ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับก็เอาเป็นว่าในประเด็นที่1 นะครับตามสไลด์ที่ผมบอกก็ได้เอาเป็นว่าได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรียืนยันแน่นะครับว่าจะไม่ใช้มติครม.มายกเว้นเกณฑ์นะครับจะลุยไฟต่อด้วยการตั้งต่ำกว่าเกณฑ์ 10% เพราะโดยข่าวค่าแดงมันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆครับมีตัวเลขมาแสดงว่ามี10โครงการในชั้นพิเศษที่ไม่ได้ตั้งตามเกณฑ์ 15% แต่เป็นว่าผมได้คำตอบนะครับเรื่องของประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ก็อย่างที่ผมตอบไปครับท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ว่าจริงๆผมถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะผมก็ตามที่อธิบายเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าท่านว่าการเนี่ยแหละรวมถึงทีมงานหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แสดงความบริสุทธิ์ใจกลางสภาทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะไม่เก็บค่าตงไม่มีส่วยก่อสร้างอีกต่อไปเลยให้ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับแต่ท่านกลับมาตอบว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะผมก็เลยตอบไปตามรอบแรกว่าจ้าขอบคุณครับ
1: จริงๆตอบแทนก็ได้นะเคยเป็นตอนเป็นไม่เคยได้เลยสุรเชษฐ์นี่พูดตรงนะขอให้สบายใจนะคะไม่อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดนะคะเราก็คุยกันสบายๆแต่ยืนยันจริงๆตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่เคยได้อะไรเลยนะต่อไปท่านสุภชัยใจสมุทรค่ะ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรครับตกใจเลยฮะท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศเพราะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่โลกยังเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้นรัฐบาลได้เสนอกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 3.7 ล้านล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจพร้อมทั้งพยายามรักษาวินัยการคลังและความยั่งยืนทางการเงินของประเทศท่านประธานครับงบประมาณไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นความหวังของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่

0: สภาแห่งนี้อนุมัติจะต้องเปลี่ยนเป็นถนนที่ประชาชนใช้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่โรงพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงโรงเรียนที่ลูกหลานได้รับการศึกษาน้ำเพื่อการเกษตรรายได้ของเกษตรกรและโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยผมเห็นว่าร่างพระบัญญัติงบประมาณฉบับนี้มีจุดเด่นสำคัญอยู่หลายประการประการแรกก็คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวการใช้งบประมาณภาครัฐยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและรักษากำลังซื้อของประชาชนหากภาครัฐไม่ลงทุนในช่วงเวลานี้ประเทศก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการฟื้นตัวประการที่สองก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตงบประมาณจำนวนไม่น้อยถูกจัดสรรเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาดิจิทัลการศึกษาและสาธารณสุขซึ่งเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประการที่3ก็คือการดูแลประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ประกอบการ SME ต่างได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่านประธานที่เคารพครับผมทราบดีว่าการจัดทำงบประมาณแน่นอนครับย่อมไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของทุกหน่วยงานได้ครบถ้วนเพราะทรัพยากรของประเทศมีอยู่จำกัดหน้าที่ของรัฐบาลจึงไม่ใช่การใช้งบประมาณให้มากที่สุดแต่คือการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การอนุมัติงบประมาณก็คือการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผมจึงขอเสนอข้อสังเกตต่อรัฐบาล3ประการครับก็คือการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วติดตามผลสำเร็จของโครงการทุกโครงการโดยวัดผลจากคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขของการเบิกจ่ายการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณของประชาชนให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่างบประมาณนี้พวกเราทุกคนก็ทราบว่าไม่ใช่เป็นเงินของรัฐบาลและไม่ใช่เป็นเงินของฝ่ายค้านและไม่ได้เป็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่งบประมาณนี้เป็นงบประมาณของประชาชนเป็นเงินของประชาชนการพิจารณาของพวกเราทุกคนที่นี่จึงควรตั้งอยู่บนหลักประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นสำคัญหากมีรายการใดรายการหนึ่งไม่เหมาะสมเราก็ใช้กลไกของสภานี้ในการปรับลดหรือแก้ไขได้แต่ผมเห็นว่าการจับปฏิเสธร่างกฎหมายทั้งฉบับอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งต้องหยุดชะงักและกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันสมควรที่จะได้รับความเห็นชอบจากสภาในชั้นรับหลักการนี้เพื่อให้รัฐบาลเองสามารถที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลนี้มียุทธศาสตร์สำคัญในการจัดงบประมาณในปีนี้ก็คือการพลิกวิกฤตสร้างอนาคตหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stabilize today build tomorrow แต่ท่านประธานครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนที่ผมได้ฟังมาทั้งวันในวันนี้เราจะเห็นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลทั้งจากฝ่ายค้านเอง สื่อมวลชนและประชาชนซึ่งแน่นอนครับในระบอบประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างไรก็ตามการประเมินรัฐบาลควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมากกว่าการตัดสินใจจากกระแสข่าวหรือการที่ได้รับรู้ในทางด้านการเมืองแต่อย่างเดียวรัฐบาลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการลงทุนการค้าและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลได้ปรับแนวคิดในการส่งเสริมการลงทุนจากเดิมที่ให้รอให้นักลงทุนเข้ามาติดต่ออย่างประเทศไทยมาเป็นการอำนวยความสะดวกในเชิงรุกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ที่มุ่งลดขั้นตอนลดระยะการอนุมัติและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐให้เป็นระบบเดียวกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรามีเป้าหมายว่าในปี2569นี้เนี่ยครับมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นนัยยะสำคัญในการดึงดูดให้มีคนเข้ามาลงทุนในประเทศเราประการที่สองคือรัฐบาลได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus เพื่อที่จะดึงให้ทุกภาคส่วนภาคเอกชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เข้ามาส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขกับภาครัฐก็คือการยกระดับเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือการลดอุปสรรคทางธุรกิจปรับปรุงกฎหมายต่างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ประการที่3คือรัฐบาลกำลังผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านชิป Made in Thailand 2050ซึ่งตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 2.5 ล้านล้านบาทมีการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือการเจรจากับกลุ่ม EAEUหรือ Eurasian Economic Union ซึ่งก็มีหลายประเทศมีรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคิสกิสถานซึ่งมีประชากรประมาณ180ล้านคนซึ่งตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นภาคการท่องเที่ยวก็ยังมีการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆผมก็คิดว่าการที่จะปรับเอางบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะใช้ในสิ่งเหล่านี้ในการที่จะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตของรัฐบาลของประเทศนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลย่อมถูกตรวจสอบได้และควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่การตรวจสอบควรตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงานมากกว่าการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไม่ใช่ชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกครับแต่ก็คือการเห็นประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าเศรษฐกิจโตประชาชนมีรายได้มากขึ้นนักลงทุนมีความเชื่อมั่นและประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกซึ่งวันนี้ถ้าเราให้โอกาสรัฐบาลในการสามารถผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนไม่ว่าเราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไรผมพูดในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลให้โอกาสรัฐบาลทำงานก่อนครับให้ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่เพิ่งขอวันนี้ไปได้ทำงานก่อนใจเย็นๆครับขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านณัฐพงษ์สุบรรณโณธรรมและต่อด้วยท่านสุไลมานนะคะจะได้เตรียมตัวเชิญค่ะ
2: ผมขยับมาประมาณ5รอบนะครับขอบคุณครับเพราะท่านประธานจะไม่เรียกซะแล้วนะครับก็เรียนท่านประธานนะครับที่เคารพนะครับก็ผมนายณัฐพงษ์สุบรรณโณธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาชนนะครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับท่านประธานครับพอผมเข้าไปดูเนื้อในนะครับของการของงบประมาณนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีครับว่ารัฐบาลจะไม่แก้ไขปัญหาจะไม่ฟื้นฟูประมงแล้วหรอครับจะไม่แก้แล้วใช่ไหมครับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแต่เดิมครับประเทศไทยเราเคยเป็นมหาอำนาจด้านประมงโลกเรามีทั้งประมงน้ำจืดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ประมงนอกน่านน้ำรวมถึงมีอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยครับแต่เจ๊งไปตอนปี58ครับจากวิกฤต IUU นะครับทางตอน สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนปี58มีวิกฤต IOU แล้วเราก็เจ๊งไปครับเดี๋ยวผมเอาสไลด์ให้ดูครับท่านประธานมีเรือนะครับทุกวันนี้นะครับเรือจอดอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะครับที่บ้านของผมที่จังหวัดสมุทรสาครขณะนี้นะครับก็เจ๊งกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จอดอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนครับยังไม่ฟื้นกลับมาครับท่านประธานแต่ที่น่าเป็นห่วงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดงบประมาณครับของกรมประมงครับงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ 4,800 กว่าล้านบาทครับท่านประธานแต่ผมสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ได้กังวลแค่ตัวเลขเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าพอไปดูแล้วยังไม่เห็นนะครับว่าจะฟื้นประมงทั้งระบบกลับมาได้ยังไงครับท่านประธานทั้งที่ประเทศไทยเราเองนะครับกำลังเผชิญกับวิกฤตประมงรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับประมงทะเลประมงน้ำจืดหรืออุตสาหกรรมประมงเองนะครับในส่วนของประมงน้ำจืดและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับขณะนี้นะครับราคาอาหารราคาของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเองนะครับต่ำมากนะครับบางคนถึงขนาดออกมาบอกว่าไม่คุ้มทุนนะครับที่มาทำนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องราคาอาหารสัตว์ที่แพงมากนะครับคุณภาพของน้ำนะครับที่มีปัญหาโรคระบาดนะครับมีปัญหาเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับรวมถึงได้รับวิกฤตจากโลกร้อนนะครับประมงทะเลก็ไม่แพ้กันครับท่านประธานตอนนี้เจอปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงนะครับเจอปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่มีปัญหาเรื่องแรงงานชาวประมงเองก็ไม่มีเงินในการจะไปออกเรือแล้วครับเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่ปี58ยังกลับมาไม่ได้ครับรวมถึงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์ก็มีปัญหาเหมือนกันครับท่านประธานครับนอกจากนี้ครับประมงนอกหน้าน้ำเองเคยเป็นหัวหอกในการนำงบประมาณนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับหารายได้เข้ามาเยอะมากแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่2ลำเท่านั้นครับยังไม่มีทีท่าที่ว่าจะกลับมาได้เลยครับก็ยังไม่เห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังในการจะนำประมงนอกหน้าน้ำกลับมาครับนอกจากนี้ครับอุตสาหกรรมประมงเองนะครับก็มีปัญหาครับทุกวันนี้นะครับเราแข่งกับจีนนะครับอินเดียเอกวาดอร์และเวียดนามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลผลิตสัตว์น้ำของเราตกต่ำครับทำให้มีผลต่อเรื่องของการขีดความสามารถในการแข่งขันผมไม่ได้พูดลอยๆนะท่านประธานไปดูรายงานล่าสุดของ FAO ครับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก็ออกรายงานครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลักเพียงประเทศเดียวนะครับที่ผลผลิตสัตว์น้ำต่ำลงนะครับนอกจากนี้นะครับมีการประเมินว่าอีก8ปีข้างหน้าผลผลิตสัตว์น้ำของเรานะครับจะโตเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นเองต่ำที่สุดในเอเชียครับท่านประธานเห็นไหมครับวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนะครับแต่พอไปดูงบประมาณก็ไม่เห็นนะครับว่าจะฟื้นประมงทั้งระบบกลับมาได้ยังไงครับลำพังการตั้งงบในการสร้างศูนย์แสดงสัตว์น้ำเยอะๆนะครับผมไม่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาประมงทั้งระบบได้ครับท่านประธานครับท่ามกลางวิกฤตของประมงที่ผมยกมาสักครู่พอสังเขปนะครับมีเรื่องนึงนะครับที่กระทบกับประมงทุกภาคส่วนจริงๆครับคือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสิ่งที่เกิดขึ้นคือการแพร่ระบาดอันนี้นะครับหนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสะท้อนนะครับว่ารัฐไทยมีปัญหาในการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นเป็นการภาพสะท้อนให้เห็นว่ามีความล้มเหลวในการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นนอกจากนี้นะครับยังเป็นวิกฤตของสภาพแวดล้อมที่สำคัญมากๆนะครับและเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราไม่เห็นว่าภาครัฐมีปัญหาในการกำกับดูแลครับท่านประธานครับสิ่งที่น่ากังวลอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ใช่แค่เป็นปัญหาแค่ประมงน้ำจืดเท่านั้นนะครับแต่ยังกระทบต่อประมงทะเลด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะปลาหมอข้างดำนะครับเข้าไปยึดพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในหลายจังหวัดมันไปกินนะครับลูกปูลูกหอยลูกกุ้งนะครับที่อยู่ในที่อนุบาลสัตว์น้ำอย่างในป่าชายเลนกินจนหมดครับแทนที่สัตว์เหล่านี้นะครับเมื่อวันหนึ่งมันโตขึ้นมามันจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของทะเลไทยแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับโดนปลาหมอข้างดำจับกินหมดครับท่านประธานท่านประธานครับพอผมไปดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือการจัดงบประมาณล่าสุดนะครับผมก็พบว่าภาครัฐบาลครับต้องบอกว่าเป็นสีไม้ครับมีความท้าทายสีไม้ครับไม่ใส่ใจครับไม่บูรณาการทั้งระบบไม่ทั่วถึงไม่เอาจริงเอาจังครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่ที่หนึ่งครับทำไมถึงบอกว่าไม่ใส่ใจครับพอไปดูคำของงบประมาณปี70ของท่านประธานท่านทราบไหมครับว่าเจออะไรเจอว่าคำว่าปลาหมอข้างดำครับมีทั้งหมด0รายการครับมูลค่างบประมาณในการแก้ไข0บาทครับท่านประธานท่านอาจจะบอกว่าอยู่ในงบอื่นอยู่ในชื่ออื่นผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้อย่างตรงไปตรงมาทำไมต้องไปหมกเป็นซ่อนเอาไว้ครับท่านประธานนอกจากนี้ครับห หากจะอ้างว่าใช้งบเหลือจากปีก่อนท่านประเมินความร้ายแรงของปัญหานี้ต่ำเกินไปหรือไม่ครับทุกวันนี้นะครับการแพร่ระบาดก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นก็มีแต่เพิ่มขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะครับพี่น้องชาวประมงก็ได้รับผลกระทบเจ็บจริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหากมีการทำเช่นนี้นะครับจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงครับหากท่านบอกว่าจะใช้งบกลางนะครับผมก็ถามคำถามกลับไปว่าท่านหวังน้ำบ่อหน้าหรือไม่ครับทำไมถึงไม่ตั้งงบประมาณในรายจ่ายประจำปีครับท่านประธานไม่ที่สองครับท่านประธานไม่บูรณาการทั้งระบบครับล่าสุดนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านวัชรพลขาวขำนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่กำกับดูแลกรมประมงนะครับท่านก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าจะมีการร่วมงานกับกระทรวงอว.ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับผมก็บอกว่าท่านแก้เกี้ยวตีปีบหรือเปล่าครับเพราะว่าจะเป็นช่วงงบประมาณก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับว่าจะมีการแก้ไขอย่างยั่งยืนจะมีการบูรณาการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทางกรมประมงเองเคยออกมาพูดว่าจะใช้การเหนี่ยวนำโครโมโซมในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับว่างเปล่าครับยังไม่เห็นนะครับว่าความคืบหน้าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับไม่มาอัปเดตนะครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานการจะแก้ไขปัญหาปลาหมอข้างดำได้ทั้งระบบนะครับต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนครับไม่ใช่แค่กับกระทรวงอว.ที่ท่าน อยู่พรรคเดียวกันเท่านั้นนะครับจำเป็นที่ต้องบูรณาการกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับควรจะมีนักโทษมาช่วยหรือไม่นะครับกระทรวงมหาดไทยเองนะครับในการใช้องค์การพยพของจังหวัดหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำปิดหรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับก็กระทรวงทรัพยากรนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับหากพวกท่านนะครับไม่เอาจริงเอาจังนะครับไม่บูรณาการนะครับไอ้ปลาหมอข้างน้ำนะครับสุดท้ายถ้าเกิดรัฐบาลไม่แก้รัฐบาลจะคางเหลืองเอาได้นะครับผมเตือนด้วยความหวังดีครับท่านประธานไม่ที่สามครับท่านประธานไม่ทั่วถึงครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับมีความเหลื่อมล้ำนะครับในการเยียวยาพี่น้องประชาชนครับล่าสุดนะครับที่กรุงเทพมหานครประกาศนะครับเขตภัยพิบัติมีการเยียวยาไปงบประมาณ41ล้านบาทนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออีก20กว่าจังหวัดนะครับที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเข้าเกณฑ์นะครับหลายๆจังหวัดเข้าเกณฑ์แต่พี่น้องชาวประมงยังไม่ได้รับการเยียวยาสักบาทนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าพี่น้องชาวประมงกรุงเทพไม่ควรได้รับนะครับพี่น้องชาวประมงไม่ได้รับผลกระทบก็ควรได้รับครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นคำถามนะครับไปสู่ภาครัฐนะครับถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับในการดูแลให้ทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับก็เป็นคำถามที่อยากจะให้รัฐบาลนะครับได้ตอบนะครับให้ชาวประมงได้คลายสงสัยว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทำไมถึงไม่รับการเยียวยาครับท่านประธานครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับท่านไม่ได้เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาอย่างที่ผมนำเรียนมาเมื่อสักครู่นะครับมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับท่านจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ไม่ที่4นะครับไม่เอาจริงเอาจังในการหาคนผิดมารับผิดชอบต่อความเสียหายท่านประธานครับทุกวันนี้นะครับคนที่แบกนะครับการแก้ไขปัญหาคือผู้เสียภาษีประชาชนครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเอางบกลางไปแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวประมงก็เจ็บจริงตายจริงครับเป็นหนี้เป็นสินจริงครับผมทราบมาว่ามีพี่น้องชาวประมงที่เขาเป็นหนี้นะครับจากวิกฤตปลาหมอข้างดำเนี่ยฆ่าตัวตายครับตายจริงครับท่านประธานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลก็ไม่สามารถจับมือใครดมได้ว่าใครเป็นต้นตอในการแพร่ระบาดสร้างปัญหาของเรื่องนี้กลายเป็นว่าผู้ก่อมลพิษไม่ได้เป็นผู้จ่ายครับผมอยากเห็นความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการนำคนผิดมารับผิดชอบมารับโทษครับแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายท่านประธานครับล่าสุดนะครับผมพบว่ามีงานวิจัยนะครับที่ออกมานะครับก็มีการพยายามฟอกข่าวนะครับให้กับการแพร่ระบาดนะครับสุดท้ายนะครับก็พอไปดูเนื้อในนะครับที่บอกว่าการแพร่ระบาดมาจากหลายแหล่งนะครับผมก็ไปดูนะครับว่าคนให้ทุนคือใครบริษัทเอกชนครับบริษัทเอกชนไหนท่านลองไปดูในงานวิจัยได้ครับท่านประธานครับผมไม่ได้บอกว่าไม่การแพร่ระบาดเป็นยังไงในงานวิจัยว่าไปนะครับแต่ระยะเวลานะครับที่แพร่ระบาดจนถึงวันนี้ครับมันผ่านมาหลายปีแล้วระหว่างนั้นนะครับมันมีเวลาอยู่ตั้งมากมายก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนนะครับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือภาคส่วนต่างๆครับจะเอางานวิจัยนี้ไปอ้างอิงก็พึงระวังนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้นะครับอยากจะเสนอไปทางรัฐบาลนะครับเป็นข้อเสนอด้วยความห่วงใยครับในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับอยากให้ท่านแสดงให้เห็นนะครับถึงความจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาครับไม่ใช่หมกเม็ดงบประมาณครับมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทุกองค์การประโยชน์จริงๆครับหาแนวทางใหม่ๆแต่ก็ต้องมีเจ้าภาพชัดนะครับ รวมถึงนะครับดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้และเอาจริงเอาจังในการหาคนผิดมารับโทษอย่างถึงที่สุดตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนะครับหากไม่มีการสร้างระบบในการตรวจสอบสัตว์ต่างถิ่นครับก็จะเกิดเหตุการณ์ที่นี้ขึ้นอีกได้ครับการต้องบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการตรวจสอบอย่างดีนะครับไม่งั้นแล้วครับเหตุการณ์แบบปลาหมอข้างน้ำก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครับล่าสุดก็เห็นกรณีกุ้งเคฟิสนะครับที่มีปัญหาในหลายพื้นที่นะครับผมก็อยากเห็นนะครับว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการสร้างระบบเหล่านี้ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างเป็นระบบนะครับท่านประธานครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่วิกฤตของประมงไทยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะฟื้นประมงไทยกลับมาได้ปลาหมอข้างน้ำเป็นแค่ส่วนเล็กๆครับส่วนหนึ่งของปัญหาประมงทั้งระบบครับท่านประธานครับทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าชิปหายครับผมไม่ได้พูดคำหยาบท่านประธานชิปหายจริงๆครับชิปที่แปลว่าเรือครับ SHIP ชิปครับเรือครับเรือหายหมดแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าจะฟื้นฟูจะดำเนินการยังไงครับจนพี่น้องชาวประมงเขาก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับในการจะฟื้นฟูประมงกลับมาได้ครับท่านประธานหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับจัดงบประมาณแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่จะทำให้ประมงกลับมาไม่ได้ไม่พอนะครับแต่จะถึงข่าวร่มจมนะครับของประมงไทยด้วยครับและปัญหาที่ค้างคาอยู่อย่างปัญหาปลาหมอข้างดำเนี่ยก็ไม่น่าจะแก้ไขปัญหาได้นะครับผมก็ฝากจริงครับอยากเห็นนะครับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ต้องสรุปว่าไอ้งบปี70นะครับไทยช่วยใครแต่ที่แน่ๆไม่ได้ช่วยให้การประมงไทยกลับมาได้แน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านสุไลมานดื้อแนปีแนแล้วก็ต่อด้วยท่านพงษ์มนูทองหนักเชิญค่ะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญในปิเนสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่สนับสนุนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเห็นใจกับทางรัฐบาลจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆรวมไปถึงการทำงบประมาณในห่วงวิกฤตการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานก็ดีวิกฤตที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางรวมไปถึงวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเราเองไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วท่านประธานครับและเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ท่านประธานที่เคารพครับร่างงบประมาณฉบับนี้ทำให้รัฐบาลเองเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลเนี่ยที่ต้องการจะทำงบประมาณเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตภายใต้วินัยการเงินการคลังนะครับซึ่งพรบฉบับนี้ก็ได้ให้นะครับความสำคัญเพื่อที่จะประคับประคองเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมไปถึงการวางรากฐานของเศรษฐกิจในอนาคตและที่สำคัญนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของ AI ซึ่งประเทศไทยจะตกกระบวนไม่ได้ครับท่านนะครับซึ่งหลายๆนโยบายนะครับก็ตอบโจทย์นะครับกับทางที่ท่านทางรัฐบาลเนี่ยได้มาแถลงกับสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีคำว่า plus อยู่ในโครงการนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะเห็นด้วยกับพรบฉบับนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนอาจจะไม่ถูกใจท่านประธานเองก็ทราบดีว่าทุกๆวันพุธพฤหัสเนี่ยเราก็จะมีการหารือนะครับวันนี้เองเนี่ยพอเราไปดูในเล่มงบประมาณเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เราพยายามหารือผ่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอาจจะยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้มันอาจจะมีในเรื่องของสำนักงบประมาณก็ดีทางกระทรวงก็ดีบางทีทางกระทรวงก็ไฟนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของประมาณอันนี้เราก็ต้องเข้าใจซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้แทนที่มาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางสภาพัฒน์เองเนี่ยก็มีนะครับข้อมูลซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มี GDP ค่อนข้างต่ำนะครับและที่สำคัญมีปัญหาของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่มีการว่างงานนะครับเด็กจบมาใหม่ๆก็ไม่มีงานทำจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเป็นปัญหาสมองไหลหรือว่าเยาวชนไหลไปอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ดีในภูเก็ตฝั่งอันดามันก็ดีเนื่องจากมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ท่านประธานเชื่อไหมฮะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกระทบนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเกิดขึ้นและวันนี้ล่าสุดนะครับก็เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ย เราใน3จังหวัดเราอาจจะไม่ได้ต้องการงบประมาณมากครับแต่เราอาจจะต้องการงบประมาณที่มันตอบโจทย์นะครับกับความต้องการของพื้นที่และมันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงๆครับท่านประธานครับรวมไปถึง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายปีนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่เรายังคงค้างคาแล้วก็รอการจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลอยู่ครับท่านประธานครับรวมไปถึงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็เป็นบริบทนะครับที่แตกต่างจากที่อื่นมีภาษาที่แตกต่างกันมีศาสนาที่แตกต่างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราแตกแยกครับแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าใจซึ่งการวางงบประมาณของรัฐบาลปีนี้ก็พยายามที่นำเอาความเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับการวางงบประมาณให้กับพื้นที่ซึ่งผมเองก็อยากที่จะเสนอกับทางรัฐบาลครับวันนี้เนี่ยท้องถิ่นเองถึงแม้ว่าจะได้รับงบประมาณ 29% 29.35% เนี่ยซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าและก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดนะครับว่ายังมีงบประมาณที่แฝงอยู่ในท้องถิ่นอีกหลายเรื่องงบกลุ่มจังหวัดก็ดีครับท่านครับงบกลุ่มจังหวัดก็เป็น2มุมมองครับหลายคนก็อาจจะมองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพื้นที่3จังหวัดใช่ไหมได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ผู้ว่านะครับในพื้นที่3จังหวัดที่คิดนะครับโครงการที่มันจะตอบโจทย์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ถ้ามันเป็นงบประมาณที่มันจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงนะครับจะทำยังไงให้คนที่นั่นเนี่ย GDP ต่ำเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับสำนักงบนะครับกับรัฐบาลเนี่ยคิดได้ให้หน่อยได้ไหมว่าจะทำยังไงให้ 2-3 ปีหรือ4 ปีหรือในรัฐบาลยุคนี้จะยกระดับ GDP ของคนในพื้นที่อย่างไรได้บ้างผ่านงบประมาณเหล่านี้ครับท่านประธานครับรวมไปถึงนะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์บำบัดนะครับวันนี้เนี่ยศูนย์บำบัดหลายที่นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้แต่ยังขาดในเรื่องงบประมาณวันนี้เป็นไปได้ไหมสำนักงบลองไปดูระเบียบนะครับอะไรที่รัฐบาลเองเนี่ยสามารถหรือว่าท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไปสร้างใหม่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วจะไปซัพพอร์ตจะไปสนับสนุนอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บำบัดซึ่งมันมีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องแบกรับภาระนะครับของลูกหลานของเขาเวลาที่จะต้องไปศูนย์บำบัดต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะฝากนะครับรวมไปถึงนะครับอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสอบตเองของงบประมาณไปพันกว่าล้าน1,900 กว่าล้านบาทนะครับแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณราวๆ1,400 กว่านะครับซึ่งเป็นงบประจำก็พันกว่าแล้วเหลือนะครับงบลงทุนเพียง400 กว่าล้านบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าอดีตเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าสอบตมันเคยเป็นที่พึ่งนะครับหลายๆงบประมาณที่ผ่านสอบตแล้วมันไปตอบโจทย์นะครับกับสถาบันปอนอก็ดีกับพื้นที่ที่มันหลากหลายก็ดีต่างๆเหล่านี้ก็อยากที่จะให้สำนักงบกับทางรัฐบาลให้ความสำคัญครับผมมีเวลาไม่มากครับรวมไปถึงนะครับค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะพัฒนาพื้นที่ก็ผ่านสอบตงบฟังก์ชันหลายเรื่องครับที่วันนี้เนี่ยทางปี70ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมคมนาคมเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะครับที่ประสบกับอุทกภัยแล้วถนนขาดต่างๆก็เราได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของงบฟื้นฟูแต่วันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันยังไม่ครอบคลุมสำคัญครับฉะนั้นแล้วฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของงบกลางใกล้ๆเกือบ700 ล้านเนี่ยผมอยากให้เตรียมความพร้อมครับวันนี้ท้องถิ่นเองอันไหนท้องถิ่นไหนที่ยังคงประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดที่เราเกิดอุทกภัยเนี่ยให้เตรียมความพร้อมได้เลยครับมีหนังสือสั่งการไปเลยไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่พร้อมในเรื่องแบบในเรื่องประมาณการสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากที่ให้สำนักงบส่งหนังสือเพื่อให้เตรียมความพร้อมเพื่อเวลาเราจะได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วเนี่ยมันจะได้มีความพร้อมของท้องถิ่นสุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับผมก็อยากจะฝากนะครับไปยังคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมานะครับก็ไปดูโครงการไหนที่มันยังคงเป็นไขมันอยู่ก็ไปรีดออกมาให้หมดเสียเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์และผมวันนี้ผมอยู่ด้วยความหวังจริงฮะมาพุทธประหัตก็อยากที่จะแก้ปัญหากับพื้นที่มาพุทธประหัตอยากที่จะเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นฉะนั้นแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพรบฉบับนี้จะเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านท่านครับ
1: ต่อไปท่านพงมนูทองหนักแล้วด้วยตามด้วยท่านณัฐชาติวงประเสริฐเชิญค่ะ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพงมนูทองหนักภูมิใจไทยวังทองนรปางจังหวัดพิษณุโลกก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้โอกาสได้ร่วมอภิปรายสนับสนุนงบประมาณในปี70ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามจากข้อแถลงคำของรัฐบาลในครั้งนี้จะมองได้เห็นว่ารัฐบาลนี้มีความตั้งใจในการจัดสรรงบประมาณในการพลิกวิกฤตสร้างอนาคตให้กับคนไทยทั้งชาติด้วยการที่จะเห็นได้ว่างบประมาณที่จัดสรรนั้นเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับคนไทยทุกๆมิติเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนสู่เชิงตะกอนเป็นงบประมาณที่ เราเรียกว่าจับต้องได้ทำให้คนไทยหายจนได้จริงในงบประมาณนี้อย่างไรก็ดีเมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องชาวจังหวัดพิโซกได้ส่งข้อความมาหาผมว่าได้กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ที่ท่านจะได้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากไฟครัวเรือนซึ่งพวกเรานี้ได้แบกรับงบได้แบกรับภาระนี้มา40กว่าปีแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีเอกนัทที่ท่านจะได้แบกแยกไฟสาธารณะนี้ออกจากไฟครัวเรือนและให้การไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบในไฟสาธารณะแห่งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีไปอย่างสูงอย่างไรก็ดีการจะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตสำหรับคนไทยได้นั้นท่านประธานครับเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 4-5 ล้านครัวเรือนในประเทศไทยการจะพลิกโอกาสได้นั้นต้องยอมรับอาชีพเกษตรกรนั้น 1. ต้องมีที่ดินเขาต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองถามว่าคนไทยส่วนใหญ่มีที่ดินไหมมีบ้างไม่มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่มีแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เยอะทำไมต้องมีเอกสารสิทธิ์ครับท่านประธานเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนยากจนจะหาทุนจะหารอนก็ยากลำบากถ้าเขามีเอกสารสิทธิ์วันใดเขาจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้เขาจะมีทุนมาทำมาลงทุนในการทำธุรกิจหรือว่าทำเกษตรกรรมของเขาได้ดังนั้นเองเนี่ยผมเห็นแล้วรัฐบาลในเล่มขาวเนี่ยบอกว่าจะทำการรังวัดให้กับพี่น้องประมาณ13ล้านรายทั่วประเทศแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าจะออกเอกสารสิทธิ์ใดๆให้กับพี่น้องนะใน13ล้านรายนี่แต่ก็ถือว่าก็ยังมีความฟูในใจอยู่ว่ารัฐบาลยังเห็นความสำคัญของคนยากจนเกษตรกรที่ว่าจะรังวัดที่ดินให้กับเกษตรกรนั้นประมาณ13ล้านรายทั้งประเทศนั่นเองก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่จะทำสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นให้กับพี่น้องเกษตรกรประการแรกมีที่ดินแล้วประการที่สองนะครับการจะพลิกวิกฤตนะครับสร้างอนาคตได้พี่น้องเกษตรกรเราต้องมีแหล่งน้ำก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้ภายหลังจากที่เรายกมือผ่านงบประมาณให้แล้วก็หวังว่าท่านจะนำงบประมาณเหล่านี้ไปสร้างแหล่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าการเพาะปลูกนั้นน้ำคือปัจจัยหลักบางปีน้ำเยอะน้ำท่วมบางปีน้ำน้อยน้ำแรงเป็นอย่างนี้เป็นประจำในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่ไม่เคยนะครับว่าปีไหนจะดีเหมือนกันหมดไม่ปีไหนที่ไหนน้ำท่วมก็มีบางที่ที่น้ำแรงเป็นอย่างนี้เป็นประจำก็หวังว่าเมื่อรัฐบาลได้งบประมาณนี้ไปแล้วก็จะไปบริหารจัดการสร้างแหล่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเขาได้ลืมตาอ้าปากได้ประการที่3มีที่ดินมีแหล่งน้ำแล้วอาชีพเกษตรกรของเรานั้นจะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตได้เขาต้องมีราคาที่เป็นธรรมจะเห็นได้ว่าหลายๆคนในสภาแห่งนี้ได้อภิปรายไปแล้วว่าวันนี้เกษตรกรนั้นต้องแบกต้นรับทุนที่สูงไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าน้ำมันดีเซลนะครับในการที่เราต้องใช้เครื่องยนต์ในการทำไร่ทำสวนหรือว่าจะใช้ยาปรับสูงพื้นอย่างอื่นก็ดีจะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าราคาสินค้าเกษตรของพี่น้องส่วนใหญ่แล้วราคาจะไม่ค่อยดีดังนั้นก็ฝากรัฐบาลนะครับไปว่าเมื่อท่านได้งบประมาณแล้วจะไปทำสิ่งต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือชาวสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากไปถึงกรมการข้าวซึ่งท่านได้งบประมาณปีหนึ่งหลายพันล้านท่านไปผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สูงพันข้าวหลายๆจังหวัดท่านได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาเยอะได้ดีแต่ว่าคนที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่กลายเป็นนะครับพ่อค้ามาเหมาซื้อไปก่อนพี่น้องเกษตรกรบางทีไปซื้อไม่ทันก็ไม่ได้พันข้าวนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่าเวลาท่านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วขอโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชนาได้ซื้อก่อนพ่อค้าในทุนที่มามีโควต้ากับกรมการข้าวในการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยและประการหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ทำพืชสวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เราจะเห็นได้ว่าบางปีพี่น้องภาคใต้ เอามังคุดมาเทประท้วงนะทิ้งราดไว้กลางถนนบางคนเอาเงาะมานะครับบางคนเอาอย่างอื่นมาหวังว่าไม่นานนี้อาจจะมีทุเรียนมาเทกลางถนนก็ได้ก็หวังว่าเมื่อรัฐบาลได้งบนี้ไปแล้วจะไปดูแลราคาสินค้าพวกนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพราะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยวันนี้ต้องการโรงงานแปรรูปผลไม้อย่างบ้านผมอาจจะมีมะม่วงก็ต้องการแปรรูปประเภทอบแห้งทำน้ำมะม่วงส่วนที่อื่นอาจจะมีทุเรียนมีมังคุดเขาก็ต้องการโรงงานประเภทแช่แข็งหรือไดฟิตนะครับเพื่อที่ผลไม้ออกเยอะๆจะไปน็อกผลไม้ไว้นะครับประเทศไทยนี้ผลไม้จะออกประมาณเดือนมกราจนถึงเดือนประมาณมิถุนากรกฎาผลไม้ในประเทศไทยก็จะหมดแล้วยันถ้าเรามีโรงงานประเภทนี้แต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยตามภาคภูมิภาคไปเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเอาผลไม้ที่ออกเยอะๆไปน็อกไปแช่ฟีดไว้หลังจากที่ผลไม้หมดฤดูกาลแล้วเขาจะนำสินค้าเหล่านี้ออกมาจำหน่ายได้ราคานั่นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาต้องการและสิ่งต่างๆที่ผมได้นำเสนอกับท่านประธานมาทั้งหมดเหล่านี้ผมก็หวังว่าเป็นหนึ่งในมาตรการต่างๆที่จะพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้ถ้ารัฐบาลไปทำสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรก็เชื่อว่าเกษตรกรไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทยก็ย่อมมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตสร้างอนาคตได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปเชิญท่านณัฐชาติวงศ์ประเสริฐค่ะ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัฐชาติวงศ์ประเสริฐครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อำเภออู่ทองอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าธรรมครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี2570ครับท่านประธานอย่างที่เราทราบกันนะครับว่างบประมาณแผ่นดินปีนี้เรามีตัวเลขอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทครับและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องสมาชิกเราก็ทราบกันดีว่าปีนี้นั้นเรามีงบกลางเพิ่มขึ้นมาอีก 59,000 ล้านบาทเป็นตัวเลข 693,000 กว่าล้านบาทครับท่านประธานงบตรงนี้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งครับงบตรงนี้นั้นอยู่ภายใต้การบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีผมจึงเกิดคำถามและมีความกังวลในใจว่างบประมาณตรงนี้นั้นจะถูกบริหารด้วยคำว่าเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่ครับท่านประธานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่างบประมาณหลายกระทรวงถูกปรับลดลงและทุกจังหวัดในประเทศก็ถูกปรับลดงบประมาณลงเช่นเดียวกันกระทบยุทธศาสตร์จังหวัดในหลายๆจังหวัดครับท่านประธานซึ่งจะผมจะขอตีกรอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นจะขอมองไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับปี2569นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีตัวเลขงบประมาณอยู่ที่ 129,000 กว่าล้านบาทครับแต่ปี70นั้นมีตัวเลขงบประมาณเหลืออยู่เพียง 120,000 กว่าล้านบาทตัวเลข 9,000 ล้านบาทนั้นหายไปครับท่านประธานและถ้าจะมองลงให้ลึกลงไปอีกกรมชลประทานซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศเราและเป็นหัวใจหลักของกระทรวงเกษตรก็ถูกปรับลดงบประมาณลงไปอีกครับท่านประธานปี2569เรามีตัวเลขงบกรมชลประทานอยู่ที่ 87,000 กว่าล้านบาทครับแต่ในปี2570นี้เรามีตัวเลขงบประมาณอยู่เพียง 78,000 กว่าล้านบาทลดลงไป 8.75,000 ล้านบาทครับท่านประธานหัวใจหลักของฐานรากในประเทศเหล่านั้นคือเกษตรกรทุกประเภททุกภาคส่วนครับผมจึงมองไปเห็นความสำคัญงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาพืชผลเมล็ดพันธุ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะข้าวอยากให้ครม.เล็งเห็นว่าปัจจุบันนี้ในเวทีโลกเราจะเน้นปริมาณอย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่เราต้องเน้นคุณภาพด้วยเราต้องมองไปถึงความแปลกใหม่เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็นผู้นำในเวทีโลกในภาคเกษตรอีกครั้งหนึ่งและผมก็จะขอมองลงลึกไปอีกที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านประธานมีหลายพื้นที่เหลือเกิน ที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอยู่นั่นทุกๆปียกตัวอย่างนะครับในสุพรรณบุรีนั้นมีพื้นที่ราบลุ่มหลายแห่งตรงนี้ผมเข้าใจได้ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศทำให้น้ำนั้นไหลมารวมกันแต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับสุพรรณบุรีนั้นมีโซนเหนืออยู่โซนเหนือนั้นคือจะมีเขื่อนกระเสียวซึ่งเขื่อนกระเสียวนี้เรียกว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องโซนบนได้อย่างดีแต่ในปัจจุบันนั้นพี่น้องโซนใต้ของสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอำเภอสองพี่น้องอำเภอบางปะม้ามีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านแม่น้ำท่าจีนนั้นไหลคดเคี้ยวครับท่านประธานและก็ยังไม่มีงบประมาณเข้าไปดูแลหรือส่งเสริมป้องกันริมตลิ่งให้มากขึ้นทุกๆครั้งแม่น้ำท่าจีนจะต้องรับน้ำจากโซนเหนือและเมื่อน้ำไหลช้าเพราะความคดเคี้ยวก็จะล้นไปท่วมบ้านเรือนในริมตลิ่งรวมไปถึงไร่นาของพี่น้องเกษตรกรครับและเมื่อปี2568นั้นตัวเลขในการเยียวยาของพี่น้องที่ได้รับปัญหาจากเหตุน้ำท่วมนั้นครัวเรือนละ 9,000 บาทมีตัวเลขอยู่ที่ 149.37 ล้านบาทครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรานำตัวเลขตรงนี้ไปพัฒนาไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างเพื่อความยั่งยืนในอนาคตผมเชื่อว่าพี่น้องสุพรรณบุรีเลือกที่จะให้งบประมาณตรงนั้นไปสร้างการป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าเงิน 9,000 บาทครับซึ่งไม่คุ้มค่าเลยกับการที่ต้องเสียหายทรัพย์สินเสียหายได้หลายอย่างและที่สำคัญชีวิตก็เสี่ยงด้วยครับท่านประธานผมอยากยกตัวอย่างไปที่ตำบลหนองบ่อตำบลปอสุพรรณตำบลตงคอกตำบลบ้านดอนดอนมะเกลือกระจันในพื้นที่ของผมเองรวมถึงตำบลเจดีที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกๆปีครับและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณลงไปดูแลแก้ไขอย่างชัดเจนและยั่งยืนผมยังอยากเสนอนะครับว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขตรงนี้อย่างยั่งยืนหรือจะมีอ่างเก็บน้ำหรือจะมีประตูระบายน้ำผมว่าเชื่อว่าตรงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดีมากกว่าการเอาเงินไปเยียวยาภายหลังครับท่านประธานผมจึงอยากฝากข้อความนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายอยากจะให้ทุกท่านนั้นทบทวนการบริหารงบประมาณแผ่นดินในปี2570ให้เกิดความคุ้มค่ายั่งยืนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนผมเชื่อเกินว่าหากท่านทำตรงนี้สำเร็จได้คุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนครับขอขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะต่อไปท่านสุรทินพิจารณ
6: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับงบประมาณปี2570นะครับ3,788,000 ล้านล้านเป็นงบที่พรรคประชาธิปไตยใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับและก็ลงมติในวาระหนึ่งนะครับให้กับรัฐบาลแต่มีงบที่บางกระทรวงลดลงนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวท่านประธานครับการท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ตีกลองให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีดีอะไรพระเอกของการท่องเที่ยวก็คือทททท่านประธานครับมีผู้ว่าที่เป็นผู้หญิงสามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวนำงบประมาณนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยรองนะครับเป็นรองแค่การส่งออกแค่นั้นท่านประธานครับผมสุรทินได้เสนอวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับให้กับผู้ว่าที่ชื่อว่าทัพพดีเกียรติไตรบุญนะครับไม่เสียหายท่านประธานครับขอชื่นชมท่านผู้ว่าผู้หญิงที่มีความสามารถนะครับในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเกิน30ล้านนะครับวัฒนธรรมใหม่ๆที่ผมเสนอไปก็ที่เช่นลำผีฟ้าลำผีปอบแล้วก็มีวัฒนธรรมหนึ่งที่คนไม่เคยได้ยินคือบักเซียงของครับท่านประธานครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าแต่งบประมาณลดลงท่านประธานครับวัฒนธรรมเหล่านี้อาจจะไม่ได้นำเสนอต่อโลกภายนอกก็ได้ฝากไปที่ท่านประธานไม่ปรับปรุงงบประมาณสำหรับกระทรวงนี้ด้วยนะครับอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับปีที่แล้วได้งบประมาณ 30,000 ปีนี้ปี69ได้งบประมาณ 38,000 ล้านปี70นะครับงบลดลง 36,000 ล้านลดลงตั้ง 2,000 ล้านท่านประธานครับกระทบต่อการทำงานทั้งหมดนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับได้ลงพื้นที่อำเภอเสริงสางเพื่อไปมอบที่ดินตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลให้พี่น้องได้รับที่ดินอย่างมีความสุข5อำเภอเสริงสางคอนบุรีปักธงชัยวังน้ำเขียวและนาดีนะครับของจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนท่านประธานครับเมื่อรับที่ดินเสร็จแล้วก็ต้องมีอาชีพต้องอบรมแต่งบลดลงตั้ง 2,000 ล้านกระทบทั้งนั้นท่านประธานครับฝากท่านประธานไปที่กรรมาธิการด้วยวิสามันที่จะตั้งขึ้นท่านประธานครับกระทรวงที่3ก็คือกระทรวงกลาโหมท่านประธานครับปี69ได้รับงบประมาณ 240,000 นะครับขอโทษครับ 204,241 ล้านบาทนะครับงบเหล่านี้ของปี69มาปี70ท่านประธานครับได้รับงบประมาณ 203,284 ล้านนะครับงบลดลงเป็นพันล้านท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมเมื่องบลดลงยุทโธปกรณ์นะครับอาวุธต่างๆก็ลดลงไปด้วยนะครับกระทบกับแม้กระทั่งประสิทธิภาพรอบประเทศเรามีอะไรท่านประธานครับมีแต่ศัตรูตะวันออกก็มีเขมรครับท่านประธานครับรบกันมาอยู่ชายแดน2รอบแล้วผมว่าถ้ามีรอบที่3เราอาจจะไปนั่งไม่ได้นั่งประชุมอยู่ที่นี้ด้วยซ้ำนะครับท่านประธานครับฝากท่านประธานไปที่กรรมาธิการว่าควรจะปรับงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเต็มพิกัดเพื่อจะดูแลความมั่นคงชายแดนให้กำลังใจทหารนะครับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงอย่าไปค้างเขาเงินเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการลบมา2ครั้งชายแดนอย่าไปค้างนะครับทหารตาย10ล้านบาทเจ็บ8ล้านนะครับอพยพมารายละ 5,000 อย่าไปค้างครับลบมา2ครั้งเงินยังจ่ายไม่หมดท่านประธานครับนี่คือปัญหาฝากไปที่รัฐบาลท่านประธานครับงบปี2170ครับ3,788,000 ล้านล้านพรรคประชาธิปไตยใหม่มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่1เพื่ออะไรครับเพื่อให้งบเดินต่อพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับทุกคนในประเทศไทยจะได้รับงบเหล่านี้นะครับเพื่อไปบริหารตัวเองนะครับถ้าไม่มีงบประมาณเราจะไปเอาจากที่ไหนเพราะนั้นเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญท่านประธานครับเพราะนั้นพรรคประชาธิปไตยใหม่ยืนยันเห็นด้วยกับงบประมาณปี2170ครับ 3,788,000 ล้านล้านบาทครับขอบคุณครับ
7: สองท่านถัดไปนะครับท่านราเชนตระกูลเวียงและท่านเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์นะครับเชิญท่านราเชนตระกูลเวียงครับ
8: ครับท่านประธานที่เคารพผมราเชนตระกูลเวียงบัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่ขอสนับสนุน อภิปรายสนับสนุนงบประมาณปี70ของรัฐบาลนะครับพี่น้องครับท่านประธานครับงบประมาณ 3,788,000 บาท 3,788,000 ล้านล้านเป็นตัวเลขมโหฬารมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตัวเลขนี้ถ้าเราจะมาคำนวณให้เกิดความเข้าใจผมในฐานะที่ได้รับเรื่องว่าจะได้พูดในวันนี้ก็มีเวลาอันสั้นนิดเดียวผมก็พยายามจะอธิบายว่า 3,788,000 ล้านล้านบาทนั้นจะเทียบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้เข้าใจว่าทำอย่างไรให้เห็นภาพว่า 3,788,000 บาทนั้นถ้าเงิน1ล้านบาทเทียบเท่า1กิโลกรัมนั่นหมายความว่า 3,788,000 บาทเป็น 3,788,000 กิโลกรัมถ้าเราจะมาทอนให้เข้าใจถ้านำเงิน 20,000 ล้านบาทหรือว่า20ตัน ใส่รถบรรทุกก็จะได้รถบรรทุก190คันถ้านำรถบรรทุกมาต่อเรียงกันจะได้ระยะทาง 2.5 กิโลเมตรท่านทั้งหลายครับงบประมาณ 3.7 ล้านล้านมันเป็น เงินเดือนข้าราชการประจำเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการของรัฐเนี่ยไป 72% เป็นเงินซื้อซ่อมสร้างให้กับรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ 27.33% ดังนั้นงบประมาณเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจเพราะว่าพี่น้องประชาชนถ้าพูดถึงว่ามีการทุจริตปุ๊บก็จะคำนวณเงินจาก 3,788,000 ล้านล้านบาทซึ่งจะเป็นตัวเลขมโหฬารดังนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนและทำความเข้าใจนะครับว่าเงินที่ซื้อซ่อมสร้างจะนำไปพัฒนาประเทศนั้นมีเพียงแค่1 ล้านกว่า1จุดล้านล้านเศษเท่านั้นเอง 1.27 ล้านล้านบาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จะฝากพี่น้องทำความเข้าใจว่างบประมาณที่อภิปรายกันเรื่องที่จะตัดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ตัดลงไปแล้วนำไปสนับสนุน2นโยบายที่ผมเคยฝากรัฐบาลไว้ก็คือนโยบายเงินผดุงเกียรติก็คือทหารผ่านศึกที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการดูแลส่วนสวัสดิการอื่นๆเนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างที่2ณขณะนี้เวลานี้เมื่อ 18:00 น.ที่บ้านหนองจานมีการประกาศกฎอัยการศึกแสดงว่าข้างบ้านเราเริ่มเป็นภัยคุกคามอยากสนับสนุนกระทรวงกลาโหมที่ตัดไปทั้งหมดเนี่ยนำไปสนับสนุนให้กระทรวงกลาโหมทำให้ภัยคุกคามข้างบ้านเราหรือจะพูดเลยก็ได้ว่าประเทศเขมรนั้นให้สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยงบประมาณทั้งหลายจะตัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่กระทรวงกลาโหมไม่สมควรที่จะตัดและสมควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้มากพอให้มากเพียงพอไม่ว่าจะเป็นงบรับงบอะไรก็แล้วแต่การประกาศงบสนับสนุนให้ทหารของเรามีกำลังสู้แค่ประกาศไปว่าเรามีงบประมาณมากพอมันก็เป็นภัยให้ศัตรูได้เกรงกลัวประเทศไทยทหารไทยเราล่าสุดผมได้รับรายงานว่าเงินพี่น้องประชาชนที่บริจาคให้กับทหารชายแดนยังถูกอมเลยเรื่องเหล่านี้น่าอนาจใจเมื่อสักครู่ท่านส.ส.ผู้อภิปรายว่ายังค้างเบี้ยจ่ายในการที่รบชายแดนแต่นี่เป็นการอมเงินที่บริจาคส่งให้พี่น้องทหารชายแดนอันนี้อดสูแล้วก็อนาจใจยิ่งนักสุดท้ายอยากจะฝากรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่พร้อมสนับสนุนงบประมาณปี70ฝากให้รัฐบาลโดยนายกอนุทินชาญวีรกุลช่วยส่งเสริมส่งงบให้กับทหารชายแดนในทุกมิติเพื่อทำให้ข่มขวัญศัตรูถ้าเราประกาศงบไปสัก 3-4 แสนล้านผมเชื่อว่าเขามีหนาวแน่เขาเอารถจากจีนมาข่มขู่เราที่ริมชายแดนที่ติดกับไทยวันนี้ถ้าเราเอางบประมาณให้มากพอที่จะทำให้เขมรนั้นสิ้นสภาพการเป็นไทยต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้ต้องฝากนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับ
7: ท่านเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์ครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต2พรรคกล้าธรรมนะครับวันนี้ผมจะมาอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่นำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3.78 ล้านล้านบาทเพิ่มจากงบประมาณปี 2,569 7,400 ล้านบาทสิ่งที่ผมจะมาอภิปรายในวันนี้นะครับก็คงไม่พ้นในเรื่องของน้ำเพราะว่าน้ำคือชีวิตครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 78,000 ล้านบาทน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบ 9,000 ล้านทั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับถือว่าเป็นกรมที่มีความสำคัญกับคนไทยเรานะครับเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมการเพิ่มต้นทุนน้ำให้กับเกษตรกรในการใช้ทำไร่ทำนาจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ยิ่งในช่วงนี้นะครับของแพงมากครับ ปุ๋ยก็แพงยาก็แพงน้ำมันก็แพงแต่ข้าวมีราคาถูกครับก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับนอกจากที่ท่านควรต้องเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของกรมชลประทานให้มากขึ้นท่านต้องช่วยในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรควบคู่ไปด้วยซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางรัฐบาลเอง

ให้กับกรมชลประทานเพื่อไปแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรเองนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำครับน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับจะไหลมายังจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีฝายชั่วคราวด้วยกัน5ตัวครับตัวที่1คือฝายหนองวัวดำตัวที่2คือฝายท่อทองแดงตัวที่3คือฝายวังบัวตัวที่4คือฝายวังยางตัวที่5คือฝายหนองขวัญฝายทั้ง5ตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ยกน้ำให้สูงขึ้นเพื่อกระจายไปยังจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านสสสัญญานินสุพรรณพรรคของพวกผมเนี่ยก็ใช้น้ำเส้นนี้ด้วยเหมือนกันจังหวัดกำแพงเพชรเองนะครับจึงเปรียบเสมือนเป็นประตูส่งน้ำเส้นหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะแจกจ่ายน้ำไปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายๆจังหวัดหลายล้านไร่หลายแสนครอบครัวเพื่อไปใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนะครับฝายทั้ง5ตัวนี้จะทำหน้าที่ส่งน้ำให้กับเกษตรกรแต่ในช่วงหน้าน้ำจะมีการชะลอการส่งน้ำเพื่อให้ไม่ไปท่วมยังจังหวัดสุโขทัยบางระกำนะครับจังหวัดพิษณุโลกมีเพียงแค่น้ำไซด์โฟลว์นะครับหรือน้ำฝนเพียงเท่านั้นที่จะไปเติมยัง2จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นนะครับฝายกั้นแม่น้ำปิงของกำแพงเพชรทั้ง5ตัวถือว่ามีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากอย่างฝายท่อทองแดงนะครับได้มีการศึกษาทั้งระบบนะครับถ้ามีการที่จะต้องทำนะครับตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรไปจนถึงจังหวัดสุโขทัยต้องใช้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านถ้ารัฐบาลเองไม่ให้ความสำคัญไม่จัดสรรงบประมาณมาอย่างเต็มที่ต้องใช้เวลานานมากครับกว่าจะทำได้ครบทั้งระบบแล้วล่าสุดครับฝายหนองขวัญแตกครับทั้งที่ฝายหนองขวัญเองเป็นฝายที่มีความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายแสนไร่หลายจังหวัดครับทั้งจังหวัดกำแพงเพชรเองจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับให้เร่งแก้ไขรีบซ่อมแซมครับไม่งั้นมันจะพังขึ้นไปอีกผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านธรรมนัสพรหมเผ่าครับท่านหัวหน้าพรรคของผมนะครับในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้มีการสั่งการกรมชลประทานครับให้มีการก่อสร้างฝายวังบัวแบบพับได้ในสมัยก่อนครับเป็นฝายชั่วคราวเวลาน้ำมามากๆครับฝายแตกทุกทีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับกว่าจะจัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมแซมให้ก็ต้องใช้เวลานานมากครับผมจึงอยากให้ฝายทุกตัวในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับทั้ง 4-5 ตัวเนี่ยเป็นเหมือนฝายพับได้วังบัวครับจะแก้ปัญหาในเรื่องฝายแตกได้นะครับประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมในแต่ละปีแล้วก็จะทำให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต้องขอฝากรัฐบาลนะครับให้ช่วยจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ในปีถัดไปต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกรมทรัพย์น้ำที่จัดสรรงบประมาณในโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เขาหินปูนงบประมาณ94ล้านบาทครับจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตพังกระต่ายช่วงหน้าแล้งครับก็สามารถสูบน้ำจากอ่างเขาปูนเนี่ยมาทำการเกษตรได้แต่ในช่วงหน้าน้ำอ่างเขาปูนเองจะเป็นตัวชะลอน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมในเขตพังกระต่ายเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากนะครับก็คือเรื่องของอยากให้มีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรรู้ไหมครับการศึกษาโครงการแต่ละโครงการเนี่ยครับต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีเรื่องบางเรื่องครับผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเพื่อนสมาชิกเราหลายๆท่านนะครับก็เจอปัญหาเดียวกันครับในเรื่องก็คือเวลาเราเนี่ยจะลงไปแก้ปัญหาในโครงการต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะมาติดปัญหาในเรื่องของยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้มีการศึกษานะครับในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำไว้เยอะๆเวลาที่เราจะหยิบโครงการต่างๆเพื่อมาแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่จะไปเป็นกรรมธิการงบประมาณในชุดนี้นะครับว่างบประมาณอันไหนนะครับที่มองว่าดีเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะให้พวกเราช่วย

0: กันสนับสนุนนะครับแต่ถ้าอันไหนมองว่าไม่ดีเป็นชั้นไขมันส่วนเกินก็สมควรที่ต้องตัดครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: สองท่านถัดไปนะครับท่านกาญจนาภรณ์จิรพันธ์วณิชและท่านภากามาศเจริญพันธ์นะครับเชิญท่านกาญจนาภรณ์จิรพันธ์วณิชครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกาญจนาภรณ์จิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในหัวข้อการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาท่านประธานคะน้ำสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึงหลายท่านในสภาแห่งนี้อาจจะเคยหงุดหงิดเวลาน้ำประปาที่บ้านไม่ไหลแค่เพียง1วันแต่ในประเทศเดียวกันนี้ยังมีประชาชนอีกกว่า8ล้านคนหรือราว 3.5 ล้านครัวเรือนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบประปาเต็มรูปแบบโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่แรงซ้ำซากความเหลื่อมล้ำนั้นชัดเจนมากจะเห็นได้ว่าเขตเมืองเข้าไม่ถึงประปาเพียง 3.3% แต่ในเขตชนบทเข้าไม่ถึง 12.8% และจากเอกสารงบประมาณของรัฐเองก็ระบุชัดว่ายังมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสูงถึง 148,929 ครัวเรือนซ้ำร้ายระบบประปาหมู่บ้านกว่า 69,000 แห่งทั่วประเทศเปิดก๊อกได้แต่ดื่มไม่ได้ค่ะกรมอนามัยได้มีการสุ่มตรวจในปี2567จำนวน880แห่งพบว่ามีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงถึง 58% และมีประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ดื่มได้จริงเพียง21แห่งเท่านั้นนี่คือวิกฤตที่เงียบแต่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนหลักแสนครัวเรือนทุกวันค่ะท่านประธานคะงบประมาณปี2570วงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทจะสรรให้น้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาไว้ 7,041 ล้านบาทแม้จะลดลงจากปีก่อนถึง 9.95% แต่หากใช้อย่างตรงจุดดิฉันเชื่อว่านี่คืองบที่สามารถพลิกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นได้รัฐบาลได้วางมาตรการไว้4มาตรการหลัก1ขยายเขตบริการในพื้นที่ชนบทและเมืองรองซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกปภ.ที่ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครัวเรือนในชนบทเข้าถึงน้ำสะอาดได้มากขึ้นและ2เสริมความมั่นคงของแหล่งน้ำดิบและระบบน้ำสำรองไม่รอให้เกิดภัยแล้งแล้วค่อยแก้ซึ่งสทนช.ได้วางมาตรการไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทและในพื้นที่ที่น้ำผิวดินไม่เพียงพอกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีบทบาทตรงในการพัฒนาระบบประปาบาดาลเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แรงซ้ำซากพื้นที่น้ำเค็มและพื้นที่ที่จ่ายน้ำได้ไม่ทั่วถึง 3. ปรับปรุงระบบผลิตส่งจ่ายน้ำอย่างจริงจังเพราะนี่คือหนึ่งในวิธีลดต้นทุนระยะยาวทำให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นและ 4.ต้องไม่ทิ้งระบบประปาหมู่บ้านและประปาท้องถิ่นไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานชั้น2เพราะในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากยังใช้น้ำผ่านระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาของเทศบาลอบต.เป็นหลักอยู่ครัวเรือนในจังหวัดเดียวกันใช้ระบบน้ำหลายแบบปะปนกันดังนั้นงบประมาณปี2570ต้องมีครบทั้งงบก่อสร้างฟื้นฟูซ่อมบำรุงอบรมผู้ดูแลระบบเพื่อให้ระบบอยู่ได้จริงหลังสร้างเสร็จไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วปล่อยรางไว้ค่ะท่านประธานคะถ้าดำเนินการตามแผนได้จริงผลที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือคุณภาพชีวิตของคนหลักแสนครัวเรือนในระยะสั้นครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนจะมีน้ำสะอาดใช้อย่างสม่ำเสมอระบบน้ำที่เสถียรขึ้นจะทำให้โรงเรียนโรงพยาบาลและธุรกิจในพื้นที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะและในระยะยาวน้ำสะอาดทั่วถึงหมายถึงสุขภาพที่ดีขึ้นและชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นและทั้งหมดนี้คือรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะด ดิฉันสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้แต่ก็ต้องขอตั้งข้อสังเกตสำคัญในเรื่องโครงสร้างของการบริหารจัดการปัญหาเชิงระบบที่ต้องพูดตรงๆว่าเรามีหน่วยงานมากแต่การประสานงานกันอาจจะยังไม่มากพอปัจจุบันการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาของไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ไม่น้อยกว่า8หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นสทนช.กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกปน.กปภ.กรมอนามัยหรือแม้กระทั่งกรมชลประทานปัญหาที่เกิดขึ้นคือต่างหน่วยงานต่างคนต่างของงบต่างคนต่างทำบางพื้นที่มีโครงการทับซ้อนบางพื้นที่ไม่มีคนรับผิดชอบและที่เห็นซ้ำๆคือสร้างประปาเสร็จแล้วบางครั้งปล่อยร้างเพราะไม่มีงบซ่อมบำรุงไม่มีคนดูแลระบบดิฉันจึงขอฝากข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3ประเด็นสำหรับการจัดทำงบในปีถัดๆไปค่ะประเด็นแรกอยากให้มีการกำหนดเจ้าภาพรายพื้นที่ให้ชัดเจนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างกรมหน่วยงานให้ชัดเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ตกหล่นหรือโครงการซ้ำซ้อนระหว่างกัน2. อยากให้สทนช.เป็นแกนกลางในการบูรณาการงบจริงๆไม่ใช่แค่ในนโยบายโดยร่วมกองโครงการที่ซ้ำซ้อนก่อนเสนอของงบเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ไปถึงครัวเรือนที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและ3งบต้องรวมค่าบำรุงรักษาไม่ใช่มีแค่ค่าก่อสร้างเพราะสร้างถ้าสร้างแล้วไม่มีคนดูแลงบ 7,000 กว่าล้านบาทนี้ก็ไม่ต่างจากการลงทุนที่จมน้ำท่านประธานที่เคารพคะการลงทุน 7,041 ล้านบาทกับน้ำในปีนี้คือการลงทุนกับชีวิตของคนหลักแสนครัวเรือนที่รอคอยเราอยู่หากเราทำได้จริงน้ำสะอาดจะถึงมือคนที่รอมานานระบบที่กระจัดกระจายจะเริ่มเชื่อมกันและประชาชนจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาสมควรได้มาตั้งนานแล้วค่ะและนี่คือความหมายของคำว่าพลิกวิกฤตสร้างอนาคตทำให้ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้และวางรากฐานระบบประปาที่ยั่งยืนสำหรับรุ่นถัดไปเพราะน้ำไม่ใช่แค่โครงการแต่น้ำคือชีวิตค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านประกาศมาเจริญพันธ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพกามาเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขออนุญาตลุกขึ้นยืนในวันนี้เพื่ออภิปรายแสดงจุดยืนสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ค่ะในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิรูปสุขภาพปฐมภูมิและยกระดับกำลังคนสาธารณสุขที่ดิฉันมองว่าอยู่ใต้ยุทธศาสตร์Stabilize today, build tomorrow. พลิกวิกฤตระบบสาธารณสุขในปัจจุบันเพื่อวางรากฐานโอกาสทางสุขภาพและเศรษฐกิจในอนาคตค่ะท่านประธานคะวิกฤตสาธารณสุขที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ณวันนี้ไม่ใช่วิกฤตแฝงเฉียบพลันหากแต่เป็นวิกฤตเหลือหลังเชิงโครงสร้างจากการที่ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะระบุไว้ว่าปัจจุบันนะคะมีผู้สูงวัยถึง14ล้านคนนะคะหรือร้อยละ 20.9 ของประชากรทั้งประเทศซ้ำร้ายในรอบ10ปีที่ผ่านมาอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่ม NCD เพิ่งสูงขึ้นร้อยละ 10.6 และมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงถึงร้อยละ 28 ค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเลขสถิติคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้วัยแรงงานในยุคใหม่นั้นต้องดิ้นรนทำมาหากินโดยเฉพาะคนชนบทนะคะต้องพึ่งพานะคะในการมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อหารายได้ที่ดีกว่านะคะทำให้ต้องทิ้งนะคะบุพการีหรือผู้เจ็บป่วยนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะทำให้ไม่มีคนดูแลคนเหล่านั้นนะคะเมื่อโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปแล้วนั้นจึงนำมาซึ่งมูลค่าความเสียเชิงระบบใน3มิติด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ มิติแรกความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางครัวเรือนในมิติของภาคประชาชนนั้นมีคำกล่าวสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดนะคะก็คือเจ็บป่วยคนเดียวแต่เหมือนป่วยกันทั้งบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าและล้มป่วยนั้นลูกหลานคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละนะคะเพื่อที่มาดูแลท่านและนำไปสู่การลาออกจากงานและสูญเสียรายได้ค่ะหรือทางเลือกที่สองก็คือต้องยอมแบกรับค่าใช้จ่ายแฝงด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งฉุดรั้งและซ้ำเติมให้ครอบครัวต้องตกลงสู่เส้นแห่งความยากจนค่ะมิติที่สองวิกฤตรบประมาณกองทุนบัตรทองยอมรับตรงๆนะคะว่า20ปีมานี้บัตรทองเนี่ยมีประโยชน์นะคะมีคุณกับคนไทยมากนะคะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้อย่างดีแต่ในทางคนตรงกันข้ามนะคะเราลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีผู้ป่วยลดลงหรือไม่นะคะซึ่งมันเกิดจากการที่เราขาดการส่งเสริมความรู้ทางสุขภาวะที่ถูกต้องในระดับชุมชนโรคที่ควรจะป้องกันได้หรือพบในระยะเริ่มแรกกว่าคนไข้จะรู้ตัวก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาที่โรงพยาบาลค่ะรัฐจะต้องทุ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปัจจุบันกองทุนนี้พุ่งสูงกว่า 1.4 แสนล้านบาทต่อปีค่ะท่านประธานเนื่องจากเราเน้นการจัดสรรงบประมาณไปอุดหนุนที่การรักษาที่ปลายทางหากเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดงบประมาณรักษาพยาบาลจะพอกพูนจนโรงพยาบาลรัฐเสี่ยงต่อการล้มละลายทางการคลังค่ะและอาจจะล่มสลายทางระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะอันใกล้ก็เป็นได้นะคะท่านประธานในมิติสุดท้ายค่ะวิกฤตภาระงานและสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อไม่มีระบบประคองผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนอัตราการพบแพทย์ผ่อนไทยจึงพุ่งสูงเฉลี่ยเกินกว่า 3-4 ครั้งต่อคนต่อปีค่ะส่งผลให้แพทย์และพยาบาลด่านหน้าต้องมีงานที่ล้นมือจนเป็นสาเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีแนวโน้มจะออกจากระบบ 7,000 คนต่อปีหากเรายังจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียววงจรความสูญเสียเหล่านี้จะไม่มีวันจบสิ้นค่ะและในวันที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะแปลว่ารัฐต้องแบกรับนะคะกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นรวมถึงคนทำงานส่วนหนึ่งต้องออกจากระบบงานแล้วเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรคะท่านจากวิกฤตสังคมและโครงสร้างประชากรดังกล่าวนะคะรัฐบาลจึงนำเสนอแนวคิดอายุยืนอย่างมีคุณภาพค่ะภายใต้นโยบายสูงวัยพลัสในงบประมาณประจำปี2570นี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบางจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะโดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,147 ล้านบาทลงไปแก้ไขที่ต้นทางค่ะคือโครงการอาสาพยาบาลหรือเราเรียกอย่างย่อว่าอสพ.ค่ะงบประมาณก้อนนี้จะถูกนำไปใช้จัดตั้งอาสาพยาบาลชุมชนเป็นจำนวน 7,256 คนในสัดส่วน1ตำบล1อสพ.ทั่วประเทศโดยคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไปและปริญญาตรีด้านสุขภาพค่ะโดยอาสาพยาบาลคือคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นด่านหน้าหน่วยบริหารบริการสาธารณสุขขออภัยค่ะท่านประธานและเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างประชาชนครอบครัวรพสตและโรงพยาบาลชุมชนโดยให้การดูแลครอบคลุมส่งเสริมการป้องกันดูแลฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนและช่วงต่อระบบเทเลคอนซัลท์กับพยาบาลและแพทย์วิชาชีพโดยตรงทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพในระดับครัวเรือนโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางและที่สำคัญค่ะไม่ต้องแออัดที่โรงพยาบาลรัฐเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอย่างแท้จริงค่ะดิฉันขอเสนอตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เชิงสถิตินะคะเพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าของการอนุมัติงบประมาณ 1,147 ล้านบาทในครั้งนี้ให้สภาแห่งนี้เห็นร่วมกันค่ะว่า หากอสพทั้ง 7,256 คนสามารถชะลอและควบคุมอาการของผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD และกลุ่มพึ่งพิงในชุมชนไม่ให้ทรุดหนักจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลได้เพียงตำบลละ50คนต่อปีหรือรวมตัวเลขทั้งประเทศคือ 362,800 คนจะช่วยลดค่ารักษาค่ายาค่าเตียงของรัฐได้เฉลี่ย 30,000 คน 30,000 บาทต่อคนคิดเป็นมูลค่ารวมที่รัฐจะสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง 1,884 ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นผลตอบแทนคุ้มค่าสูงถึง 9.48 เท่าของเม็ดเงินที่รัฐบาลจ่ายไปค่ะนอกจากนี้ประชาชนจะสามารถประหยัดค่าเดินทางโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปีการมีอสพ.เข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านยังช่วยปลดล็อกให้วัยแรงงานรุ่นใหม่สามารถออกไปทำงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับภาระการดูแลที่บ้านซึ่งเป็นมูลค่าทางผลผลิตของประเทศที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะท่านท่านประธานที่เคารพคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นี้คือรูปธรรมของการดำเนินนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื้อรังด้านสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขปฐมภูมิและยกระดับกำลังคนสาธารณสุขอย่างสมเหตุสมผลด้วยการมีอาสาพยาบาลมาเติมระบบสาธารณสุขลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและการใช้พลังของอาสาพยาบาลร่วมกับอสม.เพื่อประคองครอบครัวไทยและสังคมผู้สูงอายุไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตประชากรได้อย่างมั่นคงค่ะและด้วยเหตุผลนี้นะคะดิฉันนะคะในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยค่ะจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะคะทุกท่านให้ร่วมกัน Stabilize Today Build Tomorrow พลิกวิกฤตสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อความยั่งยืนของประเทศเราด้วยการร่วมลงมติเห็นชอบราชบัญพระราชบัญญัติค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สามท่านถัดไปนะครับท่านวัศวัตรวงพรศรีท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีท่านอภินันท์สโมสรนะครับเชิญท่านวสวัตพวงพรศรีครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวสวัตพวงพรศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังช่องบกช่องอ่านมาครับท่านประธานวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับท่านประธานวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.78 ล้านล้านบาทซึ่งนะครับหลากหลายท่านนะครับขอสไลด์ด้วยครับก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่างบประมาณนะครับของกระทรวงดีอีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาทเศษนะครับแต่ว่างบกระทรวงกลาโหมครับท่านประธานถูกปรับลดงบประมาณไปร่วม 1,000 ล้านบาทครับท่านประธานมาถึงวันนี้นะครับปรับลดงบประมาณกระทรวงไหนไม่ว่านะครับแต่ว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสถานการณ์ชายแดนที่ยังไม่แน่นอนครับประธานงบกลาโหมถูกลดเกือบพันล้านแต่ว่าเพิ่ม DE ซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ตอบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าทำไมเพราะอะไรนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังไม่มั่นคงนะครับท่านประธานครับผมเองได้มีโอกาสครับท่านประธานในการจะดูการทำงานของกระทรวงกลาโหมให้โอกาสท่านให้กำลังใจท่านอย่างมากในการที่ท่านได้ส่งคณะทำงานของกระทรวงกลาโหมในการที่จะลงไปดูพื้นที่ชายแดนนโยบายของกระทรวงกลาโหมบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คำถามครับท่านประธานว่าไหลกี่โมงสว่างกี่โมงนะครับและทางจะดีกี่โมงครับท่านประธานเพราะว่าผมเองก็อยู่ตามแนวชายแดนครับลงไปรับฟังปัญหาพื้นที่ชายแดนทหารหลายนายนะครับก็ได้สะท้อนมากับผมบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ตามแนวชายแดนเหมือนไปปล่อยเขาไว้แต่งบประมาณเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกนะครับจำกัดไปอย่างตัดสรรไปอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่คำพูดนะครับการจัดสรรงบประมาณแต่ว่าความเป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับคณะทำงานรัฐมนตรีครับท่านประธานลงไปในพื้นที่ ใกล้ๆบ้านผมไม่ว่าจะเป็นช่องสงามจังหวัดสุรินทร์ห้วยตามาเรียอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษวันที่15ถึง17มิถุนาท่านไปถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ถนนเสาธงที่ท่านได้ไปถ่ายรูปอ่ะไม่ได้มาจากงบประมาณของรัฐบาลหรืองบประมาณหลวงเลยครับท่านประธานมาจากไหนครับมาจากเงินของพระมาจากเงินของหลวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตาเยื้อนหลวงตาบุญช่วยนะครับท่านเจ้าคุณวัดป่าสีแถงธรรมท่านเจ้าคุณปัญญาหลวงตาที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับท่านประธานหลายรูปหลายองค์มากนะครับคณะสงฆ์ไม่มีงบประมาณของรัฐบาลเลยมีแต่งบประมาณของประชาชนที่ช่วยเหลือกันเองไม่ว่าจะเป็นงบประมาณต่างๆที่ได้อุดหนุนนะครับงบประมาณของเรื่องของรั้วชายแดนครับท่านประธานที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ากรรมาธิการความมั่นคงเนี่ยลงไปในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนในทับภาคที่1นะครับในระยะทาง 1.6 กิโลเมตรนะครับที่จะทำรั้วชายแดนงบประมาณตรงนี้นะครับไม่ได้มาจากรัฐบาลเหมือนกันครับท่านประธานมาจากกองทุนหทัยทิพย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีครับท่านประธานเป็นกองทุนของพระองค์ท่านที่ท่านได้รีเริ่มนะครับในการที่จะสัดสรรงบประมาณในการที่จะเริ่มแล้วเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลในการทำจนมาถึงวันนี้นะครับ 1.3 กิโลเมตรแล้วบอกว่าทำแล้วไม่ใช่นะครับท่านประธานต้องทำตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับภาค1หรือทับภาค2บริเวณที่ไม่ใช่สันปันน้ำเป็นบริเวณที่เป็นจุดที่ไม่ได้สูงมากเช่นบริเวณซำแตอำเภอกันทลักษณ์หรือนะครับบริเวณตรงบ้านหนองจานที่เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นที่ได้ออกแถลงการณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับหลากหลายอย่างมาท่านประธานที่ต้องมีได้รับจัดสรรในเล่มร่างพรบงบประมาณรายจ่ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณต่างๆนะครับที่จะผ่านไปในชั้นกรรมาธิการตามที่ท่านรัฐมนตรีที่ได้กำกับสำนักงบประมาณบอกว่าให้ปรับลดงบประมาณในการรีดไขมันนะครับเอาไปไว้งบกลางงบกลางวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับปัญหาชายแดนนี่แหละครับท่านประธานอย่าให้ลอยไปลอยมาเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงบประมาณในการทำถนนตามแนวชายแดนครับท่านประธานทั้งหมดเนี่ยมีเป็นเกือบ300เส้นทางตามที่ได้สำรวจมาแล้วผมลงพื้นที่เนี่ยนะครับจากบริเวณที่ท่านได้เห็นนะครับมีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ย18เส้นทางเป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงลงพื้นที่ไปทำแผนร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้ว18เส้นทางไล่มาเลยท่านประธานตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษถึงอุบลราชธานีขอไปทั้งหมดระยะทางรวมทั้งสิ้น114กิโลเมตรใช้งบประมาณแค่763ล้านบาทไม่ถึง 1,600 ล้านนะครับท่านประธานก็ขอความเมตตาขอความกรุณาด้วยครับว่าหน่วยงานที่เขาทำถนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขามีความเก่งเฉพาะด้านอยู่แล้วนะครับหน่วยทหารไม่ว่าจะเป็นทหารช่างทหารนปคหน่วยทหารพัฒนาเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือแต่ก็ไม่สู้กับผู้รับเหมานะครับที่เขามีอุปกรณ์พร้อมแล้วเส้นทางที่สำรวจทั้งหมด300เส้นทางทำไปแล้ว60เส้นทางทหารนปคทหารช่างนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการครับท่านประธาน72เส้นทางยังไม่ดำเนินการ20เส้นทางรวมทั้งหมด152เส้นทางและอีกเส้นทางย่อยๆไล่มาเลยท่านประธานนะครับตั้งแต่หลักเขตแดนที่1ที่ลงเขตแดนเรียบร้อยแล้วและที่ยังไม่ได้ลงเขตแดนเป็นภารกิจที่เร่งด่วนทั้งนั้นเข้าไปอยู่บนสันเขาเสื้อเขาที่สูงมากนะครับแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมด152เส้นทางเนี่ยใครทำท่านประธานพระทำอีกเช่นเคยท่านประธานไม่มีงบประมาณของภาครัฐลงไปเลยลงไปก็น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นงบจากทหารนปคทหารช่างนะครับก็ไม่ได้เยอะซึ่งผมเองก็ยังไม่เห็นอยู่ในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เลยท่านประธานก็อยากจะเห็นแล้วก็ให้โอกาสนะครับในชั้นกรรมาธิการในการที่จะเข้าไปดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับท่านประธานงบประมาณทั้งหมดอีกประเด็นนึงก็คือสิ่งที่ควรจะทำอย่างเช่นถนนหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงท่านประธานครับเส้น2214ถามว่าเป็นถนนอะไรครับเป็นถนน ขึ้นอยู่กับกรมทางหลวงกว้างแค่7เมตรเป็นทางเกวียนเก่า50ปีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะครั้งที่1มีอุบัติเหตุเยอะมากนะครับพี่น้องเสียชีวิตเยอะมากพอมีเหตุการณ์ปะทะครั้งที่1แล้วพี่น้องอพยพรถลาก็ติดเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็ได้ประสานว่าอยากให้ไปช่วยขยายหลายทางได้ไหมเพราะณปัจจุบันเส้น2214บ้านดวนนากระแซงซึ่งต้องนำพี่น้องอพยพเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับท่านประธานใช้การเดินทางทั้งหมดเนี่ยคนที่ต้องใช้ตลอดแนวชายแดนมากกว่า 4-5 อำเภอแต่เส้นทางหลวง2214ไม่ได้อยู่ในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเลยท่านประธานน่าเสียดายและน่าสงสารคนชายแดนนะครับที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอทั้งๆที่อยู่ในแผนแล้วแขวงหมวดทางหลวงลงไปสำรวจแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นถนนกว้างแค่7เมตรนะครับเกิดอุบัติเหตุต่างๆมากมายแล้วคนก็ใช้เดินทางอพยพรถชนเยอะแยะมากมายแต่ถูกตัดปรับลดงบประมาณแน่นอนครับท่านอาจจะบอกว่าสำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแต่ขอเถอะครับงบเหลือจ่ายหรืองบกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ท่านได้จัดสรรมาเส้น2214ที่ผมเห็นในแผนแล้วศึกษาเนี่ยแค่60 ล้านบาทเองท่านประธานไม่ได้เยอะในการที่จะขยายหลายทางให้กับเขาในการที่จะสัญจรครับท่านประธานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองก็อุตส่าห์ดีใจนั่งอ่านพรบงบประมาณอย่างตั้งใจว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรนะครับในหน้า749เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นงบคำขอคำว่าก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตป้องกันการลุกลามและใช้ประโยชน์ของกองทัพบกตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นการสร้างรั้วชายแดนแต่ไม่ใช่ท่านประธานเป็นงบสร้างรั้วตามค่ายทหารแนวเขตของทหารใช้ประโยชน์ก็ยังไม่มีคำว่ารั้วชายแดนเลยนะครับก็อยากจะถามหาความจริงใจจากทางรัฐบาลนะครับจากทางสภาแห่งนี้โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลว่าท่านจะปล่อยให้งบลอยไปถึงตรงไหนนะครับแล้วก็อยากจะฝากครับหลักการว่าการที่เป็นฝ่ายรัฐบาลงบไปลงพื้นที่การที่เป็นฝ่ายค้านแล้วลงงบไม่ไปลงพื้นที่ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับเพราะหลายพื้นที่ท่านเองนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามีทั้งผู้แทนราษฎร500คนคือศักดิ์ศรีเท่ากันอยากให้จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมแล้วก็ปรับลดอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับอีกประเด็นนึงท่านประธานเรื่องของเบี้ยเลี้ยงทหารนะครับหลายท่านก็ได้พูดอย่างเช่นในหน้า747ครับงบเบี้ยเลี้ยงทหารที่ตั้งมากกว่า 6,327 ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วงบเบี้ยเลี้ยงทหารทุกวันนี้ที่ได้มี2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนส่วนที่2เป็นเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงที่เขาได้240ถึง270บาทถูกหักค่ากับข้าวไปแล้วเหลือแค่170บาทอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น160บาทก็มีแล้วแต่ผู้พันหน่วยไหนใจดีก็หักน้อยหน่อยอะไรแบบนี้ครับเงินเดือนเขาก็ไม่พอใช้อยู่แล้วก็อยากจะฝากไปด้วยครับท่านประธานครับเนื่องด้วยดึกแล้วนะครับผมอาจจะเป็นคนท้ายๆขอเกินเวลาสักนิดนึงนะครับเรื่องของการเยียวยาครอบครัววีรบุรุษทหารนะครับปะทะรอบแรกจ่ายแล้วเหลือปะทะรอบ2 10ล้านบาทจากมติคณะรัฐมนตรีแจ้งว่ารอเอกสารอันนี้ก็ต้องแจ้งนิดนึงครับว่าอยากให้ได้เร็วๆเรื่องของเงินส่วนพักพิงในการอพยพรอบที่1และรอบที่2เนี่ยเดือนหน้าจะครบ1ปีแล้วก็ยังไม่ได้นะครับท่านประธานสุดท้ายแล้วอยากจะฝากสภาแห่งนี้ไปยังทุกท่านที่ชมอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าดีกรีการจัดสรรงบประมาณรักทหารรักชาติรู้สึกว่าจะเบาบางลงไม่เหมือนกับตอนเลือกตั้งหาเสียงก่อนเลือกตั้งหาเสียงท่านนายกลงไปในพื้นที่ชายแดนบ่อยมากลงไปหลายครั้งแต่หลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเลือกตั้งผ่านไปแล้วไม่ค่อยได้ไปเลยนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าท่านให้ท่านไปดูหน่อยนะครับงบรั้วตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ที่เหมาะสมไปดูด้วยนะครับผมก็อยากจะไม่อยากให้ท่านลืมไปนะครับในกระแสตรงนี้ไม่มีแล้วแต่อย่าลืมว่าเขายังมีความเดือดร้อนอยู่ไม่อยากให้มองว่าเลือกตั้งเสร็จนะครับลืมไปเลยนะครับหายไปกับบัตรเลือกตั้งที่ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งไปแล้วไม่ได้นะครับท่านประธานฝากพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหม่ในชั้นกรรมการปรับลดที่ไม่จำเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมชายแดนอย่าลืมเขานะครับทุ่มงบมาเถอะครับอย่าไปเสียดายเรื่องชายแดนนะครับร้อยปี500ปีก็คงไม่จบครับ
1: สวัสดีครับมีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
3: ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวประกามาเจริญพันธ์ค่ะผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยค่ะเป็นผู้แทนชายแดนค่ะท่านพูดพาดพิงแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะวันก่อนท่านนายกเพิ่งลงไปบ้านท่านนะคะที่อุบลราชธานีค่ะและเราก็ไม่เคยมีการทอดทิ้งชายแดนเลยนะคะ ไม่ตรงอย่างที่ท่านกล่าวอ้างค่ะบางทีการที่เข้าไปทำอะไรก็ไม่ต้องถ่ายรูปหรือสื่อออกตลอดเวลานะคะท่าน
4: ท่านขอเรียนท่านประธานครับวสวัตนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็เมื่อวานนี้ไปอุบลราชธานีท่านนายกไปที่อุบลไปพื้นที่ไหนครับท่านอยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ไม่ต่อร้องต่อเถียงครับท่านประธานขอรักษาเวลาแห่งนี้ครับ
1: ขอวินิจฉัยก่อนครับ
4: ครับ
1: ก็ให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเชิญท่านต่อได้ครับ
4: ครับก็ขอบคุณครับท่านประธานทุ่มงบประมาณมาเถอะครับ100ปี500ปีนะครับไม่จบง่ายๆนะครับคนชายแดนเขาก็ฝากความหวังไว้กับท่านผมเนี่ยนะครับแสดงสปิริตยกมือเพื่อที่จะให้ท่านได้ทำรั้วผมเจตนาดีจริงๆเรื่องชายแดนไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เราอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีนะครับงบประมาณประจำปี270เนี่ยยอดรวมอยู่3.788 ล้านล้านในขณะที่ประมาณการรายได้อยู่ประมาณ3ล้านล้านเราจัดสรรงบประมาณขาดดุลพูดง่ายๆคือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยอยู่ประมาณ 788,000 ล้านบาทในส่วนนี้จะต้องกู้มาครับแล้วก็การกู้ก็มีกรอบนะผมเป็นห่วงมากเลยในการจัดทำงบประมาณในช่วง 4-5 ปีหลังนี้จริงๆไม่ได้โทษรัฐบาลนะครับแต่ว่าในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยจัดสรรงบประมาณแบบเต็มตุ่มทุกทีเลยครับคือส่วนต่างการขาดดุลปกติแล้วเนี่ยมันจะขาดดุลได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ 80% ของการชำระคืนเงินต้นก็จะเฉียวๆอยู่ประมาณสัก 800,000 ล้านตอนนี้รัฐบาลขาดดุลไป 788,000 ล้านนี่ถือว่าเยอะท่านประธานเกือบเต็มตุ่มเลยทีนี้งบประมาณแบบนี้เนี่ยมันก็มีงบประจำปีที่มันผูกพันกันมาเรื่อยหัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้เราอภิปรายคราวนี้เราอภิปรายขอเพิ่มรายจ่ายไม่ได้อภิปรายได้อย่างเดียวคือตัดรายจ่ายเท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของสภาเพราะฉะนั้นผมจะขออภิปรายในสัดส่วนของกระทรวงพลังงานแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นโครงการต่อไปเรื่องของ AI ครับของกระทรวงพลังงานครับท่านประธานใน20กระทรวงประเทศไทยมี20กระทรวงจริงๆแล้ว19บวกสำนักนายกก็เป็น20แล้วครับกระทรวงที่ได้งบมาน้อยที่สุดคือกระทรวงพลังงาน 2,000 ล้านเป็นอย่างนี้มาช้านานแต่ท่านทราบไหมครับกระทรวงไหนที่ทำรายได้มากที่สุดในประเทศไทยกระทรวงการคลังอย่างที่ท่านทราบกันปีง 3 ล้านล้านแต่กระทรวงพลังงานครับดูชาร์ตครับนี่คือกระทรวงที่จ่ายรายจ่ายให้น้อยที่สุดแต่สร้างรายได้เป็นอันดับ2ปีที่แล้ว 83,000 ล้านปีนี้ประมาณการรายได้ตกลงมาเหลือแค่70,000 ล้านหายจากปีที่แล้วไป 12,000 นี่คือรายได้ที่หายไปเลยต้องมาท้วงกับท่านทางรัฐบาลครับเพื่อเสนอแนะร่วมกันว่าดูหน่อยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในอ่าวไทยเราเนี่ยตัวเลขที่มันลดลงเพราะเนื่องจากว่าค่าภาคหลวงมันลดค่าภาคหลวงมันลดเพราะปริมาณแก๊สในอ่าวไทยมันลดลงลำดับมาเรื่อยๆ 7-8 ปีนี้เราจะไม่มีแก๊สในอ่าวไทยนะครับถ้าเราไม่ไปหาแหล่งใหม่มีปัญหาแน่นอนดังนั้นรัฐบาลครับโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านรีบดูหน่อยว่าไอ้ทะเลฝั่งตะวันตกที่เป็นฝั่งอันดามันน้ำลึกปัจจุบันเทคโนโลยีมันถึงแล้วต้องเร่งดูเพื่อที่จะขุดเจาะน้ำมันมาจากฝั่งอันดามันที่เป็นน้ำลึกไม่งั้นมีปัญหาเราจะมีรายรับที่ลดลงไปเรื่อยๆจากนี้จะเริ่มเห็นภาพแบบนี้และนี่คือปัญหาของรัฐบาลในอนาคตคราวนี้พอมาดูรายจ่ายครับในส่วนของกระทรวงพลังงานที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากนำเรียนปรึกษาในสภาแห่งนี้ด้วยมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งควรจะยุบได้แล้วเขาเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ของงบประมาณลงมาในคราวนี้เพราะเขามีกฎหมายเป็นการเฉพาะที่จะมีการจัดเก็บรายได้ของตัวเองแล้วกันเอาไว้ได้เขาเป็นองค์กรกลางองค์กรหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับท่านประธานครับกกพ.นี่ไม่รู้ตั้งไว้ทำไมนะประวัติศาสตร์ของกกพ.ตั้งมาปี251เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือจะขายกฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะขายการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น3การการไหนก็แล้วแต่ต้องเป็นของคนไทย 100% ปรากฏพอไม่ขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งใจจะตั้งกฟผ.ไว้ สำหรับมากำกับดูแลการไฟฟ้าหรือไฟฟ้าของภาคเอกชนทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับขณะนั้นน่ะกกพ.เองก็หนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าขนาดย่อมเยอะเต็มไปหมดแล้วบอกเลยว่าค่าดอกเบี้ยค่าซื้อที่ดินค่าลงทุนต่างๆรัฐจะช่วยซัพพอร์ตมันก็เลยกลายเป็นโครงการที่เรียกว่าแอดเดอร์คือซื้อไฟแล้วบวกแพงเกินจริงแล้วก็เป็นต้นของที่มาว่าทำไมทุกวันนี้ค่าไฟเราผลิตออกมาเยอะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าใช้ไม่พอโรงงานบางโรงงานเนี่ยต้องจ่ายเงินให้เขาแม้กระทั่งว่าเขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้าค่าพร้อมจ่ายที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเกิดจากใครเกิดจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับตั้งแต่ท่านเศรษฐาท่านนายกแพทองธารจนท่านนายกอนุทินเนี่ยที่ผมรู้คือทุกคนมาตั้งใจจะกดราคาพลังงานทั้งนั้นให้มันถูกลงแต่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเคยเสนอลดหรือครับท่านเคยจะเสนอคงตัวกับเพิ่มมากขึ้นพวกเรานี่นึกว่ารัฐมนตรีมีอำนาจเหรอครับอยู่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้ววันนี้ท่านประธานทราบไหมว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกวันนี้เมื่อก่อนผลิตไฟเลี้ยงทั้งประเทศเดี๋ยวนี้เหลือแค่ 29% เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่ปี51ผลงานคืออะไร1ค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆ2ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเล็กลงไปเรื่อยๆอยู่ที่29%ขนาดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะลงไปประมูลแข่งกับเอกชนรายย่อยไม่ใช่รายย่อยเอกชนก็รายใหญ่เขาห้ามนะครับผมมีหลักฐานด้วยเดี๋ยวค่อยส่งให้ท่านรัฐมนตรีดูทีหลังว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี่แหละตัวดีนะครับที่บอนไซนโยบายภาครัฐเนี่ยไม่สามารถส่งลงไปได้รัฐมนตรีมากี่คนอยากลดค่าไฟไปกกพ.เสนอคนละเรื่องหมดยุบครับท่านทราบไหมตึกเขาเนี่ยมูลค่า618ล้านตั้งแต่2563จนถึงวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จฟ้องร้องกันนัวเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้มาของบประมาณแต่เขากันเงินส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของเขาแล้วเมื่อรายได้ของรัฐลดลงนั่นคือสิ่งที่รายจ่ายพวกเราจะมีปัญหาในอนาคตครับเพราะฉะนั้นผมเสนอในขั้นนี้ครับถ้าอยากจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ยุบกกพ.ครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประเด็นที่สองครับที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องของโครงการ AI Passport อยากจะเล่าสื่อสารผ่านไปยังฝ่ายค้านด้วยฝ่ายรัฐบาลด้วยผมอ่านครบเลยครับคือโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่1,600ล้านที่เราเข้าใจในตอนต้นแล้วมันยังไม่ได้เงินหลวงออกไปเลยสักบาทเดียวสุดท้ายแล้วเขาปรับลงมาว่าไม่เหมาจ่าย1,600ล้านแล้วต่อไปนี้หน่วยงานไหนมาก็แล้วแต่ราษฎรคนไหนใช้ก็แล้วแต่เขาคิดแค่25บาทต่อเดือนถ้าเดือนต่อไปไม่ใช้ก็คิดแค่นั้นถ้ามีโครงการใช้กันอยู่แค่ล้านคน1เดือนโครงการนี้25ล้านนะครับไม่ใช่1,600ล้านพอมาดูครับความเข้าใจผิดหลายเรื่องมากตอนแรกผมก็สงสัยนะครับเข้าไปดูว่าตกลงว่าล็อกสเปคจริงหรือเปล่าคือเขาบอกว่ามีหลายคนพยายามทำให้เข้าใจว่าบริษัทที่จะได้งานนี้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่มีจอดิจิตอลเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ในเซเว่นที่มันอยู่ในเอกสารนะปรากฏผมไปดูท่านประธานหน้าจอขึ้นให้หน่อยสิครับตัวหนังสือนี่มันเขียนชัดมากเลยมันเขียนว่าอะไรครับมันเขียนว่าเป็นการซื้อสื่อดิจิตอลท่านประธานดูที่ผมขีดเส้นไว้นะเวลาพวกเราเข้าใจกันจะเข้าใจ 5.1 5.2 5.3 คือต้องมีในแหล่งธุรกิจมีในร้านสะดวกซื้อมีในห้างสรรพสินค้าจริงๆถ้าอ่านข้างบนให้ครบเขาบอกว่าให้จัดทำแอนิเมชันยาว15วินาที1เดือน10ครั้งหมายความว่าไงหมายความว่าท่านต้องเอาโฆษณาเนี่ย15วินาที10ครั้งใน1เดือนเท่านั้นแล้วมันมีมูลค่าอยู่แค่ 900,000 บาทผมลองถามเจ้าโครงการนี้ใครทำก็ได้ไหมได้รับคำตอบจากนักโฆษณาว่าทำได้เนี่ยคือความที่เข้าใจผิดกันเยอะครับแล้วผมเสียดายของท่านประธานถ้ารัฐจ่ายแค่25บาทต่อเดือนให้ประชาชนประหยัดอะไรไปรู้ไหมครับในนั้นเนี่ยคือ14บริษัทกับ31โมเดลยกตัวอย่างให้ดูบางยี่ห้อเนี่ย31โมเดลให้ลองใช้ลองไปดูโมเดลหลักๆไหมครับที่ว่าใช้ยากที่ผมชอบนะอย่างคลอสเนี่ย เดือนหนึ่งของคลอสเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ครับหน้าต่อไปครับคลอสผมเป็นอาจารย์นะครับเวลาไปสอนก็ใช้คลอสช่วยตกเดือนหนึ่ง578หน้าต่อไปครับเนี่ยตกเดือนหนึ่ง578ถ้าใช้เจมินายระดับโปร750ถ้าใช้ ChatGPT ระดับ Plus ขึ้นไปก็699แต่วันนี้รัฐเอามาให้อยู่แค่25บาทต่อเดือนรัฐจ่ายให้ทีนี้อย่างนี้เขาให้ลองไม่ใช่ว่าให้เต็มแบบอันนี้นะอันนี้มันใช้เยอะจะไม่ใช้ได้นานหน่อยแต่อันนี้รัฐเขาให้ลองทีนี้ทำไมผมถึงมาพูดในวันนี้เพราะว่ามันมีงบประมาณด้านอื่นครับขึ้นหน้าสุดท้ายเลยมันมียุทธศาสตร์คืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้โครงการ AI Passport เนี่ยมันยาว1เดือนมันยาว1ปีมันจะเริ่มใช้เดือนหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรกรกฎาสิงหากันยาแล้วมันจะมีช่วงเวลานึงที่ทับกับงบประมาณปี2570งบประมาณประจำปีปกติเริ่มมันที่1ตุลาคม69ท่านประธานนึกภาพออกไหมถ้าเราตกลงใช้โครงการ AI Passport เซ็นไปแล้วมันมีงบ AI ต่างๆเนี่ยที่ซุกอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอีกหลายตัวนะครับเช่นอันแรกก่อนเลยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตรีสกิลอัพสกิลเนี่ยในนั้นน่ะซุกอยู่ 34,000 ล้านนะครับอันที่2ครับเรื่องของการใช้พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาซุกอยู่อีก 30,000 อันที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องจะให้วงการแพทย์ไทยเนี่ยเอาปัญญาประดิษฐ์ AI ไปใช้เขาตั้งไว้ในยุทธศาสตร์นี้ 68,000 ล้านผมต้องฝากคณะกรรมการที่จะดูงบ AI แล้วก็งบฝึกอบรมในนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งจะซ้ำกันผมก็คิดว่าถ้าโครงการ AI Passport มันคุ้มค่าแล้วในจำนวนเงินแค่25บาทต่อเดือนที่เราจะจ่ายให้ก็อย่าไปซ้ำกับโครงการเหล่านี้ถ้าอันไหนมันซ้ำกันเพื่อการเรียนรู้ก็เอาออกเสียพูดอย่างนี้เพราะต้องการจะบอกว่าบางทีการตั้งงบประมาณอยู่ที่กระทรวง DEมันก็มีผลไปยังกระทรวงอื่นๆด้วยนี่คือเหตุสำคัญว่าทำไมกระทรวง DE ในงบมันถึงเพิ่มผมพูดอย่างนี้ท่านประธานเพราะอยากจะบอกว่าประเทศมันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้มันต้องสู้ประชาชนสะดวกขึ้นเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วคือการเปลี่ยนผ่านประเทศครับนโยบายนี้ไม่ได้มีนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นพรรคฝ่ายค้านเองก็มีนโยบายนี้เช่นเดียวกันคนทำสำเร็จอย่าไปเกี่ยงว่าคือใครถ้าเขาแค่นามสกุลชิดชอบแต่เขาทำสำเร็จก็ต้องอนุญาตเขาแบบนั้นอยู่ที่ความโปร่งใสหรือไม่จะไปปปช.ก็เป็นเรื่องการตรวจสอบแต่ความคุ้มค่าโครงการมันมีอยู่งบประมาณไหนใน70ที่ซ้ำซ้อนตัดออกครับเพราะมันเบิ้ลเวลากันกับโครงการ AI Passport ผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านจะชี้แจงนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในกรณีที่กระทรวงคมนาคมนะครับถูกท่านสมาชิกก่อนหน้านี้พาดพิงว่ากระทรวงคมนาคมปล่อยปละละเลยไม่ได้ไปทำถนนหนทางให้กับพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็ต้องขอเรียนท่านจากข้อเท็จจริงนะครับว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ความไม่ปกติระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่มีวันใดเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยในหลายต่อหลายครั้งที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นงบกลางหรือเป็นงบประมาณในส่วนใดก็แล้วแต่หากมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนเนี่ยท่านนายกก็จะเพียงแต่ว่ากำชับว่าขอให้ใช้งบประมาณเนี่ยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงที่สุดนอกจากนั้นแล้วครับต้องเรียนท่านว่ากลไกก็อาจจะต่างกันครับสมัยก่อนเนี่ยสมาชิกพรรคภูมิใจไทยส.ส.ของเราไม่ได้มีมากครับมีจำนวนจำกัดตามแนวชายแดนก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คนแต่วันนี้เนี่ยองคาพยพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นภูมิใจไทยแทบทั้งสิ้นดังนั้นในทุกสัปดาห์ก็จะมีการพูดคุยถึงปัญหาประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้ฟังแต่ก็ต้องเรียนให้ท่านทราบครับว่าในบางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นท่านสสกุลเนี่ยนะครับก็ได้มาพูดให้ฟังท่านสสแอมเนี่ยก็ได้มาพูดให้ฟังว่าพื้นที่เนิน350 ในพื้นที่ที่ประชาชนทหารเขามีความต้องการที่อยากจะให้มีถนนหนทางก็ได้มาปรึกษาหารือกันเป็นระยะนะครับตอนแรกเนี่ยไอ้ผมก็ฟังอยู่เอ๊ะมันเป็นพื้นที่ที่กระทรวงคมนาคมจะสามารถดำเนินการได้ไหมมันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนบ้างมันเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติบ้างแต่สิ่งที่มากมายกว่านั้นครับคือกระทรวงต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเราไม่ได้มีกฎหมายพิเศษในการดำเนินการในพื้นที่บริเวณนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่จะไปดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ซึ่งกระทรวงทรัพย์ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจปัญหาต่อมาก็คือเวลาที่ถ้าเราตั้งงบประมาณไปแล้วจะมีการดำเนินการคำถามก็คือเอกชนผู้ใดครับที่จะอาสารับงานเข้าไปก่อสร้างมันก็เป็นความจำเป็นครับที่จะต้องให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ดำเนินการเองซึ่งท่านนายกก็เปิดช่องไว้นะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงทำงบประมาณเข้ามาเลยทางรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบและถ้าท่านบอกว่าก่อนเป็นรัฐบาลไปบ่อยหลังเป็นรัฐบาลไม่ไปเลยมิได้ครับเพราะท่านนายกมอบหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยในเวลาที่ท่านติดภารกิจท่านก็มอบหมายให้ไปนี่บางทีก็ยังมีนัดกันขึ้นฮอไปดูเลยนะครับที่ท่านบอกว่าช่องสงามช่องอะไรคาสิโนเปิดคือผมเนี่ยเป็นคนในศรีสะเกษผมเป็นคนพื้นที่ศรีสะเกษปกติเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องมีคนขึ้นรถตู้ไปตั้งแต่เกิดสถานการณ์ชายแดนท่านไปดูครับไม่ได้มีรถตู้สักคันที่จะไปเล่นอยู่ด่านช่องสงามนะครับผมก็เห็นอันนี้เรียนตามตรงผมก็เห็นว่าบางทีเนี่ยท่านผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยขึ้นมาจากการที่ไปปลุกขออภัยไม่ใช่ท่านลงพื้นที่ไปดูเรื่องเกี่ยวกับชายแดนก็เข้าใจได้ครับแต่ถึงท่านบอกว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่มันอดคิดไม่ได้จริงๆครับเพราะทุกวันนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมเนี่ยกลับบ้านเกือบทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ก็จะมีกลุ่มต่างๆไปเจอพระไปเจอทหารขอน้ำเป็นรถแต่พวกนี้เราไม่ต้องประชาสัมพันธ์หรอกครับไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าไม่ทำเราดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็ขอยืนยันนะครับรัฐบาลไม่มีปล่อยปละละเลยแล้วเราให้ความสำคัญสูงสุดท่านนายกให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านอภินันท์สมุสร
7: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ครับ
7: ท่านประธานครับก็ท่านประธานวัศวัตรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครับพรรคไทยรวมพลังครับก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้อยู่แล้วก็ฟังจนจบแล้วก็มาแถลงนะครับความกระจ่างให้ได้คิดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะใช้เวทีแห่งนี้มาสาดโคลนให้กันเราก็เป็นคนชายแดนด้วยกันก็อยากจะติเพื่อก่อแต่ว่าข้อเท็จจริงในหน้าแนวกับสิ่งที่สื่อสารอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับก็อยากจะที่สิ่งที่ท่านพูดนะครับก็ให้ท่านทำตามนั้นแล้วผมก็จะให้กำลังใจท่านมีโอกาสนะครับลงพื้นที่ก็ขอความเมตตานะครับ เราทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลขอบคุณครับ
1: โอเคครับครับเชิญท่านอภินันท์สโมสรครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์สโมสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออภิปรายร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570นะครับในวงเงินจำนวน 3.78 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งในงบประมาณตัวนี้ผมก็จะสนับสนุนมาช่วยในเรื่องของทางการเกษตรในวงเงินจำนวน21ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งผมก็จะขออภิปรายว่าในโลกปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราก็จะมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรจำนวน 8.8 ล้านรายนะครับและยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรอีกจำนวนหลายล้านรายซึ่งเกษตรกรทั้งหมดก็จะประกอบอาชีพเกษตรกร4กลุ่มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การทำเกษตรการประมงเป็นต้นนะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็จะประกอบไปด้วยจำนวน6ภาคนะครับแต่ละภาคก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรที่คล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็จะทำอาชีพทำสวนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกยางพาราทำนาแล้วก็ปั๊มน้ำมันการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นโคเนื้อแพะหรือว่าสุกรและภาคตะวันอกภาคตะวันตกก็จะทำในส่วนของการประมงเป็นต้นนะครับซึ่งเกษตรกรทั้งหมดนี้นะครับล้วนเป็นกำลังสำคัญในการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือราคาสินค้าทางการเกษตรทั้งหมดที่ผมกล่าวมากำลังทรุดตัวลงทำให้เกษตรกรทั้งหมดต้องเผชิญกับภาระที่หนักขึ้นซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพอากาศที่แปรปรวนการแข่งขันที่สูงขึ้นการกีดกันทางการค้าผลผลิตที่ล้นตลาดหรือแม้แต่การส่งออกที่มีปัญหาซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้นะครับทำให้เกษตรกรต้องเจอกับภาระที่หนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหรือแม้แต่เกิดหนี้สินครัวเรือนเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบนะครับที่ผมเองก็ได้เคยหารือไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นหนี้ในระบบนะครับยังสามารถที่ยังเจรจากันได้แต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบนะครับยากที่จะเจรจาและมันโหดร้ายกว่าที่ทุกท่านทราบนะครับซึ่งถ้าเป็นหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดก็จะประมาณร้อยละ 7.5 ต่อปีแต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบนะครับก็จะประมาณร้อยละ30บาทต่อเดือนนะครับย้ำว่าร้อยละ30บาทต่อเดือนนี่คือหนี้ที่พี่น้องเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าต้องพบเจอจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนงบประมาณประจำปีรายจ่ายพ.ศ.2570มาช่วยในเรื่องของทางการเกษตรเพราะมันจะมาช่วยลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมันจะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจตั้งแต่ระบบของชุมชนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬาเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตทางการเกษตรที่เกษตรกรต้องพบเจอและความจริงมันก็จะมีมากกว่านี้และเราก็จะมาดูกันว่าในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของทางการเกษตรจะมีนโยบายด้านใดบ้างที่จะมาส่งเสริมเกษตรไทยซึ่งนโยบายหลักๆของทางภาครัฐก็จะคล้ายกับนโยบายของกระทรวงเกษตร5ข้อของภาคเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการตลาดทางการค้าผลักดันการค้าแบบเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศของเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้เพียงพอและต่อเนื่องกันวางแผนระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับป้องกันสินค้าล้นตลาดและการเอาเปรียบทางการค้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรนะครับโดยการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการบริหารจัดการต้นทุนการตลาดการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว3ก็คือการยกระดับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบพึ่งพาแรงงานแบบ 100% ไปสู่การใช้แรงงานของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่ดีซึ่งเกษตรกรจะได้ผลิตสินค้าที่มากขึ้นใช้ทรัพยากรได้น้อยลงและตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น4ก็คือการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายนะครับของการปรับสูตรปุ๋ยแบบ 70-30 โดยการใช้ปุ๋ยแบบเหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการของพืชแทนสูตรเดิมโดยการใช้ปุ๋ยเคมี 70% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 30% เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยในต้นทุนของเกษตรกรหลักและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว5ก็คือการจัดการของปัญหาน้ำและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพัฒนาของภาคเกษตรในปัจจุบันเราไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับล้วนส่งผลกับการผลิตของเกษตรกรทั้งสิ้นและในส่วนนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันของพยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมซึ่งนโยบายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนโยบายภายใต้ของการนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อดำเนินการแบบครบวงจรก็จะเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบชัดเจนและตรงไปตรงมาให้เกษตรกรสามารถลดในส่วนของรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดของการเก็งราคาของสินค้าทางการเกษตรลดภาวะการเสี่ยงจากภัยพิบัติและให้เกษตรกรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ง่ายขึ้นซึ่งกับผมเห็นว่าหากวันนี้เราไม่เร่งใช้งบประมาณเพื่อยกระดับการเกษตรนะครับวันหนึ่งภาระทั้งหลายก็จะตกเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยทั้งระบบเพราะการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับไม่ได้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเป็นระบบเพราะเมื่อเกษตรกรมีชีวิตที่ดีนะครับก็จะเกิดความมั่นคงตั้งแต่ระดับชุมชนระดับประเทศและระดับโลกต่อไปเพราะเหตุนี้ผมจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนงบประมาณประจำปีรายจ่ายพ.ศ. 2570นะครับมาช่วยในเรื่องของทางการเกษตรเพราะมันคือเป็นการสร้าง อนาคตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านสมาชิกครับวันนี้เราได้พิจารณากันมาพอสมควรแล้วนะครับผมขอพักการประชุมแล้วเอาไว้พิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ครับ
9: แล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25

0: ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักนะครับงั้นก็อาจจะถ้าเป็นข้าราชการก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปก็ยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักเนี่ยก็ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับ
1: คือมันอายุ70กว่าขึ้นไปหมอก็ได้เซ็นให้ไม่ต้องเสียเงินแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเขาไม่มีงบให้แล้วต้องเสียเงิน
2: คืออยากถามว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพไหมเราซื้อกินเองไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
1: มีคนเหลือให้มาตั้งหลายคนเลยเนี่ย
0: อ๋อก็ได้กินได้นะครับตอนนี้พูดถึงกูโคซามีนก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะครับบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้รักษาในคนไข้ที่เกี่ยวกับเรื่องข้อนะครับแต่ในทางราชการเนี่ยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกจ่ายได้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อกี้ที่ถามก็คือว่ามันจะกินได้นานแค่ไหนก็จะมีข้อควรระวังก็เกี่ยวกับเรื่องต้อหินนะครับต้องคอยระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของแพ้อาหารทะเลนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเป็นเบาหวานนะครับงั้นอันนี้ทางอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ช่วยดูถ้าเกิดเรากินนะครับแต่ส่วนใหญ่อาการที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนแสบคออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีคำถามว่ากินต่อเนื่องปกติก็อาจจะกินต่อเนื่องได้3-6เดือนนะแล้วผลมันจะเห็นภายใน3เดือนนะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดีขึ้นแล้วเราก็ควรจะหยุดเป็นช่วงๆนะครับไม่ต้องกินต่อเนื่องนะครับเช่นถ้าอาการดีขึ้นแล้วเราก็หยุดเป็นพักๆได้นะครับ
1: มันไม่ได้ดีขึ้นมันย่าเริงก็ได้กล่องก็ซุดก็แบบกระเพาะก็ซุดหลังก็เงย
0: ไม่ดีถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้หยุดกินเลยนะครับแสดงเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผล 100% นะครับบางคนอาจจะได้ผลบางคนอาจจะไม่ได้ผลนะครับอันนี้เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับ
1: ข้อเข่าเสื่อมก็ได้เสื่อมก็ได้เป็นตรงนี้เป็นหน้า
0: ตัวอ๋อเป็นทั้งตัวแล้วคุณหมอไม่แนะนำผ่าตัดใช่ไหมครับ
1: คะ
0: คุณหมอไม่แนะนำผ่าตัดข้อเข่าใช่ไหมครับ
1: ไม่แนะนำค่ะก็เดิน
0: แนะนำไหมครับ
1: เดินไม่ไหวแต่ถ้าจะกระยาน
0: ไม่ใช่เนี่ยการก็ต้องรักษาตามอาการนะถ้าเกิดกินมาไม่ดีขึ้นก็อย่าไปกินนะไม่ต้องกินแสดงว่าไม่ได้ผลนะก็รักษาโดยการทำกายภาพหรือการนวดก็จะช่วยให้ได้ผลหรือจะช่วยลดอาการปวดได้นะครับ
1: หมอก็บอกว
0: ่
1: าเสื่อมแล้วก็เสื่อมเลยมันไม่หายหรอกแบบนี้
0: ครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องภาวะกระดูกบางนะครับ
1: กระดูกบาง
0: กระดูกบางมันก็จะมีปัญหาในการรักษาหน่อยเพราะว่าจะทำผ่าตัดก็ยากนั้นวิธีที่ดีสุดก็ทำกายภาพบำบัดนะครับ
1: เมื่อซื้อยาส่งไปผู้เบิกมาอัดเช็ดไว้คอที่แรกซื้อมาส่งกระปุกจนไปแต่กระปุกที่ส่งเนี่ยมันปวดท้องปวดเมืองบางไม่ปวดเรือนแต่ปวดเมืองปวดแล้วมันปวดตรงนี้ทุกวันปวดแล้วหยุดกินมันจะคลายมันก็จำเจออีกสิ่งก็ปวดกิน
0: ยาอะไรครับ
1: ปวดแค่ไหนเราเยอะกินเลย
2: เพชรสังฆาตเพชรสังฆาตครับ
0: ขอเพชรสังฆาต
2: สังฆาต
1: เบิกนะครับ
0: บางคนอาจจะมีอาการมวนท้องได้นะครับถ้าเกิดมีอาการมากแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็แนะนำทำกายภาพบำบัดน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: ทำกายภาพทำแบบไหนครับคุณหม
0: อต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับ
1: โรงพยาบาล
0: ไม่งั้นก็ต้องให้หมอนวดมานวดที่บ้านนะครับซึ่งหมอนวดเนี่ยก็อาจจะใช้ประคบนะใช้ลูกประคบร้อนแล้วก็อาจจะ

0: นวดเพื่อผ่อนคลายอาการตึงของกล้ามเนื้อได้นะครับ
1: กระดูกมันไม่ดีไปนวดแต่ไม่กระดูกขัดเลย
0: เขานวดได้ครับถ้าหมอนวดที่มีความชำนาญมีความรู้เนี่ยเขานวดได้นะครับ
2: พระสังฆาฏยังกินอยู่หรือเปล่าแล้วก็หยุดกินแล้วครับ
1: หยุดกินแล้วก็มันเปื่อยไปเห็นเนี่ยทั้งนี้ทั้งวันเปื่อยนอนอย่างนั้นมันก็ทนกินมาจะหมดแต่งแล้วเปื่อยแต่ทนไม่ไหวก็เลยต้องหยุดกินเ
2: ลยเออวันนั้นเคยโทรมาถามเรื่องลดปริมาณการกินหรือเปล่าให้ลดลงป่ะ
1: ถามอาจารย์อาไปแล้ว
2: ใช่แนะนำไปแล้วว่าให้ลดกินเหลือมื้อละเม็ดแล้วลดไหมหรือว่าหยุดเลยครับ
1: หยุดเลยเนี่ย
2: ก็ได้ครับหยุดเลยก็ได้หยุดเลยมันก็ไม่หายปวดหรอกเพราะว่าเพศสังฆามันไม่ได้แก้ปวดไงเพศสังฆามันดูแลเรื่องกระดูกจะได้ว่าคุณปวดเนี่ยคุณก็ต้องมาดูว่าคุณจะกินตัวไหนเพื่อลดอาการปวดถ้าปวดเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมุนไพรก็ส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นถาวรเปลียงก็จะประมาณนั้นก็ต้องรักษาให้ตรงโรคครับค่อยๆทำความเข้าใจกับโรคแล้วก็ค่อยๆพิจารณาครับ
1: ก็จะเสร็จหายปวดยังไงจะลองกินอีกสักมื้อละเม็ดที่กินเนี่ยจะมื้อละ2 เม็ดวัน4 เม็ด
2: มันต้องดูเหตุด้วยว่าเราปวดอะไรปวดกระดูกหรือปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อหรือปวดยังไงปวดตรงจุดไหนแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปฮะ
1: ปวดท้อง
2: ปวดท้องแล้วหยุดกินยังไม่หายปวดอีกหรอ
1: หยุดแล้วมันหายปวดแล้ว
2: เออถ้าหยุดกินก็หยุดกินแล้วหายปวดก็หยุดดูสักพักนึงให้สงบแล้วจะเริ่มใหม่เริ่มในปริมาณที่ลดลงจาก2 เม็ดก็ให้เหลือเม็ดเดียวก่อนแล้วดูซิว่ามันยังมีปัญหาอยู่ไหมแล้วเวลากินเนี่ยกินช่วงเวลาไหนกินตามที่สลากบอกหรือเปล่ากินหลังอาหารเริ่มกินหลังอาหารนะกินหลังอาหารแล้วก็ปวดก็โอเคตามที่อาจารย์อาแนะนำไปเลยคือหยุดให้มันสงบแล้วลองปรับกินดูให้ลดลงแล้วดูซิว่ามันยังปวดอยู่ไหมถ้าปวดก็แสดงว่ามันไม่ถูกกับเราแล้วก็ต้องหยุดกินไปนะเคลียร์นะโอเคจ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
2: โอเคครับอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งท่านน่าจะได้อีกสักท่านหนึ่งนะด่วนๆเลยครับมาเหลือเวลาอีกประมาณ5 นาทีนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยโดยตรงสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับติดแล้วเชิญครับเชิญคุยได้เลยครับเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามคุณหมอว่าข้อเท้านะคะ
0: ครับ
3: ข้อเท้าตรงตะตุ่มนะคะ
2: อือฮึ
0: ครับ
3: ตอนแรกเป็นเส้นพลิกนะคะเส้นพลิก
2: ข้อเท้าพลิก
3: ค่ะ
2: เ
3: ดี๋ยวนี้เดินตรงไม่ได้ค่ะ
2: นานแล้วยังเนี่ยเป็นพลิกมานานแล้วยังรักษายังไงครับ
3: ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพิมาย
2: นานแล้วยังครับ
3: นานแล้วค่ะ
2: นานแล้วยังเดินไม่ปกติยังเจ็บอยู่ใช่ไหม
3: มันไม่เจ็บหรอกค่ะแต่เวลาเดินแล้วมันพลิกแล้วไปหกล้ม
2: มันพลิกซ้ำหมายถึงว่าพลิกแล้วรักษาแล้วก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ไปพลิกอีก
3: จ้ะมันพลิกเรื่อยจ้ะ
2: พลิกอยู่ตลอด
3: ไปตกหลุมอย่างเง
2: ี้ยโอเคแล้วหมอเคยไปหาหมอมากี่ครั้งเลยครับ
3: ไปหลายครั้งแล้วค่ะ
2: หลายครั้งแล้วหมอหลายครั้งแล้วหมอให้เดินให้ดูไหม
3: หมอก็ให้เดินให้ดูแต่มันเป็นหลายโรคนะจ๊ะ
2: เอาขาไม่ต้องลบไม่ต้องพูดถึงโรคอื่นเอาค่าเรื่องพลิกนี่ก่อนหมอให้เดินให้ดูแล้วหมอบอกว่ายังไงครับ
3: หมอก็ไม่บอกว่าไงก็บอกให้กินยากินแคลเซียมแล้วก็คลายกล้ามเนื้อแล้วก็แก้ปวด
2: แล้วเคยให้คนอื่นดูไหมว่าเราเดินปกติเหมือนคนอื่นไหม
3: ดู
2: แล้วเป็นไงครับปกติไหมเราเดินปกติเหมือนคนอื่นไหม
3: ก็ไม่ปกติค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ปกติเพราะนั้นมันก็เลยพลิกบ่อยว่างั้นเถอะ
3: จ้ะ
2: แล้วคำถามที่ถามคุณหมอคือ
3: จะแก้ไขยังไงคะถึงจะไม่พลิกเวลาเดิน
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ได้ค่ะ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
3: 69ค่ะ
0: 69อายุก็ไม่เยอะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
3: 60
0: น้ำหนัก
2: ก็ไม่เยอะมากสูงเท่าไหร่จ๊ะ
3: 145ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็ท้วมๆหน่อยครับผม
0: แล้วตอนที่ว่าไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยได้เอ็กซเรย์ข้อเท้าอะไรบ้างไหมครับ
3: ไม่ได้เอ็กซเรย์ข้อเท้าค
0: ่
3: ะ
0: แต่ตอนนี้เราเดินได้ปกติใช่ไหมครับ
3: เดินได้ค่ะแต่ต้องใช้ไม้เท้าถ้าไปตก
0: นิด
3: ห
0: น่อย
3: ก็หกล้ม
0: แล้วตอนนี้อยู่จังหวัดพิมายใช่ไหมครับ
3: ค่ะอยู่
2: โคราชอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาคร
0: ับ อ๋ออยู่อำเภอพิมายแล้วก
3: ็ทางโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบ
2: ได้ไม่เป็นไร
3: แล้วก็จิตเวชแล้วก็เบาหวานความดันไขมัน
0: โอ้หลายโรคเลยนะ
3: ค่ะ
0: ฮะก็โดยเบื้องต้นเนี่ยที่ใช้ไม้เท้าดีละล่ะนะใช้ไม้เท้าที่เป็นไม้เท้าสามขาใช่ไหม
3: ไม่ใช่ขาเดียวค่ะ
0: ขอขาเดียวต้องคอยระวังอย่าล้ม
2: ระวังนิดนึง
0: ถ้าท่านล้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระดูกสะโพกหรืออะไรหักก็จะยิ่งยุ่งนะต้องระวังที่สองเข้าใจว่าเนื่องจากเรามีหลายโรคนะมีหลายโรคก็ทำให้การเดินของเราเนี่ยอาจจะผิดปกติเพราะคุณหมอที่พิมายเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกหรือเปล่าครับ
3: ค่ะหมอกระดูก
0: ไปหาถ้าหมอกระดูก
2: ครับหมอกระดูกครับหมอว่าต่อเลยครับ
0: ถ้าเป็นหมอกระดูกก็ไม่ต้องกังวลละนะแสดงว่าคุณหมอก็ดูเพราะถ้าเขาสงสัยว่ามีเอ็นขาดมีอะไรเนี่ยคุณหมอก็จะต้องตรวจเพิ่มนะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่ได้เอ็กซเรย์ก็แสดงว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกหรือเส้นเอ็นนะส่วนการเดินเนี่ยเดินแล้วไม่ค่อยดีเดินแล้วล้มง่ายเนี่ยมันมีหลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อเท้าอย่างเดียวนะครับงั้นถ้าเจอคุณหมอกระดูกก็ให้สบายใจไว้ก่อนนะว่าคุณหมอมั่นใจว่าเขาดูมั่นใจคุณหมอว่าหนึ่งมีความรู้ความสามารถในการดูนะแล้วก็คงคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกตินะครับ
3: เป็น
0: งั้นก็รักษาต่อกับคุณหมอแล้วนะ
3: เป็นตามกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะกรรมพันธุ์เป็น
0: กรรมพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าอะไรเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าโครงสร้าง
3: เส้นเป๊กเนี่ย
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
13: นายอนุสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บซึ่งเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
5: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุสะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนมาที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงนิเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเราทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวคลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นเ
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระสัมบัติที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตราย

ที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเกรื่อนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เราประทำอยู่หนึ่งเนื่องแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะทุกท่านแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแก้คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมกำมาสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาหรือว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่ณที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราทุกวันแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมลมแอร์เวลามันพัดมาหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเราก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วแต่ตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกครั้งเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไ คุณผู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกภาษาทางสถาปัตยกรรมเราก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเราก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกไหมจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกไหมจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ทั้งหมดฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆแค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเราจิตของเราตั้งไว้หน้าที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตก็เราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอีกแล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีภาษามากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามเรียกว่าเลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมใช่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตรู้ลมสติเกิดจิตลมสติมันจึงอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมไม่ลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมมันก็อยู่แยกมันไปตลอดเวลาไม่ได้มาดูจิตบางทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมสติมันไม่เกิดไงทุกคนเรียบเลยสติเลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันที เกิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เราระลึกได้ตรงที่เราระลึกถึงลมได้นั่นการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงทุกวันมันง่ายๆแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างมันยังยากกว่าเพราะนั่นมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมเราต้องฟังเราต้องคิดตามเนี่ยแต่สติเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังก็ผ่านหูเอาสติก็ต้องมาเลยตรงนี้ถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วทุกฝั่งแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอ่ะอ้อมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกที่คนนี้เข้าคนนี้ออกถ้าเป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงถ้าเป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตะวันเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไหมล่ะยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาบ้างเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกมันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินนะก็มีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นนะไม่ใช่หลับในนะนี่เราต้องฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกนี่เขาจะแยกแยะได้สมมุติว่าแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้าว่ามีคนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี้แต่งตัวแบบนี้นี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมปึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั่นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินในภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่และการที่เรารับรู้เสียงได้มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหม ผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพในดวงวิญญาณแล้วเราก็รู้ลมด้วยเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่มันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านบอกเพราะมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนะอีกครั้งมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตอยู่ลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานหรือว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรเราก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดหรือเปล่าในการรู้ได้นะคือวิญญาณต้องแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมการแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกไหมแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมจะได้ให้เข้าทุกคนก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครนอกจากเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยใช่ไหมขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกแยกแยะนี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรอย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเลิศเลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาอันนี้ก็ดีอยู่นะไม่ใช่แล้วก็ทำไม่โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงตัวนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นบรรยายแล้วก็คืออาราคะอาโทสะอาโมหะแก่ธรรมบังมันยังเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ย เอาส่วนที่ไม่ดีออกไปเอาส่วนที่ดีๆไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละทุกฝังเรากำหนดสร้างที่ว่าด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี้นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเราชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงผมก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทกระเทืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เนี่ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอโทสะอโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจในตรงนั้นให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเพราะสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับเนี่ยความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้พระสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยนี่นะโดยเราไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงสมมตินะกังวลใจเรื่องคู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้ยเงินทองทอนนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมถ้าเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดทำไมอ่ะกังวลกังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นอ่ะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่ไหนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยทุกวันมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดนะถึงบางทีขนาดมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็คือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้ามองหน้าตาหมองคล้ำก็คือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่โน่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายแล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอแล้วถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ทุกคนแต่ในแนวเองตอนนั้นในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีผู้ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆได้ยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยดูฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขากระโดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอยู่ก็หมุนกี่รอบโค้งกี่รอบวิ่งไปเขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยดูฟังก็เรียกว่า visualization ไงเลยแบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวคุณผู้ฟังเรียกว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทุกวันในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพระพุทธยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราติดตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ติดตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันนี่คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปนะบุฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกรรมมันตรักตรำโอ้ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดิว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทำยังไงคิดแบบนี้แหละก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านก็จะต้องทำอะไรใช่ไหมเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวใช้โซเชียลไม่อ่านหนังสืออู้สอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแปลกแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงถึงกดด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเป็นนั่นนี่การคิดกลับด้านหรืออินเวอร์ชันใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ต้องมาบอกว่าสุขภาพดีต้องกินนั่นนี่ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านนะว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดต่อไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้ไล่อย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปใช้แต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือแต่คุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณอย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการมันก็ว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนผู้ฟังก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณหาหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาหาหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าอย่างเงี้ยมาฟังรายการธรรมรับอรุณ8ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะบุฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบ ด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ตีไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยไม่มีนะรู้ป่ะท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณวุ่นเต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสนี่เอาไปเก้าแล้วอย่างอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดทำไมโอ้มีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพรัตน์เนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้เดี๋ยวนี้สองนี่เลยทำให้พระเทวทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์นี่ไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วจะทำไมแบบมึงดิ้นเป็นอย่างนั้นนะก็นั่นแหละท่านฟังมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆโน่นไปสวรรค์โน่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเสียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกเลยกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วรู้ปะไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยเอ้าทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแหละนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกนี้มันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเยอะมากไอ้ความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะต้องแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิด เรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างทุกครั้งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่หนึ่งคิดรอบที่สองคิดรอบที่สามเรื่องดีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียน worst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างนะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเสียงขี้เกียจอ่านหนังสือใช้แต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านทดสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกทุกฝั่งมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนไหมเป็นภรรยาหรือสามีเป็นสามีกับภรรยาเป็นลูกกับพ่อแม่เป็นพ่อแม่กับเป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งเราสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายโหงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคอปึ๊บตายคุยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็ยินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เดินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อน สามการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วความที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงโอ้ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกเขาจะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงทุกท่านสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมผมก็จะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion เนี่ยนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างนี้นะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเราจริงๆพอเราเกิดเราจับได้ทำไงก็นั้นแล้วพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระนนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุทำให้มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบส งครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น40-50 ปีเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10 ขวบ

เราก็เลยช่วยนวดช่วยนวดขาหนวดที่น่องบีบเข้าไปบีบเข้าไปจนมาคิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงครับให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดเงี้ยมันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดครับเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ทั้งวันแม่จะมาบอกว่าลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวคุณจะร่ำไรร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อเหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐท่านผู้ฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเรียกว่าคนประเสริฐเราจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำอยู่เนืองๆเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกวันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นถ้าคู่ครองเราครับย้ำอีกซ้ำอีกครับเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดแล้วเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะบุรังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาเวคาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเนาะโอ้ไม่ใช่จะตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอะตายแบบเจ็บๆอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังเรื่องบ้าบอจังอยู่ว่าเจ็บสุดๆตายเป็นเลือดอ่ะกระตุ้นหนึ่งเข้ากระตุ้นหนึ่งออกอ่ะต้องยังเจ็บเลยจะมาบอกเออตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากบางคนเนี่ยนะเป็นกรณีว่านั่นพระอานนท์เนี่ยวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ยัง

0: ินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุนี่อ่ะบึ้มร่างกายแตกกายออกไม่ต้องเจ็บหนักบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่บางทีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอะดูแต่ตอนที่สู้สู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ๆไปพวกมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่จะเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยทุกท่านคือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจอินตระการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดมีสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีนึกจนมันจะเป็นประสาทโอ้พ่อเราจะตายก็อย่างนั้นเดี๋ยวเธอมาคิดใหม่ดูบ้างตั้งสติไว้โอ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำครวญถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้ก็คิดแบบนี้เออพ่อเราจะตายอย่างน่ามองโทรศัพท์ที่ไหนนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกนึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านเทรคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ต้องเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับรองได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
7: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาเซมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียค่ะคุณแม่อัครเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกๆท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอยู่กับพวกเราสองคนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ.62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะ กรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิตมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบงบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะ
1: เป็นประชุมครม.ค่ะแต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิ สมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NVT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในคือที่คืนวันห้าทุ่มกว่าวันนี้นะถ้าทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้ได้
0: ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทย plus 60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย์หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC 1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาศรีมาไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาศรีมากันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2500

ด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนิโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและในขณะเดียวกันก็ได้

บเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

ังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็น

ทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid-Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid-Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนและครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid-Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่ายโอท็อปมิดเยียร์2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่

และไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่า

การลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัย

ผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมา

ฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: รั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเพราะจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
4: ค่ะ
3: น้องแชมป์สวัสดีนะคะ
4: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพลเรศคุณสิริมานะคะคุณโกศลแฟนจอยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
4: สกูชี่
3: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆถ้าเป
4: ็
3: น
4: นิ่มๆ
3: นิ่มๆ
4: บีบแล้วก็ทุ่มท้ายตัวค่ะแต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันเป็นของแท
3: ้ของปลอมก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
4: ะ
3: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะ
4: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
3: ก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันมันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
4: ใช่ค่ะ
3: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรหมู่อุบลค่ะ
4: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม